0: นี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตุ๊กแล้วไหนแล้วน้ำพริกปลาทูไปอยู่ไหนเนี่ย
1: ปลาทูมันรอนานมันไหวกับแม่กองไปแล้วนี่กับนี
0: ่ตลกนะเราเนี่ย
2: ช่วยอิงเหรอคะ
1: ค่ะคุณยกให้หมดเลย
3: โอกาสดีแล้วเดินไปส่งพี่อิงที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วย
4: ไม่กล้าว่ะ
3: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
5: ้พี่อิงครับ
2: อะไรเหรอ
5: คือพี่ป้องเขาอยากชวนพี่อิงไปกินข้าว2ต่อ2อ่ะครับ
4: คุณอิงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2ต่อ2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
2: โอ้โหป้าฝากค่ะนี่คุณพูดกับใครไม่พูดมาพูดกับฉันใช่ไหมคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนจ้ะ
0: ใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอะ
2: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
4: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับผมได้ลูกเสือมาผมขอไปซ้ายลูกเสือเขาไม่จับขวา
2: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
4: ครับแค่กินหมูกระทะกันครับ
2: ได้แล้วล่ะที่มาท้าฉันแข่งกินในครั้งนี้คุณรู้ไหมว่าที่บ้านฉันเนี่ยมีรางวัลกระทะทองคำเลยนะแข่งกินชนะเลิศมาแล้ว3ใบจ้ะแข่งประเทศไทยด้วยไม่อยากจะปวด
0: ผู้จัดนี่ใครวะเนี่ยใช่ผู้จัดเดียวกับที่แข่งกินวิบากหรือเปล่า
2: และที่ร้านต่างๆก็มีรูปพี่แปะไว้ทุกร้านเลยแหละ
5: โอ้โหนี่แปะเพื่อเป็นเกียรติที่ไปกินที่ร้านนะครับ
2: แต่ทำข้าวจ้ะก็พี่กินเก่งไงก็คือไปร้านไหนก็เจ๊งหมดเดี๋ยวขอวอร์มกันกินก่อนนะ
5: โอ้โหนี่ขนาดนี้นี่ก็ยอมแพ้ยังทันนะดูเชิงเขาก่อน
4: ยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
2: พร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะหมายความว่าไงเนี่ย
4: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุกตูดเพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเสียงตบมือครับเสียงตบมือ
5: น
4: ี่
5: เป็นไงนะ
6: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
0: นี่แล้วจะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
6: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินตับหมูค่ะ
4: เป็นไงอึ้งกลัวสินี่ถ้าเกิดคุณกลัวเนี่ยนะยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทำตามที่ผมสั่งนั่นเอง
2: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
6: ได้เลยค่ะ
5: โอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
4: พี่ปองสู้
1: น้ำเองสู้
4: น้ำเองสู้
1: น้ำเองสู้
4: โอ้โหสุดยอดเลย
1: พี่ปองสู้
4: ว้าวโอ้โหเป็นไงล่ะ
1: สู้
4: เป็นอย่างนี้ค่ะด้วย
5: เลยเหรอ
1: เอ้ยไม่เขียนน้ำเองสิน้ำ

0: ขอกินกระทะได้ไหม
1: ถ้ายังไงนะคะให้ผู้ชนะได้กล่าวอะไรนิดนึงดีกว่านะคะ
2: อยากจะบอก
3: ว่า
2: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
1: บอกบอกบอยอุ้ยจะบอกก็บอกสิมูแต่ดังดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดอยู่ได้แหมทำเป็นจะยอดเยอะแท้เขาแม่
2: ขออ
4: ะไรขาหมูอีกเหรอ
2: ขอหมอค่ะ
1: เน้นหมูหนูแม่นอะไรเงี้ยหรอ
2: หมู
1: อ๋อหมูแม่น
2: ดีขึ้นแล้วค่ะแม่นึกว่าตื่นขึ้นมาจะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
1: หลานฉันหลานฉัน
5: แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
2: เป็นคนสวยค่ะ
6: เป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์หรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟัง
7: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านนี้ได้ไงแล้วคุณเดินเข้ามาจะมาแล้วแล้วคุณเดินเข้ามาในรองเท้าต่อหรือเปล่า
6: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
7: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะคุณคะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโรคอ้วนเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
0: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
7: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
0: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทำยังไงล่ะคะ
7: เอาง่ายๆคะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องลดน้ำหนักเนาะแต่ถ้าการลดน้ำหนักเนี่ยง่ายสุดเลยคือตัดขาค่ะ
1: ไม่ได้หรอกคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเล่นไพ่ลำบาก
4: ขาก
7: ัน
4: นะแอม
7: ก็คือออกกำลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำรวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือให้สะสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่งเป็นวันละ10นาที10นาที10นาทีครบไป3รอบเช้ากลางวันเย็นได้เลยจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยการแกว่งแขนหรือว่าการว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยค่ะ
0: โอ้ยขอบคุณมากนะคะยังไงเดี๋ยวขอไลน์ไว้หน่อยนะคะ
7: ไลน์เยอะยังไม่พออีกเหรอคะเนี่ย
5: ขอไลน์กันแล้วเนาะอ่ะงั้นสรุปว่าฉันแพ้เนาะ
6: ถูก
5: แพ้แล้วก็ยังไงก็คุณสั่งอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำเลย
6: จริงๆแล้วน่ะคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองผมยอมแพ้ครับ
5: ขอเสียงปรบมือค่ะ
0: ในตู้เย็นน่ะมันเกียร์อัวออกไปหมดแล้วท้องวิวไปหมดเลย
8: โอ้โหพี่ปิงปองใจเย็นก่อนนะครับพี
0: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ

0: ชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
1: ตามสบาย
2: พูดตัดซะแล้วพูดตายแล้วผม
3: น่าจะหิวมากแล้ว
2: หิวมากแล้ว
4: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
5: ครับแล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
4: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
5: า
4: ะเดี๋ยวให้พี่หนุ่มทำด้วย
5: ครับ
4: ค่ะ
5: งั้นเริ่มท่าแรกก่อน
4: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ
5: ่
4: ะไปทางขวาไปทางซ้
5: าย
4: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ
5: ่
4: ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
5: โอเคว
4: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
5: หนึ่งครั้ง
4: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
5: สองสาม
4: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อย
5: ๆ
4: สามช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึง
5: โอเค
4: สี่ใช่ไหมเอ่ยห้า
5: โอเค
4: หกเจ็ด
5: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
4: หนึ่งสอง
5: ปั๊บ
4: ป
5: ั๊บ
4: ปั๊บ
5: ปั๊บโอ้โ
4: หแตะแล้วไม่เอ่ยกางออกกางออกให้สเต็ปมันเท่ากัน
5: ให้สเต็ป
4: โอเคฮึบพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
5: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
4: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ำหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทำเป็นประจำนะคะ
5: คร
4: ับ 15ครั้ง3รอบนะคะ
5: มันมีสเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ9ชิด9ชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
5: ้
4: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
5: ท่าที่2เลยนะครับ
4: ท่าที่2จะเป็นยกขาขึ้นคว้าก่อนยกขาอ่ะยกซ้ายฮึบแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
5: ซ้าย
4: ใช่อ่ะ
5: ซ้าย
4: แล้วเดี๋ยวใช้มือแตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมาย กซ้ายยกขวาแล้วบิดซอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิม
5: แล้วท่านี้ต้องเก่งตรงไหนส่วนไหนไหมครับ
4: ท่านี้ต้องเก่งหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มันคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำโอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
5: ก็พอได้อยู่ครับ
4: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
5: 1
4: 2
5: 3
4: 1 2โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เนาะ
5: เสียงขึ้นนะเนี่ย
4: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่
5: า
4: โอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะเรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยๆทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
5: ระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่างลุกและนั่ง
4: หายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลย
5: อ๋อครับ
4: ค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
5: อ๋อต้องเอียงอย่างนี้
4: ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้อง
5: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช
4: ่
5: ไหมคร
4: ับ ใช
5: ่
4: ค่ะ
5: ใช่ใช
4: ่เยี่ยมมาก
5: พอมาบั้นท้ายแล้วขาเริ่มตึง
4: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกันฮึบ
5: ฮึบ
4: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
5: ครับโ
4: อ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
5: 1
4: มาอีกที1
5: 1
4: โอเคค่ะ
5: 2แถมแล้วกันแถม
4: สุดยอดไปเลยเดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
5: า
4: ะท่าสุดท้ายจะเป็น

0: สร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณหัวข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะอ่ะกางแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
1: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
0: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
1: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
0: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งได้หรือ20ครั้งได้เลย
1: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
1: ทำวนไปวนมา
0: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
1: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
0: หรือทวนอีกรอบนึง
1: รู้สึกสดชื่น
0: อ่ะในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
1: ช่วยกันเยอะ
0: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกฮึบกับแยกกับแยกยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบโอเคอ่ะแล้วต่อไปเป็นท่าที่2นะคะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบฮึบยกมือด้วยฮึบแทงศอกมาแทงศอกเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
1: ฮึบ
0: โอเคไหวมั้ยไหวมั้ย
1: ไหว
0: โอเคค่ะท่าอีกท่านึงท่าที่3ท่าที่3โอเคอ่ะนั่ง
1: ที่
0: เก้าอี้ฮึบยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยิ่งลุกขึ้นเก่งมากค่ะ
1: เริ่มคล่องแล้ว
0: ฮึบเก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทำได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำยังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทำช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
1: า
0: ะ
1: มันเหมือนคลายเส้นไปแล้วมันรู้สึกโอเค
0: เมื่อกี้ที่สอนคือแค่วอร์มอัพไงอันนี้ออกกำลังกายจริง
1: รู้สึกมันมีความสุขแบบเพิ่มขึ้นเลยนะเขาเรียกอะไรนะอะดรีนาลีนอะไรนะ
0: ใช่ค่ะอะดรีนาลีนหลั่งเป็นสารแห่งความสุขโอเคอ่ะท่าสุดท้ายแกว่งแขนหมุนไปข้างหน้าหมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
1: เฮ้แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติคือหอบแค่น้องพลอยเก่งจริงๆเลย
0: เนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ15ถึง20ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมากขึ้น
1: ส่วนใหญ่พวกนี้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
0: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่หนุ่ม
1: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นแต่เส้นมันที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
0: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
1: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี้
0: ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
1: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่าสุดยอดจริง
0: ๆขอบคุณค่ะ
2: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงโอ๊ย

0: เอ้า
1: โอ๊ย
0: อุ๊ยคุณลิง
1: เป็นไงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยหลังยอกหลังยอก
0: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
0: ไหนครับเดี๋ยวๆๆๆค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: โอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ย

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอนสองทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได้
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอน

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีดีๆข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
5: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
5: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
3: จบไป
4: ที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
3: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
5: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่อย่านะ
1: ยัง

0: ข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาต่างหาก
1: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
2: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
0: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
2: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
0: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
3: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
0: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดหมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
3: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
0: เว้ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
3: เกือบไม่รอดนะ
0: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
1: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
0: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
2: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนิ่งแน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
0: เว้ยเข็มทอง
4: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: และการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
1: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
0: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
1: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
3: เฮ้ย
1: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากล่ะเข็มทอง
1: ไม่ใช่สักหน่อยแต่แต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
1: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
9: ตันน้อยสุดยอด
8: ตันน้อยซะอย่าง
3: น้อย
1: ฮะโดนอีกแล้วขนแผลต้องถูกช็อตแง
5: หายซ่าแน่คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
3: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
11: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพว กศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: ให้กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทเซอราทอปส์

วัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูเกือบลืมไปว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิทย์เหลืออยู่ไหมนะ

0: ือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถูกต้องค่ะและถ้าและเด็กๆลองสังเกตภาพนี้ลูกเป็นอย่างไรคะเป็นอาหารบูดหรือว่าอาหารเสียใช่ไหมคะก็จะมีเชื้อราขึ้นมาด้วยถ้าเด็กๆสังเกตเห็นอาหารแบบนี้เด็กๆไม่ควรนำอาหารมารับประทานค่ะและภาพนี้ก็เป็นภาพแมลงวันกำลังทำอะไรลูกตอมอาหารเหมือนกันใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆที่คุณครูค่ะนำรูปภาพมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ก็คืออาหารที่ไม่ควรรับประทานนั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆสามารถสังเกตได้เลยค่ะว่าอาหารที่ควรรับประทานจะเป็นอย่างไรลูก
1: จะสะอาด
0: จะสะอาดอาหารกำลังร้อนๆเลยใช่ไหมคะหรือว่ามีควันอาหารสดสะอาดนั่นเองค่ะเด็กๆก็สามารถรับประทานได้ค่ะและอาหารที่ไม่ควรรับประทานล่ะคะเด็กๆเป็นอย่างไรคะถ้าเด็กๆรับประทานเข้าไปจะปวดท้องใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตอย่างไรลูกว่าอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานคะจะสังเกตได้อย่างไรเอ่ยสังเกตได้จากแมลงวันหรือว่าสีของอาหารและกลิ่นของอาหารใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถสังเกตได้ค่ะว่าอาหารสิ่งไหนที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารที่บูดเสียหรือว่ามีแมลงวันตอมเด็กๆจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆก็จะปวดท้องได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้ดูภาพอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานกันไปแล้วค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆผู้หญิงค่ะจะชวนเด็กๆมาทำน้ำแข็งใสค่ะซึ่งเป็นอาหารในฤดูร้อนกันค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะอยากทำใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงค่ะและเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปทำน้ำแข็งใสกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะครูหญิงนะคะก็ได้เตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์ในการทำน้ำแข็งใสกันแล้วค่ะมาดูวัตถุดิบชิ้นแรกค่ะเด็กๆขนมปัง
1: ฟู้ดสล
0: ั
1: ด
0: ท็อปปิ้ง
1: น้ำแข็ง
0: น้ำหวานและนมข้นหวานค่ะถูกต้องค่ะและอุปกรณ์ค่ะเด็กๆคุณครูค่ะก็จะมีถ้วยพลาสติกให้เด็กๆค่ะและก็มีช้อนค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ดูวัตถุดิบอุปกรณ์กันไปแล้วค่ะและต่อไปค่ะครูหญิงค่ะจะชวนเด็กๆมาทำน้ำแข็งใสกันค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆค่ะมาเข้าแถวเลยค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะได้ให้เด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปทำน้ำแข็งใสกันมาแล้วค่ะเด็กๆได้รับประทานน้ำแข็งใสไหมคะอร่อยไหมคะ
1: อร
0: ่อยเด็กๆได้รับประทานน้ำอะไรบ้างลูกมีน้ำสีแดงและมีน้ำสีอะไรอีกคะบางคนรับประทานน้ำสีม่วงใช่ไหมคะอร่อยใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ไปทำน้ำแข็งใสและรับประทานน้ำแข็งใสกันไปแล้วค่ะและต่อไปค่ะครูหญิงค่ะจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับอาหารในฤดูร้อนค่ะจากสิ่งที่เด็กๆได้เรียนในวันนี้เลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยคะวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในฤดูร้อนอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: และอาหารที่ควรรับประทานจะต้องเป็นอย่างไรลูก
2: สะอาดแล้วมีควันออกมาค่ะ
0: จะต้องสะอาดร้อนและมีควันออกมาใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: และอาหารที่ไม่ควรรับประทานล่ะคะ
2: จะมีแมลงวันตอมค่ะ
0: จะมีแมลงตอมบูดหรือว่าเสียใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: และถ้ารับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอมไปจะเป็นอย่างไรลูก
2: ปวดท้องค่ะ
0: จะปวดท้องเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาทค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องบาทครับ
0: ชื่อน้องบาทค่ะน้องบาทคะวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในฤดูร้อนหนูได้เรียนรู้อย่างไรบ้างลูก
3: ไม่กินของที่แมลงวันตอมครับ
0: ไม่รับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอมถ้ารับประทานเข้าไปจะเป็นอย่างไรคะ
3: ปวดท้องครับ
0: จะปวดท้องแล้ววันนี้น้องบาทได้ทำน้ำแข็งใสไหมคะ
3: ได้ครับ
0: ได้รับประทานไหมลูก
3: ได้ครับ
0: รสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: อร่อยครับ
0: อร่อยชอบไหมคะ
3: ชอบครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในฤดูร้อนค่ะอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะอาหารที่ควรรับประทานจะต้องเป็นอย่างไรนะคะจะต้องสะอาดมีควันออกมาใช่ไหมคะและไม่มีแมลงวันตอมนั่นเองค่ะและอาหารที่ไม่ควรรับประทานล่ะคะ
4: มีแมลงวันตอม
0: และเป็นอย่างไรอีกลูกบูดหรือว่าส่งกลิ่นใช่ไหมคะจึงเป็นอาหารที่ไม่ควรรับประทานนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ทำน้ำแข็งใสกันด้วยค่ะเด็กๆสนุกไหมคะ
4: สนุก
0: ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: นี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิตตี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราฮึบโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยฮึบฮึบฮะต้นไม้มันสูงเกินไปวิตตี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิตตี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิตตี้วิตตี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิตตี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
1: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
3: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
4: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
5: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
2: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำเป็นมือแมงมุมค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะแม

น่ารักมากๆเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3นะคะก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะนี่นะคะเด็กๆก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำและผู้กันค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะเด็กๆได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วค่ะและครูหญิงนะคะจะมาอธิบายวิธีการวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานมาคนละ1แผ่นค่ะและหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะเมื่อเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะเลือกสีที่เด็กๆสนใจค่ะใช้ผู้กันนำมาวาดภาพลงบนกระดาษสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นภาพตามจินตนาการให้สวยงามได้เลยค่ะและผลงานนี้ค่ะเด็กๆเราใช้สีน้ำเมื่อทำเสร็จแล้วจะต้องนำผลงานไปไหนคะถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานมาหนีบตากให้แห้งนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมบล็อกและมุมอะไรคะมุมดนตรีและมุมเกมการศึกษาถูกต้องเลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เก็บเบาๆและมาเข้าแถวแล้วทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกเลือกทำกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะและเด็กๆแถวที่2เลือกทำกิจกรรมอะไรคะ
1: วาด
0: ภาพด้วยสีเทียนและเด็กๆแถวที่3เลือกทำกิจกรรมอะไรคะวาดภาพด้วยสีน้ำเด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ

เด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเลือกสีที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะและเด็กๆอย่าลืมปาดสีนะคะนำมาวาดเป็นภาพตามจินตนาการได้เลยลูก

อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเวลาที่เด็กๆ เข้าเล่นมุมประสบการณ์นะคะเด็กๆจะต้องแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะและเมื่อเวลาเด็กๆเล่นเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นให้เรียบร้อยด้วยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องไมค์ค่ะหยิบผลงานของตนเองได้เลยค่ะน้องไมค์ทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมเพื่อนสอนเราเล่นตามมุมค่ะ
0: แล้วหนูเลือกผลงานของกิจกรรมอะไรมาเล่าลูก
1: กิจกรรมมัฟภาพสีน้ำค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีน้ำแล้ววันนี้หนูวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
1: ไอซิงกับน้ำแข็งค่ะใสค่ะ
0: วาดเป็นภาพน้ำแข็งใสและไอศกรีมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆค่ะผลงานของน้องไม้สวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะและผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะที่ออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะและเด็กๆนะคะได้เลือกผลงานไว้แล้วค่ะกิจกรรมปั้นค่ะสัญลักษณ์ของใครคะ
3: ของน
0: ้
3: องบา
0: สขอเชิญน้องบาสค่ะถือผลงานค่ะน้องบาสทำกิจกรรมอะไรคะ
4: กิจกรรมปั้นครับ
0: กิจกรรมปั้นแล้ววันนี้หนูปั้นเป็นอะไรคะ
4: ปูครับ
0: ปั้นเป็นปูเด็กๆค่ะผลงานของน้องบาสสวยไหมคะ
3: สวย
0: เพื่อนปั้นเป็นอะไรลูก
3: เป็นปู
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะตั้งใจทำกิจกรรมกันมากเลยค่ะเด็กๆนะคะได้เลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะผลงานของเด็กๆสวยไหมคะ
3: สวย
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆนะคะวาดภาพตามจินตนาการของตนเองได้อย่างสวยงามเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะคุณหญิงมีเกมการศึกษามาฝากเด็กๆด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูได้นะคะไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวอร่อยจริงเชียวไข่เจียวไข่ดาวทุกวันกินไข่ตอนเช้าทุกวันกินไข่ตอนเช้าไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่เจียวน่ารักมากๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่พยัญชนะกับโครงร่างพยัญชนะค่ะครูหญิงนะคะมีภาพเกมการศึกษามาให้เด็กๆดูค่ะพยัญชนะตัวแรกค่ะเด็กๆปอปลาปอปลาพยัญชนะตัวต่อไปค่ะคอระฆังคอระฆังรอเรือรอเรือบอใบไม้บอใบไม้นอหนู
1: นอหน
0: ูสอหรือ
1: สี
0: สอหรือ
1: ส
0: ีวอแหวน
1: วอแหวน
0: มอม้าม
1: อม
0: ้
1: า
0: ถูกต้องค่ะและภาพด้านล่างค่ะเด็กๆก็คือภาพโครงร่างพยัญชนะค่ะครูหญิงนะคะได้กระจายภาพไว้ทั้งหมดแล้วค่ะและครูหญิงนะคะจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมค่ะเด็กๆคะเราจะจับคู่พยัญชนะกับโครงร่างพยัญชนะตัวไหนก่อนดีคะ
2: ปอปลา
0: ตัวนี้ใช่ไหมคะและเด็กๆลองสังเกตค่ะพยัญชนะโครงร่างปอปลาคือตัวไหนเอ่ยตัวนี้ใช่ไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ใช
0: ่ไม่ใช่พยัญชนะตัวนี้ใช่ไหมคะครูหญิงก็นำมาวางจับคู่กันเลยแบบนี้ค่ะครูหญิงนะคะก็ได้สาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่พยัญชนะกับโครงร่างพยัญชนะไปแล้วค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เก็บเบาๆและนั่งที่โต๊ะเกมการศึกษาได้เลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมจับคู่พยัญชนะกับโครงร่างพยัญชนะกันค่ะเด็กๆจะนำพยัญชนะตัวไหนมาจับคู่ก่อนคะคือตัวอะไรลูกบอใบไม้และเด็กๆหาโครงร่างบอใบไม้ค่ะลองสังเกตรูปภาพค่ะแล้วต่อไปค่ะเด็กๆจะจับคู่พยัญชนะตัวไหนคะปอปลาต่อไปค่ะจะจับคู่พยัญชนะตัวไหนคะวอแหวนโครงร่างวอแหวนและต่อไปค่ะรอเรือถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะจะจับคู่พยัญชนะตัวไหนคะสอหรือสีวางฝั่งไหนคะลองสังเกตก่อนลูกว่าวางฝั่งไหนถูกต้องค่ะ

0: และพยัญชนะตัวสุดท้ายคอละคังชิ้นเกมของเราหมดหรือยังคะ
1: หมดแล
0: ้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะว่าเด็กๆเล่นเกมถูกต้องไหมเด็กๆจะพูดพยัญชนะโครงร่างตัวแรกคือบอใบไม้ปอปลาวอแหวน
1: รอเร
0: ือ สฤษี
1: น
0: อ
1: หน
0: ูมอ
1: ม
0: ้
1: า
0: และคอละคังเด็กๆ เล่นเกมจับคู่พยัญชนะกับโครงร่างพยัญชนะถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมภาพตัดต่อการเล่นของเด็กกันค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์ค่ะและชิ้นส่วนเกมการศึกษาที่คุณครูวางกระจายไว้เด็กๆจะนำชิ้นส่วนเกมไหนมาวางต่อก่อนคะและลองสังเกตค่ะว่าจะนำชิ้นส่วนเกมชิ้นไหนมาวางต่ออีกลูก

และต่อไปค่ะนำชิ้นส่วนเกมชิ้นไหนมาวางลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์ค่ะว่าวางด้านไหนลูกถูกต้องค่ะแล้วต่อไปค่ะจะนำชิ้นส่วนเกมชิ้นไหนมาวางคะ

0: ิ้นเกมของเราหมดหรือยังคะ
1: หมด
0: แล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะว่าเด็กๆเล่นเกมภาพตัดต่อการเล่นของเด็กถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์ค่ะและภาพที่เด็กๆนำมาวางต่อกันเหมือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือนกันเด็กๆเล่นเกมภาพตัดต่อการเล่นของเด็กได้ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะ

เด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมจับคู่พยัญชนะกับโครงร่างพยัญชนะกันค่ะเด็กๆจะนำพยัญชนะตัวไหนมาจับคู่ก่อนคะเลือกอีกภาพหนึ่งก่อนลูกเลือกพยัญชนะก่อนแล้วค่อยเลือกภาพโครงร่างค่ะและหาภาพโครงร่างรอเรือค่ะและต่อไปค่ะจะนำพยัญชนะตัวไหนมาจับคู่คะปอปา

ถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะจะนำพยัญชนะตัวไหนมาจับคู่คะวอแหวนและต่อไปค่ะจะนำพยัญชนะตัวไหนมาจับคู่คะบอใบไม้

ต่อไปค่ะจะนำพยัญชนะตัวไหนมาจับคู่คะมอม้าถูกต้องค่ะหาโครงร่างมอม้าลูกและต่อไปค่ะค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะผู้หญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีคุณครูปลายทางและบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางกันค่ะเด็กๆช่วยผู้หญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้

ิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือไปเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
3: พบกับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เอ็ดและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
4: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
5: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
4: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
5: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

0: ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เราไปปิกนิกกันดีกว่า
1: ใช่ครับเราไปหาที่นั่งทานอะไรอร่อยๆกัน
2: พร้อมเดินทาง

0: ขอทานก่อนนะครับ
1: ไม่นะไม่นะนั่นเป็นเค้กของเขาสวยนะ
0: ของไม้เอกอะไม้เอกหยิบก่อนครับ
1: แต่เขาสวยจองก่อน
0: เฮ้ยเค้กของผม
1: ไม่ใช่นะของเขาสวยต่างหาก
0: เฮ้ยของผมต่างหาก
1: ของเขาสวย
0: ของผม
1: เอามันหน้าของเขาสวยของผมอ่ะ
0: เฮ้ยอะไรครับเนี่ย

0: apple. A P P L E apple. An apple. Apples.
1: Ahoy! Apple เดินได้ฮะจริงด้วยไม่เห็นกับตาไม่เชื่อนะเนี่ย
2: Yummy apple
1: กินไม่ได้นะครับต้องล้างให้สะอาดก่อนเฮ้ยขอดูหน่อยละกันนะคะ
3: ช่วยด้วย
4: ช่วยด้วย
3: ช่วยด้วย
1: What is it

0: A-N-T, ant. An ant. Ants.
1: คุณมอสคะทำไมต้องแบกแอปเปิ้ลไปทางยาวอย่างนี้คะไม่เหนื่อยเหรอ
2: เรื่องมันมีอยู่ว่ามีจระเข้จอมเหว

0: มาย่างกินแอปเปิ้ลของพวกเราจนแอปเปิ้ลค่อยๆหมดไปทีละต้น2ต้นพวกเรากลัวว่าแอปเปิ้ลจะหมดไปพวกเราก็เลยต้องเก็บแอปเปิ้ลก่อนที่แอปเปิ้ลจะไม่มีเหลือเอ๊ะนี่นายทำอะไรอ่ะ
1: ห้อยอยู่นั่นเลยออกกำลังกายอ่ะ
2: แปลกเนอะทำไมคุณจระเข้ถึงมากินแอปเปิ้ลคุณมดต้องเหนื่อยหน้าดู
1: งั้นเราไปคุยกับจระเข้กันเถอะ

What is it?

0: A R R O W. Arrow. An arrow. Arrows.
1: เฮ้ยลูกธนูมาจากไหนกันนะ
2: นี่แน่นี่แน่ก็จะได้แค่นี่แน่นี่แน
3: ่ What is

alligator. A L L I G A T O R. Alligator. An alligator. Alligators.

0: ก็ไม่ได้ตั้งใจจะแย่งกินแอปเปิ้ลของคุณมดแค่กะว่าจะเลิกกินเนื้อตั้งใจกินแต่ผักและผลไม้เพื่อนๆผมไม่เข้าใจเลยพากันไล่ผมออกจากฝูงเผอิญว่ายน้ำมาเจอต้นแอปเปิ้ลก็เลยตั้งใจจะกินคนเดียวอย่างเดียวดาย
1: เราเข้าใจแล้วน่าเห็นใจเธอจริงๆเรามาแบ่งแอปเปิ้ลกินกันนะคุณจระเข
2: ้ว้าวแฮปปี้เอนจิ้งจบลงด้วยดีนะคะ
1: เราได้คุยกันเลยไม่ต้องทะเลาะ กันอีก
3: ใช่ถูกต้องเลยงั้นพวกเราก็กลับกันเถอะนะ
1: เขาสวยเค้กเนี่ยฉันว่าฉันให้เธอแล้วกัน
2: เรากินด้วยกันก็ได้นี่นาง
3: ั้นพวกเรามากินด้วยกันดีกว่า
1: เยี่ยมไปเลยครับ

三。

0: meter. An ant, an arrow, an apple, an alligator.
1: อย่าเพิ่งไปไหนครับเพื่อนๆสนุกกันต่อกับเกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ครับ

0: Good job!
1: What is

0: alligator. Good job.
1: พวกเราเก่งกันทุกคนเลยครับไว้เจอกันใหม่นะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
3: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
4: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
3: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2 รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
4: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
3: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

ร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบสวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษา
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมบ้าง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายไ

0: นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
1: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
2: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
1: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
4: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
1: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
4: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
1: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
4: ไม่เป็นอะไรมากครับ
1: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
1: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
4: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
1: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
4: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมาเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
4: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา หรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
1: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
4: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
1: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
4: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
1: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
4: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
1: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: หัวโน
1: พี่ยามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
2: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
1: โอเคได้
2: เร็วสุดขีดเลยนะ
1: ได้ได้ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
2: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
0: แผลถลอก
2: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
1: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
2: โอ้ยแสบหน่อยนะพี่เอย่าหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
1: ขอบคุณนะถูกใจ
2: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
1: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
2: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
2: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
2: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
1: จำได้สิ
2: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
2: ค่ะแม
4: ่ป้าโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป้าเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะ
0: พี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ้นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับไปเริ่มดูที่ความคืบหน้าผลการสอบสวนนายหมิงเฉินสันนะครับผู้ต้องหาชาวจีนที่ต้องบอกก่อนว่าต
0: ้
1: องยอมรับฝีมือตำรวจไทยโดยเฉพาะตำรวจนายแรกที่เข้าไปหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ
0: ค
1: ือไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจหลังจากที่เข้าไปช่วยเหลือตอนชายชาวจีนคนนี้ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำแล้วไปเจออาวุธจำนวนมากที่รถของผู้ต้องหารายเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็เลยนำไปสู่เรื่องของการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ไปตรวจสอบในส่วนของบ้านของผู้ต้องหาก็เลยไปพบเรื่องของอาวุธปืนกระสุนปืนรวมถึงเรื่องของระเบิดเป็นระเบิดสงครามอยู่เป็นจำนวนมากที่สำคัญรอบๆ บ้านเนี่ยก็จะมีในส่วนของถังน้ำมันเนี่ยวางเอาไว้อยู่นะคือหลายคนติดตามข่าวก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกัน
1: ยังไง
0: เอ๊ะจะมาก่อเหตุอะไรในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นออกมาแล้วนะคะ
1: ใช่ครับซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้นได้กล่าวผู้ต้องหาชาวจีนพบว่ามีความเกี่ยวพันกับความขัดแย้งของขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านยืนยันนะครับว่ายังไม่พบข้อมูลว่าจะมีการก่อเหตุวินาศกรรมและเหตุรุนแรงในประเทศไทยอย่างล่าสุดนะครับเพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเปิดเผยความคืบหน้าของคดีว่าพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ระบุว่าผลการสอบสวนนายหมิงเฉินซันพบมีความเกี่ยวพันกับความขัดแย้งขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านยืนยันยังไม่พบข้อมูลว่าจะก่อเหตุวินาศกรรมเหตุรุนแรงในประเทศไทย
0: ค่ะและจากกรณีล่าสุดนะคะทำให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนค่ะให้มีการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือว่าแอบแฝงเข้าเมืองเพื่อกระทำผิดกฎหมายโดยสั่งการมาตรการ3ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกเป็นมาตรการเร่งด่วนคือ3เดือนแรกค่ะเอ็กซเรย์ระดมแล้วก็กวาดล้างให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับนโยบายและจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายส่วนมาตรการในระยะกลางค่ะขุดรากถอนโคนค่ะขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 6-9 เดือนโดยให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแล้วก็การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

0: ตรการสุดท้ายค่ะซื้อเป็นมาตรการระยะยาวนะระยะ 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับในช่วงทุ่มครึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาจังหวัดชลบุรีก็นำตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากไปส่งยังโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหลังมีอาการชักเกร็งในระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบการคัดกรองของนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาครับหลังจากผู้ต้องหารายนี้ถูกจับกุมและก็ไม่ยอมกินข้าวรวมแล้วเป็นเวลาถึง3วันและกำลังจะเข้าสู่วันที่4โดยเจ้าตัวนั้นกินแต่น้ำเปล่ารวมถึงมีสภาวะเครียดจึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวปัจจุบันนั้นนายหมิงเฉินซันครับยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์และก็ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่เฝ้าอยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดส่วนอาการของนายหมิงเฉินซันนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามยังนายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณก็บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ในวันนี้จะมีการรายงานอาการและก็ขั้นตอนการดูแลไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ได้รับทราบ
0: มาดูอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามนอมินีในประเทศไทยนะคะล่าสุดทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการจับมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกนะคะลุยปราบธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวหรือว่านอมินีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญเริ่มจากที่สมุยแล้วก็ที่เกาะพังงานค่ะพร้อมกับมีการขยายผลไปสู่เมืองท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อเร่งดำเนินคดีและลงโทษขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายต่อไปพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจโทชาญชัยลิขิตคันทศรผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคงมีการประชุมหารือร่วมกับนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการตรวจสอบและปราบปรามการประกอบธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการสแกนข้อมูลบริษัทในหลายจังหวัดท่องเที่ยวพบความเสี่ยงเข้าข่ายธุรกิจนอมินีจำนวนมากแล้วก็มีรูปแบบที่ซับซ้อนค่ะรวมถึงได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีชาวต่างชาติบางกลุ่มมาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเริ่มตรวจสอบเชิงรุกก็คือที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนโดยนำข้อมูลบริษัทกว่า 11,426 บริษัทมาวิเคราะห์แล้วก็จำแนกระดับความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเน้นตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนพร้อมกับเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งนี้หากพบพฤติการเข้าข่ายนอมินีอย่างชัดเจนก็จะเร่งดำเนินคดีแล้วก็ลงโทษขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายพร้อมขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและที่หัวหินค่ะ
1: และเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจากการแฝงเข้าในรูปแบบของนักท่องเที่ยวครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เตรียมที่จะเสนอทบทวนการลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก60วันเหลือ30วันเพื่อเป็นการป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดเป็นพิเศษแต่พิจารณาจากพฤติกรรมและก็กิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันนะครับเพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติว่ากระทรวงการต่างประเทศเห็นว่ามีวีซ่าหลายประเภทแต่ฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นเห็นว่า60วันอาจจะเยอะไปและอาจจะมีคนที่เข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวจึงจะเสนอให้ลดเหลือ30วันเพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศนั้นเตรียมจะเสนอตั้งแต่รัฐบาลในสมัยอนุทินหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจึงเลื่อนออกไปและขณะนี้กำลังเร่งเสนอแต่ว่าในกระบวนการทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนายเสียศักดิ์ยังเปิดเผยด้วยว่าเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเพื่อมาดูวีซ่าทั้งหมดที่บางส่วนอาจเกินความจำเป็นและจะดูได้ว่าจะสามารถยุบรวมได้หรือไม่และหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเพื่อเป็น

0: ป้องกันไม่ให้ใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์โดยลำดับแรกนั้นจะทำเรื่องของฟรีวีซ่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก่อน
1: กระทรวงมีความเห็นว่ามันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะครับนี่ซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ละแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับดูว่าที่เราต้องการนี่หลักเกณฑ์เป็นยังไงมันนะฮะเพราะเดี๋ยวเกิดมีการอาศัยวีซ่าเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับมันมีวีซ่ามากประเภทเลยเข้ามาแบบระยะยาวเข้ามาเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาเพื่อมาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับคือทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักการเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องมาดูว่าเราควรจะมีเยอะแยะถึงตามที่เรามีอยู่ขณะนี้แล้วเราจะยุบรวมแล้วมาดูหลักเกณฑ์ต่างๆให้มันรัดกุม
0: ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าสำหรับชาวจีนจะลดระยะเวลาการพำนักด้วยการยกเลิกฟรีวีซ่าหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์ก็ย้ำว่าเราไม่ได้มุ่งที่ประเทศใดเป็นพิเศษแต่มุ่งไปยังกิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดังนั้นการออกวีซ่าต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมและประเด็นสำคัญคือไม่ได้เลือกปฏิบัติหากใครเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาชญากรรมต้องเพ่งเล็งให้ดี
1: เราไม่ได้มุ่งประเทศใดเป็นพิเศษเรามุ่งให้กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยนะครับเพราะนั้นก็คือมันก็มุ่งในแง่ของการออกวีซ่าที่ได้ระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับการท่องเที่ยวก็ไม่น่าจะเกิน30วันนะครับแล้วก็เราก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์จริงๆแล้วมันก็มีวีซ่าประเภทอื่นที่เราต้องดูว่าคนที่เข้ามาภายใต้วีซ่านี้เข้ามาภายใต้วัตถุประสงค์ของวีซ่านั้นหรือเปล่านะครับเพราะนั้นประเด็นสำคัญคือเราไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับจากใครที่เข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่เราไม่พึงประสงค์นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาชญากรรมเนี่ยอันนี้เราต้องแข่งเล่นให้ดี
2: เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะคะหลังจากที่มีการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมกระบวนการขนคนต่างด้าวในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะเข้าไปตรวจค้นบ้านพักที่ไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่ที่21ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะก็ไปพบชาวเมียนมาจำนวน36คนซุกซ่อนรอเดินทางเข้ากรุงเทพและปริมณฑลเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักเป้าหมายในพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะคะพบชาวเมียนมา36คนแบ่งเป็นชาย17คนหญิง19คนค่ะจากการสอบถามทั้งหมดให้การบอกว่าต้องการเดินทางไปทำงานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยติดต่อผ่านทางนายหน้าเสียค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทเบื้องต้นก็พบว่านายหน้าได้จัดรถรับส่งจากที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายผ่านมายังบ้านพักหลังดังกล่าวเพื่อใช้เป็นจุดพักคอยก่อนที่จะลักลอบเดินทางต่อเข้าพื้นที่ชั้นในเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดมาทำประวัติขึ้นบัญชีเฝ้าดูและดำเนินการผลักดันกลับประเทศเมียนมาผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทั้งนี้การเข้าตรวจค้นในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดพิษณุโลกจับกุมกลุ่มขบวนการขนคนต่างด้าวจำนวน149คนก่อนขยายผลจนทราบว่าบ้านพักดังกล่าวในจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจุดพักคอยสำคัญของเครือข่ายลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมนายหน้าแล้วก็ผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ขณะที่สถานการณ์ชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลังจากมีการก่อความไม่สงบเกิดขึ้นอีกในช่วงที่ผ่านมาทั้งมีการลอบวางเพลิงเผายางการซุ่มยิงรถบรรทุกที่ยะลาเองก็มีการลอบวางระเบิดทหารพรานที่นราธิวาสนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการคุมเข้มแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนที่1เข้าตรวจสอบในพื้นที่เป้าหมายบนทางหลวงหมาย

0: เลข42ฝั่งขาเข้าอำเภอสุไหงโกลกตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังพบร่องรอยการขุดเจาะพื้นผิวถนนที่ผิดปกติซึ่งเป็นจุดที่เคยถูกตรวจพบการขุดเจาะมาแล้วเมื่อวันที่23กันยายน2568ในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ทำการปิดปากหลุมด้วยปูนซีเมนต์เพื่อป้องกันการใช้งานไปแล้วแต่ปัจจุบันพบว่าปากหลุมถูกกระเทาะทำให้เปิดกว้างขึ้นอีกจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยเศษดินใหม่ในบริเวณที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและการขยายผลการตรวจสอบในพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ในการเส้นทางสัญจรครับที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประจำด่านตรวจจุดตรวจรอบเมืองยะลาเพื่อเป็นการยกระดับความเข้มในการตรวจสอบบุคคลและก็ยานพาหนะเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการแฝงตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9มีการกำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และทุกหน่วยนั้นประสานการทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมพื้นที่ในเส้นทางเสี่ยงปรับเปลี่ยนเส้นทางและยุทธวิธีให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดรวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาเปิดเผยข้อมูลการข่าวว่าพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีการขนย้ายระเบิดแสวงเครื่องเข้ามาพักคอยในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเตรียมก่อเหตุในหลายรูปแบบอาทิการคว้างระเบิดการลอบวางระเบิดและการทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก่อนที่จะมีการจุดชนวนซ้ำจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและก็แจ้งเบาะแสหากพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติในทันที
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็มีการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แล้วก็แผนปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรมพร้อมกับมีการสนับสนุนเรื่องการพูดคุยสันติสุขให้สำเร็จค่ะคณะกรรมการชุดนี้จะมีนายศรีหศักดิ์ภูลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานกรรมการคนที่1นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรองประธานคนที่2และนายวัยมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นที่ปรึกษาส่วนกรรมการจะประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงต่างๆค่ะทั้งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเลขาธิการกอรมน.เลขาธิการสอบต.ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีการประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบูรณาการงานมีการประสานงานเร่งรัดติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนอกจากนี้นะคะให้รายงานปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่อสมช.หรือนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีและมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นรวมถึงดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายค่ะและล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามกับนายศรีหศักดิ์ภูลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยมองว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันส่วนการพูดคุยเพื่อสันติสุขก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาทั้งหมดจึงต้องทำในหลายมิติแล้วก็เน้นประชาชนเป็นที่ตั้ง
2: มันก็ถึงเวลาแล้วที่การดำเนินการในเส้นทางต่างๆเนี่ยมันควรจะไปนะลักษณะไปในทางเดียวกันมีการพูดคุยกันนะครับเพราะการพูดคุยเพื่อสันติมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับเราเป็นการพูดคุยกับกลุ่มที่ก่อการร้ายอยู่ใช่ไหมครับแต่การแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมเขาเป็นคนเสนอนะครับ
3: ตรงนี้มันจะเป็นการเมือง
2: ก็ผมคิดว่าบางส่วนก็เรื่องการเมืองบางส่วนก็

0: องการทหารตราบใดที่เราไปในทางเดียวกันนะนั้นสำคัญที่สุดครับ
1: ตอนนั้นที่คุณมันมีมาถึงรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมันจะมากกว่ารัฐบาล
0: ก็ผมคิดว่าถ้าเราประสานการพูดคุยโดยตระหนักว่าการพูดคุยกับกลุ่มนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่มันไม่ได้เป็นผลทางทั้งหมดที่จะแก้ไขปัญหาภาคใต้ปัญหาภาคใต้เราต้องเน้นที่ประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับ
2: ดูเรื่องของอากาศกันนะครับจากกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนและก็หลายพื้นที่นั้นมีฝนตกอย่างหนักล่าสุดครับที่จังหวัดลพบุรีถูกพายุพัดถล่มทำให้เสาไฟนั้นหักโค่นไป70กว่าต้นซึ่งทางจังหวัดก็เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่พร้อมกลับมาจ่ายไฟได้ตามปกติแล้วส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแรงลมฝนก็ทำให้ต้นไม้ใหญ่นั้นล้มทับใส่บ้านคนแล้วก็รถยนต์ได้รับความเสียหายนายถนัดกิจน่วมอินผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือลพบุรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าหลังเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายคันคลองชลประทานลพบุรีบ้านหมี่ล้มไปถึง73ต้นส่งผลให้ประชาชนกว่าพันรายไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้กระแสลมยังทำให้บ้านเรือนในหลายตำบลได้รับความเสียหายไปกว่า100หลังคาเรือนล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงก็เร่งระดมเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนเสาไฟฟ้าที่หักโค่นพร้อมเดินหน้าจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ครบทุกพื้นที่แล้วขณะที่เรืออากาศตรีชัชพงษ์เพิ่มผลรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.เขต15ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและติดตามการกู้คืนระบบสื่อสารที่วัดพดุงธรรมอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยเจ้าหน้าที่ของสายสื่อสารทุกเครือข่ายก็มีการเร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูระบบอินเทอร์เน็ตให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในวันนี้
3: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทางมูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอชัยยาได้รับแจ้งเหตุลมพายุพัดกระหน่ำค่ะทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านแล้วก็รถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะนะคะในจุดต้นแคยักษ์อายุกว่า100ปีล้มทับบ้านไม้2ชั้นจนพังแล้วก็ยังทับรถยนต์ที่จอดอยู่นะคะเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนายชยันรัตน์รุ่งโรจน์วรารักษ์ในอำเภอชัยยาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับนำกำลังเข้าเร่งตัดต้นไม้เคลื่อนย้ายรถที่เสียหายแล้วก็เร่งซ่อมแซมบ้าน
4: อยู่ในเหตุการณ์อยู่พอที่ลังลมแรงพุ่งว่าว่าใต้ไว้เพื่อต้นยางเลยฮะที่ลังบอกไว้แป๊ดนึงก็ขอหั่นแรงครับหมายใหญ่ก็ลงมาเลย
5: ตอนนั้นมีคนยู่ไหมคะในบ้าน
4: ยู่แต่พุ่งเหมือนเดียว
5: อ๋อซึ่งตอนนั้นเพราะว่าไม้ลงตีแต่เราชุกขึ้นมา
4: ครับหูปิด
5: ก็ค
4: ือ
5: เป็นบ้านแขๆหรือว่าเป็นบ้านยาดคะ
4: บ้านยาดบ้านพี่เบ้าบ้าน
3: ส่วนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการอุทกภัยหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนำเสนอระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะใช้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบ CCTV และแฟลชโมเดลพร้อมขับเคลื่อนโปรแกรม Tomorrow.io เพื่อคาดการณ์ปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆโดยระบบดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ประมาณ3วันหรือรายชั่วโมงเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการยกระดับธงเตือนภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยง
2: ทางด้านนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านนาค้ออำเภอปากชมจังหวัดเลยเพื่อตรวจเยี่ยมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนเบื้องต้นนั้นอาคารเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังคาและโครงหลังคาหลุดออกทั้งหลังฝ้าเพดานถล่มรางน้ำฝนเสียหายประตูหน้าต่างและกระจกแตกกระจายรวมถึงเสาอาคารทุกต้นมีรอยร้าวขณะที่อุปกรณ์การเรียนการสอนพัดลมและเครื่องปรับอากาศไม่สามารถใช้งานได้

0: งมีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: า้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอะ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้ระหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ

0: ราต้องรีบไปกันแล้ว
1: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
2: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
1: ว้าว
3: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

0: วัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษและอุปกรณ์วาดรูปมาสนุกกับเราในรายการอนุบาลชาญสมองรายการนี้เราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นเริ่มต้นที่เรามีให้ชาญสมองทั้งหลายอยากเห็นลายเส้นปริศนาไหมอยากนะครับอยากดังนั้นมาพบกับลายเส้นปริศนานี่ตอนนี้เด็กๆอาจจะใช้ความจินตนาการว่าภาพนี้จะต่อเติมเป็นภาพอะไรดีโดยที่กลับหัวก็ได้จะหมุนซ้ายหมุนขวาด้านไหนก็ได้นะครับได้ทุกด้านเลยพร้อมกันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปวาดรูปกันเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเด็กๆครับมีเวลา5นาทีนะอ้าวต้นกล้าวิ่งไปหยิบสีมาแล้ว

เป็นอะไรวาดต่อเลยครับสีตรงนี้ก็มีนะน้องๆทางบ้านไม่จำเป็นต้องวาดเฉพาะตรงลายเส้นนะครับวาดอะไรก็ได้ครับเติมลงไปตามจินตนาการได้เลยวาดให้เต็มกระดาษเลยก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวกระดาษเราอยากให้วาดเต็มที่เลยข้าวหอมวาดจะเยอะเลยนะครับ

ให้ดูสิครับในสตูดิโอของเรากำลังวาดกันใหญ่เลยครับทางบ้านเป็นยังไงบ้างเร่งมือกันหน่อยครับเด็กๆครับเหลืออีก3 นาทีครับเหลืออีก3 นาทีอีก3 นาทีเท่านั้น

0: แค่30วินาทีเท่านั้นเองต้องระบายสีให้สวยแล้วล่ะระบายสีให้สวยแล้วล่ะครับเหลือเวลาอีก10วินาทีเท่านั้นเร่งมือเร็ว9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาตอนนี้เวลาหมดแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆทั้งบ้านวาดเสร็จกันหรือยังแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้ายังไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่ออีกนิดนึงได้นะครับระหว่างนี้เรามาดูกันว่าเด็กๆชานสมอนของเราวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างขอเชิญคนแรกเลยนะครับน้องไหมมาเลยภาพนี้น้องไหมจินตนาการแล้วตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ยีราฟกำลังไปกินต้นไม้ค่ะ
0: ยีราฟกำลังจะไปกินต้นไม้ชื่อภาพยาวมากเลยเนาะยีราฟตัวนี้อยู่ที่ไหนครับน้องไหม
1: ที่สวนสัตว์ค่ะ
0: สวนสัตว์ดูยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นสวนสัตว์น่ะ
1: ทำไมครับ
0: รูปนี้ไหนบอกสิครับตรงไหนเป็นสวนสัตว์ครับไหนครับมีอะไรตรงนั้นมีอะไร
1: ตรงนั้นมีกรงค่ะ
0: มีกรงทำไมถึงมองจากเส้นแค่เป็นเส้นตั้งเส้นนอนว่าเป็นรูปยีราฟไปกินต้นไม้ได้ล่ะครับ
1: เพราะยีราฟมันโตค่ะ
0: ยีราฟเป็นยังไงนะครับ
1: ยีราฟคอยาวและยีราฟก็มันโตค่ะ
0: ยีราฟคอยาวแล้วก็ตัวโตด้วยใครเคยเห็นยีราฟตัวจริงๆมั้งคอยาวขนาดไหนไหนบอกสิคอยาวขนาดไหนขนาดไหนขนาดนี้เลยพอหรือยังยาวขนาดนี้หรือยาวกว่านี้อีก
2: ยาวกว่านี้
0: เป็นยังไงครับ
2: ต้องยืน
0: ต้องยืนเหรอครับต้องยืนอย่างนี้คอยาวขนาดนี้ได้ยังครับพอหรือยังแล้วก็มีคออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มากินต้นไม้อย่างนี้ใช่ไหมครับปรบมือให้น้องไหมหน่อยคนที่สองนะครับโอ้โหสุดหล่อเลยครับขอเชิญน้องต้นกล้ามาเลยรูปนี้ตั้งชื่อภาพไปหรือยังครับตั้งไว้แล้วชื่อภาพอะไรครับตอบดังๆเลย
3: สวนต้นไม้ครับ
0: จากเส้นแค่เป็นขีดๆนะทำไมถึงคิดว่าเป็นต้นไม้ล่ะครับ
3: เพราะว่ามันมีลายเส้นอยู่ตรงนี้
0: อ๋อเป็นขีดๆนะครับต้นกล้าชอบต้นไม้เพราะอะไรครับ
3: มันลดภาวะโลกร้อน
0: แล้วต้นไม้ปลูกไว้เยอะๆช่วยยังไงอะครับ
3: กันแดดครับ
0: ช่วยกันแดดได้แล้วรู้ไหมว่าต้นไม้หายใจได้ใครเคยรู้ป่ะต้นไม้หายใจได้หรือเปล่าร
3: ู
0: ้หรอครับทำไมต้นไม้หายใจได้ยังไงครับ
3: ทางแดดครับ
4: เพราะว่าเวลาต้นไม้อยู่ใช่ป่ะครับ
0: ครับ
4: ต้นไม้จะพยายามดีดตัวไปหาแดดครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะค่อยๆไปแบบนี้
0: อ๋อเข้าใจแล้วเวลาแดดมาทางไหนต้นไม้ก็จะหันไปทางนั้น
3: ครับ
0: อ๋อแล้วก็ไปหายใจ
3: ครับ
0: ด้วยแดด
3: ครับ
0: โอ้โหคิดได้ยังไงครับเนี่ยนอกจากจะคิดได้แล้วนะมีความรู้เรื่องลดภาวะโรคร้อนด้วยนะเออเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยคนที่3ของเรานะครับขอเชิญน้องข้าวหอมมาเลยข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: สวนดอกไม้ค่ะ
0: สวนดอกไม้ที่บายหน่อยซิตรงไหนเป็นสวนตรงไหนเป็นดอกไม
5: ้ตรงนี้จะเป็นสวนและตรงนี้จะเป็นดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้มีตรงไหนบ้างลูกเห็นมีเยอะแยะเลย
5: ดอกไม้ตรงนี้ดอกไม้ตรงนี้แล้วก็ดอกไม้ตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้ค่ะ
0: อ๋อสวนดอกไม้แสดงว่ามีดอกไม้เยอะไหมครับ
5: เยอะค่ะ
0: เยอะมีดอกอะไรบ้างล่ะเออในสวนนี้มีดอกอะไรบ้าง
5: ดอกกุหลาบค่ะ
0: ดอกกุหลาบดอก
5: ดอกพ
0: ุ
5: ทธร
0: ัก
5: ษาคร
0: ับ ดอกพุทธรักษามีไหมมีแล้วข้างๆนี้ล่ะครับนี่พี่เซฟเห็นตรงนี้ไม่ใช่สวนดอกไม้แต่เป็นอะไรเนี่ย
5: ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆเหรอครับก้อนเมฆจะช่วยอะไรสวนดอกไม้บ้าง
5: ฝนตกแล้วก็มันจะขึ้นมาค่ะต้นไม้มันต้นไม้ก็จะโตค่ะ
0: โอ้โหคิดได้เก่งมากๆเลยครับอ้าวขอบคุณมากครับน้องข้าวหอมคนที่4นะครับขอเชิญน้องพันธ์มาเลยรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
6: สวนสัตว์แสนสนุกค่ะ
0: สวนสัตว์แสนสนุกสวนต้นไม้สวนดอกไม้สวนสัตว์คราวนี้มาสวนสัตว์แล้วไหนครับ

0: ไหนเป็นสวนสัตว์ครับไหนชี้ให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างมีสัตว์อะไรบ้างลูก
1: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟ
1: มีนกกระจอกเทศค่ะมีฟลามิงโก้ค่ะ
0: มีฟลามิงโก้
1: ม
0: ี
1: ม้าลายค่ะ
0: มีม้าลาย
1: มีฮิปโปค่ะ
0: มีฮิปโปด้วย
1: ม
0: ี
1: เป
0: ็
1: ดค่ะ
0: มีเป็ดด้วยเด็กๆไปที่สวนสัตว์อาจจะมองภาพสัตว์เนี่ยเป็นด้านข้างแต่สิ่งที่น้องวาดมาเป็นเหมือนกับมองลงมาจากด้านบนแบ่งเป็นกรงต่างๆจินตนาการสูงมากเลยน้องพันธ์ปรบมือให้หน่อยคนสุดท้ายครับน้องต้นน้ำนะครับภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
2: คนกำลังขับรถไปทำงานครับ
0: คนกำลังขับรถไปทำงานรูปนี้เป็นรถอะไรครับ
2: รถยนต์ครับ
0: มีกี่ล้อเนี่ย
2: มี3ล้อ
0: มี3ล้อถ้าดูอย่างนี้แล้วจะรู้ไหมนะว่าคนเนี้ยเขาไปทำงานอะไร
2: ทำงานซ่อมทีวี
0: ทำงานอะไรนะครับ
2: ซ่อมทีวีครับ
0: ซ่อมทีวีเหรอครับแล้วถ้าเราไม่มีรถสมมติว่าวันนี้รถเสียรถคันนี้เสียไปทำงานไปไงดีอะ
3: รถเมย์ครับ
0: ไปไงดีอะ
3: รถเมย์ครับ
0: ไปรถแท็กซี่จากเส้นที่เหมือนกันแต่น้องต้นน้ำจินตนาการเป็นรถได้ด้วยนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเห็นไหมครับท่านผู้ปกครองว่าเด็กๆเนี่ยนะครับเวลาที่เขาได้เส้นไปโดยอิสระเนี่ยนะครับเขาจะใช้ความคิดของเขาต่อเติมอย่างมีจินตนาการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจินตนาการเนี่ยไหลขอบเขตนะครับไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ใหม่ในรายการอนุบาลชาติสมัย

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่า

0: แต่เอ๊ะน้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: เออใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้เอ๊ะระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
2: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือ
0: ได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกด
3: บอกการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
1: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
0: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
1: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย
2: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เป้เป็ดน้อย
5: ตอนเป้เป้จอมซน
6: Hmm.

เป๊ะเกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เป๊ะๆทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป๊ะๆจอมซนทำเสีย

0: างที่มีแต่ความสนุกแล้วยังมีสาระเหมาะกับครอบครัวในยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ในยุคนี้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับในโลกไซเบอร์นะครับเพื่อเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปเพราะฉะนั้นรายการนี้นะครับเหมาะมากกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆในยุคดิจิตอลไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมการแข่งขันทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกนะครับเป็นหนูน้อยน้องๆ1คนแล้วก็พ่อแม่หรือผู้ปกครองนะฮะอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราให้ได้เพื่อสะสมเหรียญนะครับให้มากที่สุดถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับซึ่งจะเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคครับ
1: wow.
0: เอาล่ะครับวันนี้บอกได้เลยว่าคู่หูไซเบอร์ของเราน่ารักทั้ง2ทีมเลยนะครับไปพบกับคู่หูแรกเลยนะครับคู่หูไซเบอร์มาในทีมสเกลเวนเจอร์แม่สาและน้องสเกล
2: สวัสดีค่ะ
3: ทางช้าช้า
0: ไอ้ที่ที่น่ารักดีน่ารักดีไอ้ตรงนี้เอาออกชอบเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ค่ะสเกลเวนเจอร์รักเธอที่สุด
0: ทีนี้นะสเกลเวนเจอร์เชิญเข้าที่เลยนะครับและไปพบทีมที่2น่ารักไม่แพ้กันนะครับทีมดราก้อนบอทคุณพ่อบอยและน้องเดชครับ
5: ครับโอ้โ
6: หสวัสดีครับ
0: ครับ
6: เราไม่ใช่คนดี
7: แต่หน้าตาดีที่สุด
1: ว้า
0: น่ารักมากๆครับเชิญเข้าที่นะครับและนี่คือ2ทีมนะครับทีม Scale Venture แล้วก็ Dragon Bot นะครับถามคุณแม่หน่อยคุณแม่สาครับน้อง Scale เป็นยังไงเลี้ยงยากไหมฮะ
8: ก็ไม่ยากเท่าไหร่ค
0: ่ะไม่ยาก
8: ค
0: ่
8: ะ
0: แล้วน้อง Scale เลี้ยงคุณแม่ยากไหมครับไม่รู้ไม่ได้เคยเลี้ยงคุณแม
7: ่ไม่ได้เคยเลี้ยง
0: คุณแม่เลี้ยงเรา
8: คร
7: ับ
0: ดื้อไหมลูกดื้อไหม
7: ไม่ดื้อครับ
0: แล้วคุณแม่สาทำกิจกรรมอะไรร่วมกับน้องสเกลบ้างครับ
8: ก็มีไปเที่ยวไปอะไรบ้างค่ะแบบ
0: ครับ
8: แล้วมีเล่นเกมกับเขาที่แบบกับแม่ลูกเนี่ยค่ะ
0: เหรอเล่นเกมอะไรอ่ะน้องสเกลเล่นกับแม่เล่นเกมอะไรครับ
7: เล่นเกม
0: ชื่อว่า
7: ชื่อว่า
0: เอาละครับมีเวลานะครับ
7: จ
0: ะ
7: ถูกไปแล้วครับ and bit
0: อะไรนะ
7: Big and Big
0: Big and Big นะสนุกไหมคุณแม่เคยเล่นกับน้องแล้วน้องก็เล่นแบบไม่ยอมเลิกอะไรอย่างนี้มีไหม
8: มีค่ะ
0: แล้วมีวิธียังไง
8: ก็ต้องไม้แข็งค่ะ
0: มาแข็ง
8: ไม้แข็งค
0: ่
8: ะ
0: ไม้แข็ง
8: ใช้ไม้แข็งเลยค่ะ
0: ตีเลยเหรอ
8: ไม่ค่ะต้องดุค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อต้องดุนิดนึงแล้วดุอย่างนี้แล้วเขากลัวไหมหรือว่าเขาจะเชื่อเราไหมอ่ะใช้วิธีนั้น
8: ถ้าติดพันมากๆก็ต้องเสียงดังก่อนค่ะแล้วก็แบบ
0: ดังประมาณไหนสมมติอ่ะผมเป็นน้องสเกล
7: แม่ครับ
8: สเกลหยุดได้แล้วลูก
0: โอ้โหนะครับวิ่งเข้าห้องนอนเลย
8: ก็ยังนะคะต้องมีครั้งที่3ค่ะ
0: อ่ะครั้งเอาไปครั้งที่3อ่ะน้องสเกลแม
8: ่สเกลหยุดนั่ง
0: ดีผมว่าไม่ใช่แค่น้องสเกลกลัวแล้วคุณพ่อน่าจะกลัวด้วยนะครับคุณแม่ดุไหมลูกน้องสเกล
7: ด
0: ู
7: คร
0: ับ เราเคยแบบกลัวมากไหมกลัวไหม
7: กลัว
8: ระดับไหนล
0: ู
8: ก
0: ก็กลัวระดับไหนหนึ่งสองหรือสามลูก
7: บางวันก็หนึ่งบางวันก็สาม
0: อารมณ์แปรปรวนนะลูกเนาะไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องมาร่วมกันนะครับเล่นเกมผ่านสะสมเหรียญให้ได้เยอะๆนะครับ
8: ค่ะ
0: มาถึงทีมนี้นะฮะดราก้อนบอทนะฮะคุณพ่อบอยน้องเดชผมชอบทุกอย่างยกเว้นหูกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ครอบครัวเหรอคุณพ
6: ่อใช่ๆครับจะได้มาแบบเหมือนคู่แฝด
0: อ๋อคู่แฝดเอ้ยแต่หน้าเหมือนกันนะไว้ทรงคุณพ่อด้วยมั้ยเดี๋ยวตั้งแบบคุณพ่อมั้ยน้องเดชเอามั้ย
7: ก็ได้ครับ
0: ก็ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปตัดเลยนะลูกนะแล้วคุณพ่อบอยฮะน้องเดชเป็นไงฮะ
6: ก็ซนครับเป็นธรรมดาของเด็กวัยนี้ฮะ
0: เด็กผู้ชาย
6: ใช่แต่ชอบให้ลูกซนเพราะว่าเขาชอบถาม
0: อัน
6: นี้อะไรอ่ะนั่นมันอะไรอ่ะ
0: เด็ก น้องเด็กครับ
1: ครับ
0: คุณพ่อดุไหมฮะ
1: ไม่คร
0: ับ เหรออุ๊ยนี่แสดงว่านี่เมื่อกี้มี3ข้อเลยนะเมื่อกี้ก็3ข้อเลยนะเราเคยโดนคุณพ่อดุไหม
1: บางครั้งครับ
0: บางครั้งเหรอฮะส่วนใหญ่คุณพ่อบอยกับน้องเด็กนี่ได้ทำอะไรด้วยกันไหมฮะ
6: ชอบตีแบดด้วยกัน
0: ตีแบด
6: ที่หน้าบ้านครับ
0: ครับหน้าบ้าน
6: แล้วก็มีเล่นเกมกับลูกบ้างเพราะว่าน้องเขาชอบเล่นเกมคือเล่นไปเรื่อยเลยอ่ะหลดไม่รู้เกมอะไรบ้างแต่ว่าก็ชอบบอกว่าทำคะแนนได้ดีป้าอยากโชว์คะแนนเยอะจังเลยขับรถเกมนี้ขับรถหนูได้ที่หนึ่งด้วยมาดูหนูหน่อยมาเล่นด้วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างนี้ถือว่าดีเคยเล่นแบบเล่นไม่ยอมเลิกไหมน้องเด็ด
1: เคย
0: ไม่มีเหร
1: อ
0: จริงครับป้า
1: จริงครับ
0: ไม่จริงอ่ะจริงไหมคุณพ
6: ่อไม่ก็คือน้องอ่ะจะมีลิมิตในการเล่นให้เล่นชั่วโมงนึงก็เลิกแล้วพอแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
0: ครับผมเอาล่ะน้องเดชวันนี้ต้องช่วยคุณพ่อหรือคุณพ่อช่วยน้องเดชไม่รู้นะที่ต้องเล่นเกมแล้วสะสมเหรียญไปได้เยอะๆนะครับเรามีทุนการศึกษามอบให้ด้วยนะครับวันนี้จะสนุกสนานแน่เลยนะครับเอาล่ะครับพบไปแล้วนะครับคู่หูไซเบอร์2ทีมนะครับเคยอย่างนี้ไหมฮะคุณพ่อคุณแม่เคยที่บ้านน่าจะเป็นไปได้นะที่พ่อแม่เนี่ยให้ลูกๆเนี่ยใช้อุปกรณ์ไอทีนะครับแล้วคุณลูกก็เอาไปเล่นเกมดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยหลายครอบครัวเจอปัญหามากลูกเมื่อกี้ที่ผมบอกลูกเล่นไม่เลิกทำยังไงหนักใจขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมเล่นเกมนี้กันครับกับเกมพักเถอะลูก
9: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นก็คือกฎกติกานะครับของเกมพักเถอะลูกนะครับเราจะมาแข่งขันกันในรอบที่1นะครับเหตุการณ์เราจะมีเหตุการณ์ให้ดูนะครับเป็นเหตุการณ์ของไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งจำลองมาจากเรื่องราวของครอบครัวทีมงานที่เราสำรวจมาแล้วน่าจะเกิดกับทุกๆหลายๆครอบครัวนะครับไปชมเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
10: น้องสันซันหมดเวลาเล่นเกมของวันนี้แล้วนะครับรีบมาดื่มนมก่อนเร็วจะได้ไปแปรงฟันก่อนเข้านอนกันลูกสันซันปิดเสียงนาฬิกาปลุกลูกเสียงดังหนวกหูแล้วก็หมดเวลาเล่นเกมของวันนี้นานแล้วนะครับ
11: แป๊บนึงครับขอเวลาอีกแป๊บนึงนะแม่
10: แป๊บนึงของสันซันอีกกี่นาทีนะลูก
11: 3ตรงแล้วก็2กับหลังหันโอ๊ยจะหมดเวลาแล้ว
10: ไม่ใช่จะหมดเวลานะครับแต่วันนี้หมดเวลามาตั้งนานแล้วเอาล่ะแม่จะจับเวลาที่ซันซันเล่นเกมเกินไปวันนี้ถ้าซันซันเล่นเกมเกินไป5นาทีพรุ่งนี้ซันซันก็จะเล่นเกมลดน้อยลงไป5นาที
12: อ้าวแบบนี้ถ้าเล่นเกินเวลาไป30นาทีพรุ่งนี้น้องก็จะได้เล่นน้อยลงไป30นาทีสิครับ
10: แม่จะจับเวลาแล้วนะครับ3 2 1
13: ชอนครับลูกต้องทำการบ้านตอนนี้แล้วนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่เสร็จ
14: ถ้าเสร็จก็ไม่เสร็จเดี๋ยวผมไปเล่าให้พวกคุณก็ได้
13: ไม่ได้นะครับลูกขนาดชอนเล่นเกมชอนยังอยากเล่นตัวเองเลยแล้วทำไมทำการบ้านไม่อยากทำด้วยตัวเองบ้างนะ
14: นะพ่อให้ผมเล่นเกมเสร็จก่อนเดี๋ยวผมไปทำการบ้านเลย
13: เอางี้ถ้าชอนทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวพ่อให้เล่นเกมที่ชอบ
14: นั้นพ่อให้ผมเล่นเกมเสร็จก่อนเดี๋ยวไปทำการบ้านที่ชอบครับ
13: อ่ะโอเคตกลง
0: นะครับ ี่คือ Cyber Story นะฮะเรื่องราวของทั้ง2ครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ทีมนะครับต้องดูดีๆนะฮะเรามาเป็นคำถามกันดีกว่านะครับว่าคำถามคือครอบครัวใดทำให้เด็กพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จระหว่างครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no นะครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับทั้ง2ทีมเลือกแล้วว่าอย่าเพิ่งให้ใครเห็นนะฮะ A B หรือ no นะครับเลือกคำตอบกันมาได้เลยนะครับหลังจากดูCyber Story ทั้ง2เรื่องแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไม่รู้ว่าทีมเดียวกันระหว่าง Scavenger กับDragon Board เนี่ยใจจะตรงกันในทีมหรือเปล่านะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เชิญครับเปิดมาเอาละครับเอาละครับครอบครัวของ Dragon Board นะฮะเลือก A น้องเดชเลือก A คุณพ่อเลือกโนเลยส่วนทีมนี้นะฮะทีม Scavenger นะฮะ Scavenger นะฮะคุณแม่สานะครับกับน้องสเกลคุณแม่สาเลือก B แล้วก็น้องสเกลเลือก B นะครับตรงกันมาถามความคิดเห็นก่อนทำไมถึงเลือก B ฮะ
8: เพราะน้องชอบการต่อรองค่ะถ้าแบบโอเคถ้าให้หยุดแล้วถึงไปทำกิจกรรมที่แม่บอกก่อนแล้วคือโอเคเขาก็จะหยุดตามอย่างนั้นก็คือเขาจะได้เล่นค่ะแม่จะให้เล่นตามที่เขาบอกค่ะ
0: อ๋อเราก็ต้องมีเหตุผลหน่อย
8: ใช่ค่ะ
0: นะครับส่วนน้องสเกลครับทำไมถึงตอบข้อ B ครับ
14: เพราะว่าถ้าท่านแม่ดุจะยอมไปทำกันบ้าน
0: ถ้าแม่ดุจะยอมไปทำกันบ้าน
14: หรือตอนที่แม่พูดเสียงดังเดี๋ยวก็จะไปทำกันบ้านเหมือนกัน
0: เอาตั้งแต่แรกใหม่ลูก คืออะไรนะคืออะไรนะคือไม่ชอบให้แม่ดุอย่างนี้ป่ะไม่ชอบให้แม่แบบดุใช่ไหม
8: พอแม่สั่งก็จะทำ
0: เออถ้าแบบสั่งเราไม่ค่อยนั่นนะใช่ไหม
14: ใช่คร
0: ับ ใช่ครับนะฮะอ่ะสเกลเลือก B คุณแม่เลือก B ใจตรงกันนะครับเอาละครับมาถึงทีมนี้นะฮะมาที่ทีมดราก้อนบอร์ดกันบ้างนะฮะคุณพ่อบอยและน้องเดชนะฮะคุณพ่อบอยฮะทำไมถึงเลือกข้อโนฮะ
6: เพราะโจทย์บอกว่าทำให้ลูกหยุดใช่ไหมฮะ
0: พักเล่นเกม
6: พักเล่นเกมอันแรกลูกไม่ยอม
0: อ
6: ันหลังลูกบอกว่าเดี๋ยวเล่นเกมจบก่อนยังไม่หยุดไงก็ยังไม่หยุดไง
0: ทั้งสองก็เหมือนจะใช้วิธีแบบนี้อาจจะลูกอาจจะไม่หยุดก็ได
6: ้
0: ถ้าเป็นเราอ่ะเราจะใช้วิธีไหน
6: ให้หยุดเลยครับ
0: ให้หยุดเลย
6: ให้หยุดเลย
0: ทำยังไงให้หยุดเลยให้หยุดนะอะไรเงี้ยเหรออ
6: าจจะแบบมีข้ออ้างว่าเดี๋ยวป้าต้องใช้คอมต่ออ
0: ่
6: าหรือเดี๋ยวใช้มือถือต่ออะไรอย่างเงี้ยอ้างเองก็ได้
0: อ้างไปอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าแบบไปบังคับมากๆอาจจะไม่มีผลก็ได้
6: ครับผม
0: ส่วนน้องเดชครับทำไมถึงเลือกข้อ A ครับครอบครัว A
14: บอกว่าจะนับเวลา
0: อ๋อเอาเวลามาที่กำหนด
14: แล้วพรุ่งนี้ก็ลดเวลา
0: คือมีข้อเขาเรียกว่ามีข้อต่อรองในการที่แบบถ้าจะเล่นเดี๋ยวมีต่อให้ด้วยคิดว่าจะหยุดใช่ป่ะถ้าเป็นเราหยุดไหม
14: หย
0: ุ
14: ดคร
0: ับ เอ้ยเป็นเด็กดีจังเลยถ้าเป็นเราหยุดไหม
14: หยุดครับ
0: หยุดกี่วัน
14: หยุด
0: เสาร์อาทิตย์หยุดไหมแล้วขัดตะเลิกหยุดไหมลูก
14: หยุด
0: หยุดครับผมชอบน้องสเกลมากเลยนะครับเอาละครับข้อนี้ตอบมานะครับก็คือแม่สากับน้องสเกลเนี่ยตอบข้อเดียวกันนะครับแล้วก็พ่อบอยกับน้องเด่นพ่อบอยโนและเอนะฮะเรามาเฉลยกันนะครับใครจะได้กี่เหรียญนะครับไปชมกันเลยครับ
11: ก็ได้ครับแม่สันเริ่มเล่นเกมแล้วก็ได้แต่แม่ห้ามหักเวลาเล่นเกมของสันพรุ่งนี้เลยนะครับ
10: โอเคได้ครับแต่ต่อไปซันๆต้องรักษาเวลานะครับเสียงนาฬิกาดังปุ๊บ
11: ซันๆจะอยู่เล่นเกมปั๊บเลยครับ
10: โอเคดีมากจ้างั้นรีบดื่มนมก่อนนะจะได้เข้างานกันลูก
11: ครับแม
14: ่ Yes มาเริ่มนี้สิอ้อละ
13: ชอนครับยังเล่นเกมไม่เสร็จอีกเหรอครับลูก
14: ยังครับผมเพิ่งเจอตัวบอลเมชาดีสีสำเร็จ
13: มันมีทั้งหมดกี่ด่านนะครับเนี่ย
14: 10ด่านครับแต่พอผมได้จบ10ด่านเดี๋ยวไปทำการบ้านเลย
13: สิบด่านไม่ได้ทำการบ้านกันแล้วคืนนี
15: ้พ่อแม่ควรทำข้อตกลงและเวลาล่วงหน้าเช่นให้ลูกทำการบ้านก่อนจึงจะได้มือถือหรืออุปกรณ์เล่นเกมถ้าทำเสร็จแล้วจะได้เล่นตามที่ตกลงเวลากัน1ชั่วโมงทุกวันโดยอาจจะมีเทคนิครางวัลเพิ่มเติมถ้ารู้หน้าที่ทำการบ้านโดยพ่อแม่ไม่ต้องเตือนให้ชื่นชมและอาจจะให้รางวัลความตั้งใจในรูปแบบอื่นๆเช่นสะสมแต้มแรกของหรือให้เป็นเวลาสะสมได้เล่นหรือใช้มือถือได้เพิ่มสำหรับวันหยุด15นาทีนอกจากนี้เมื่อเด็กพยายามหยุดได้ตามเวลาให้ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือกอดชื่นชมก็ได้ที่ลูกได้พยายามทำตามกติกาควบคุมเวลาตามที่ตกลงกันและชวนทำกิจกรรมอื่นร่วมกัน
0: ท่านละครับเฉลยของเรานะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาสรุปเหรียญกันนะครับทีม Scavenger นะครับต่อไปตรงกันนะครับได้100เหรียญนะครับและผิดทั้งคู่เลยนะครับคนหนึ่งตอบ B คนหนึ่งตอบ B ตรงกันได้100เหรียญนะครับแต่ไม่ถูกทั้งคู่เพราะฉะนั้นรวมทีม Scavenger นะครับได้เหรียญจากข้อนี้ไป100เหรียญครับและมาทีม Dragon Board นะฮะนี่ตอบไม่ตรงกันนะครับคุณพ่อตอบโนคุณน้องเดชนะฮะตอบ A นะฮะเพราะฉะนั้นตอบไม่ตรงไม่ได้เหรียญไปนะครับแต่มีถูก1คนคุณน้องเดชนะฮะตอบข้อ A ได้ไป100เหรียญครับแอคเลยแอคเลยตอบถูกแอคเลยนี่รูปหล่อขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับ Scavenger กับ Dragon Board นะฮะตอนนี้มีเหรียญนะฮะ100เหรียญเท่ากันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจยังมีอีกหนึ่งภารกิจโอเคนะสู้ไหมสู้ไหม
16: สู
0: ้นะครับนะเอ้ยถามจริงคุณพ่อบอยน้องเดชน้องเดชชื่อจริงว่าอะไรฮะ
17: ชานนท์ครับชานนท์
0: ชานนท
17: ์ครับ
0: แล้วชื่อเล่น
17: น้องเดชครับ
0: มาจากไหนครับพ่อมันคือไม่เกี่ยวอะไรกับชากับนนเลยนะ
17: ม
0: ัน
17: เป็นแบบว่าแบบเหมือนหมอดูให้ว่าขนาดตัวเนี้ยเหมาะกับวันเดือนปีเกิดของเขา
0: ครับ
17: ก็เลยต้องชื่อชานน
0: ชานนแต่ชื่อเล่นชื่อเดช
17: น้องเดชครับ
0: แล้วสเกลนี้ชื่อจริงชื่ออะไรครับลูก
16: ชื่อจริงชื่อสเกล
0: ชื่อเล่นนะ
16: ชื่อเล่นชื่อสเกล
0: ชื่อเดียวกับชื่อจริงเลยฮะอันนี้เรื่องจริงแน่ๆ
18: ใช่ค
0: ่
18: ะ
0: อ๋อชื่อจริงคุณพ่อเป็นนักดนตรีป่ะฮะ
18: เป็นสถาปนิก
0: อ๋อสเกลอ๋อนึกว่าสเกลแบบโดเรมีไม่ใช่ใช่มั้ยไม่ใช่นะครับเอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มข้อที่2กันภารกิจที่2กันนะครับอยากจะบอกว่าในยุคนี้นะฮะเด็กๆนะฮะในยุคนี้บอกได้เลยว่าคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟนนี่ถือว่าเป็นอาหารหลักเขาเรียกว่าทุกคนต้องมีเลยนะครับผู้ปกครองเนี่ยอาจจะน้องเอาไปแล้วอาจจะบางทีเอาของคุณพ่อบ้างเอาของคุณแม่ไปบ้างเนี่ยเอาไปเล่นเกมเอาไปดูวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่น่าสังเกตแล้วก็น่ากลัวมากอย่างหนึ่งคือเวลาเอาไปดูพวกนี้แล้วเนี่ยโฆษณาบางทีโฆษณามันเข้ามาโดยที่แบบมันไม่ได้กลั่นกรองว่าเอ้ยโฆษณาเหมาะกับเด็กอายุเท่านี้ไม่ได้กลั่นกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประสบปัญหามากๆบางทีเคยไหมครับคุณพ่อ
17: เคยครับ
0: เคยน้องเดชเขาดูพวกวิดีโออะไรฮะ
17: มันแบบบางทีมันมีแบบวิดีโอแบบว่า18บวกมันหลุดขึ้นมาอะไรอย่างนี้
0: คุณพ่อดู
17: ไม
0: ่
17: หรอก
0: คือน้องมันหลุดมา
17: น้องไม่รู้ไงเขายังเล็กไงแต่เขาก็ดูแบบว่าบางทีดูคนท้องแต่ว่าก็ดูอยู่นั่นน่ะคนท้องอะไร
0: มา
17: เพื่อเราก็ไม่อยากจะให้ดูเพราะบางทีมันภาพมันไม่โอเคอ่ะ
0: แล้วคุณพ่อทำอย่างนี้แก้ปัญหาไงอ่ะ
17: ก็ต้องคอยดูครับ
0: คอยดูเขาเคยแบบแอบไปเล่นคนเดียวไหม
17: มีครับมีครับ
0: ไม่เคย
17: อยากดูอีกอยากดูอีกแกอยากดูอีก
0: น้องนั่งแดกเคยแบบขอโทษนะขอเคยเจอแบบ18บวกงี้เลยเหรอแล้วเราทำไงเราเรียกพ่อไหมดูท้องด้วยนะฮะนี่แหละเราต้องมาหาวิธีการแบบว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงว่าเฮ้ยบางทีแบบเอ้ามันหลุดจริงเพราะว่าบางทีมันมาโดยเราไม่ได้ตั้งใจถูกไหมฮะแล้วคุณแม่สานะฮะน้องสเกลเขาได้ดูวิดีโอแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมฮะ
18: มีเหมือนกันค่ะก็ต้องคอยแบบคอยดูอยู่คอยอยู่ใกล้คอย
0: บอก
8: บอกเตือนนะค่ะ
0: ครับ
8: บางครั้งก็เล่นเกมอยู่มีเกมอื่นแทรกขึ้นมาคือเกมที่มันรุนแรงเนี่ยเขาก็คลิกโหลดเต็มเครื่องเลยค่ะบางครั้ง
0: โหลดเลยสเกลโหลดเองเลยเหรอลูกโหลดเองไหมเวลาโหลดเกมเราโหลดเองไหมครับน้องสเกลครับ
14: โหลดเอง
0: โหลดเองแล้วไง
14: แล้วถ้าคุณแม่ลบทุกอันไหมคุณแม่ถ้า
0: ครับ
14: ถ้าโหลดอันนึงขึ้นมา
0: เคยคุณแม่เคยลบเกมเราไหมเราโหลดมาแล้วคุณแม่ลบไหม
14: ลบ
0: แล้วทำไง
14: ลบแล้วมีเกมหนึ่งขึ้นมา
0: ครับ
14: มัน
8: โหลด
14: มันเกมมีประโยชน
0: ์อ๋อถ้าเราจะหาเกมที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับ
14: ใช่ถ้ามีดาวขึ้น
0: ครับดาวขึ้นแล้วไง
14: มีดาวขึ้นจะซื้อ
0: เคยซื้อเองไหมเคยซื้อดาวไหม
14: จะแต่งมี
0: ครับลูก
14: มีการแต่งโรบอทด้วย
0: อ๋อก็คือเขามีซื้อแบบซื้อเองได้ไหมจริงๆผมไม่ทราบ
8: เกมฟรีก็จะ
0: อ๋อโหลดส่วนใหญ่จะเป็นโหลดเกมฟรี
8: ใช่ค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อนะฮะแต่เราสามารถลบได้ป่ะ
8: ใช่ค่ะแม่ก็ไปอันไหนที่ไม่เหมาะสมก็คือก็เป็นเกมของเด็กๆนี่ค่ะแต่เลือกแม่ก็ต้องคอยเลือกค่ะว่าอันไหนไม่เหมาะสมก็ต้องลบค่ะ
0: อ้าวละครับและคราวนี้นะฮะเกมนี้แหละที่จะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาและการภารกิจที่2ของเรากับเกมอย่างนี้ต้องแบน
9: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: และนั่นคือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับนะฮะตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วคุณลูกนะฮะเป็นการถอดเขาเรียกถอดรหัสนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนแบน

0: ครับเอาละครับเมื่อกี้นะฮะเหรียญของเรา2ทีมเสมอกันอยู่นะครับอันนี้ทำให้ได้เยอะๆละกันนะจ๊ะอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วมาเชิญเข้าประจำที่ครับประจำที่เลยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งจำฮะเอามืออย่างนี้ก่อนเอามือชูขึ้นแตะไปที่หัวแล้วก็หมุนตัวหมุนตัวก่อนเป็นการวอร์มกันการเล่นเกมก่อนนะโอเคไหมโอเคนี่มาพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับได้ลูกช้าๆใจเย็นๆไปแล้วอีกขั้นไปแล้วได้ไหมลูกไม่ต้องรีบนะลูกนะไป
1: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทั้งน้องสเกลและน้องเดียดกันแล้วตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและทีมใดจะบล็อกได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโค้ดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องสเกลกับน้องเดชในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง

0: 197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้งสองคนน้องหมวยและก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ดีครับ
1: หมอดีค่ะ
0: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะคะปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างนึงหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงวันนี้อันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีขึ้น

0: ท้องแข็งเป็นพักๆมีหรือยัง
1: มีค่ะ
0: ถี่ไหมทุกกี่นาที
1: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่เคย
0: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
2: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะมาทางช่องคลอดอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
0: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวัน2วันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่า

0: ถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภานีคิดว่าจะยังไงดีคะ
1: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนถ้ามีอาการมากขึ้นก็จะประมา
0: ณได้ค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่สองคือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกๆ3นาทีคือให้คุณวิภาณีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุก3นาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวของนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกดูดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงนึงที่น่าจะกลัวอยู่เพราะว่าต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
1: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
3: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
3: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
1: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
3: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
1: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: ก็เห็นว่ามีอาการอะไรคะที่บ่งบอกว่าเราน่าจะแบบเจ็บท้องคลอด
1: ก็ท้องยาด้านท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอเขาเคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
1: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้องก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เลย

0: โทรหาพี่ก็บอกว่ามันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
1: ค่ะ
0: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบา
1: ลและณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
0: ค่ะยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
1: ่
0: อยากคลอดเอง
1: ค่ะเพราะอะไรคะ
0: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าเพราะเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรอะร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่าออก
1: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายัง
0: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิ
1: ม
0: มีอาการปวดมากขึ้น
1: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
0: 3เซนประมาณ3เซน
1: แล้วเขาประมาณการให้เรานี่คะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงคะ
0: เขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
1: ค่ะ
0: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็จะแจ้งไว้ประมาณนี
1: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
3: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
2: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนละกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
1: ค่ะทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ได้ค่ะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจรอบสุดท้ายก็คือตอนนั้นลูกเปิด5เซนแล้ว
0: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได้ก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาถ่ายขี้เถาออกมาในท้องถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
2: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมา

0: แต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
1: เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
2: ตัดสินใจเลยค่ะจะต้องผ่า
1: ค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าค่ะผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
2: ก็คือแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยถ้าปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบล็อกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
1: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
2: เราคือเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
1: ค่ะจำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
2: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
1: อ๋อเหรอ
2: เห็นจาง
1: ๆค่ะ
2: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกโอ้ยจิ๊บกันพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้
1: มแสดงว่ามาเห็นหน้าชัดก็ตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะเป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
2: หน้าเหมือนพ
1: ่อจับเนาถูกต้อง
2: จับเนาถูกต้อง

ส่วนกรณีของน้องหมวยนะคะหมอรุตจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: ยินดีด้วยนะครับกับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัย
0: ครับผมน้องก้อยนั้นนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนั้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมูแน่นอนนะครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำข้าวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้อง

0: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
1: ขออนุญาตนะคะ
0: แต่น่าจะพอดูดได้ถ้าลูกดูดเนาะแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกจะยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ำข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายามพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาหรือว่าลุกนั่งนะคะหรือว่าเอาขาห้อยข้างเตียงนะคะแต่ถ้ายังเดินไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังผ่าตัดท้องจะอืดแล้วก็จะมีปัญหาหลังการคลอดได้นะคะ
2: แล้วอาการเจ็บแผลล่ะตอนนี้เป็นยังไง
3: ก็ยังเจ็บมีอาการเจ็บอยู
2: ่ตอนนี้ก็คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี
3: ้มันขยับแต่มันยังเจ็บแล้วก็จะเกิดท้องอืด
2: ต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
3: ไหว
2: ถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่ก้อยก็ต้องทำหน้าที่นะคะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
3: ดู
2: ได้ทันทีเลยเรียนรู้เร็วมาก

0: ของคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่ก็คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับเต้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กลิ่นน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นไงบ้างคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก่ง
0: เก่งได้
2: ความรู้สึกตอนนี้ที่เกิดขึ้นน้องหมวยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาดีใจที่มีเขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วยด้านนั้นเหรอเขาบอกเขาตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเทเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
2: แล้วคลอดธรรมชาติภาวะแผลตอนนี้เป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
3: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานในอย่างเมื่อวานของหมวยอ่ะเหมือนกับเราเหนื่อยจากการคลอดลูกเราก็เพียนอนทั้งวันคือกินอะไรไม่ได้แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
2: เดินได้หรือยัง
3: เดินได้แล้วเดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ำได้แล้วถ้าเป็นแบบถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยเนี่ยรู้สึกว่าแค่ครึ่งวันครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ำได้แล้วลุกไปอาบน้ำลุก

0: ครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวของน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น. ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษาล้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมืออาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: สวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษและอุปกรณ์วาดรูปมาสนุกกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรรายการนี้เราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นเริ่มต้นที่เรามีให้ชาญสมรทั้งหลายอยากเห็นลายเส้นปริศนาไหมอยากนะครับอยากดังนั้นมาพบกับลายเส้นปริศนานี่ตอนนี้เด็กๆอาจจะใช้ความคิดจินตนาการว่าภาพนี้จะต่อเติมเป็นภาพอะไรดีโดยที่กลับหัวก็ได้จะหมุนซ้ายหมุนขวาด้านไหนก็ได้นะครับได้ทุกด้านเลยพร้อมกันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปวาดรูปกันเลยเด็กๆครับมีเวลา5นาทีนะอ้าวต้นกล้าวิ่งไปหยิบสีมาแล้ว

ป็นอะไรวาดต่อเลยครับสีตรงนี้ก็มีนะน้องๆทางบ้านไม่จำเป็นต้องวาดเฉพาะตรงลายเส้นนะครับวาดอะไรก็ได้ครับเติมลงไปตามจินตนาการได้เลยวาดให้เต็มกระดาษเลยก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวกระดาษเราอยากให้วาดเต็มที่เลยข้าวหอมวาดเยอะๆเลยนะครับ

ให้ดูสิครับในสตูดิโอของเรากำลังวาดกันใหญ่เลยครับทางบ้านเป็นยังไงบ้างเร่งมือกันหน่อยครับเด็กๆครับเหลืออีก3นาทีครับเหลืออีก3นาทีอีก3นาทีเท่านั้น

0: ีกแค่30วินาทีเท่านั้นเองต้องระบายสีให้สวยแล้วล่ะระบายสีให้สวยแล้วล่ะครับเหลือเวลาอีก10วินาทีเท่านั้นเร่งมือเร็ว9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาตอนนี้เวลาหมดแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆทั้งบ้านวาดเสร็จกันหรือยังแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้ายังไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่ออีกนิดนึงได้นะครับระหว่างนี้เรามาดูกันว่าเด็กๆชานสมอนของเราวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างขอเชิญคนแรกเลยนะครับน้องไหมมาเลยภาพนี้น้องไหมจินตนาการแล้วตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ยีราฟกำลังไปกินต้นไม้ค่ะ
0: ยีราฟกำลังจะไปกินต้นไม้ชื่อภาพยาวมากเลยเนาะยีราฟตัวนี้อยู่ที่ไหนครับน้องไหม
1: ที่สวนสัตว์ค่ะ
0: สวนสัตว์ดูยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นสวนสัตว์น่ะทำไม

0: รูปนี้ไหนไหนบอกสิครับตรงไหนเป็นสวนสัตว์ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนครับมีอะไรตรงนั้นมีอะไร
1: ตรงนั้นมีกรงค่ะ
0: มีกรงทำไมถึงมองจากเส้นแค่เป็นเส้นตั้งเส้นนอนว่าเป็นยีราฟไปกินต้นไม้ได้ล่ะครับ
1: เพราะยีราฟมันโตค่ะ
0: ยีราฟเป็นยังไงนะครับ
1: ยีราฟคอยาวและยีราฟก็มันโตค่ะ
0: ยีราฟคอยาวแล้วก็ตัวโตด้วยใครเคยเห็นยีราฟตัวจริงๆมั้งคอยาวขนาดไหนไหนบอกสิคอยาวขนาดไหนขนาดไหนขนาดนี้เลยพอหรือยังยาวขนาดนี้หรือยาวกว่านี้อีก
2: ยาวกว่านี้
0: เป็นยังไงครับ
1: ต้องยืน
0: ต้องยืนเหรอครับต้องยืนอย่างนี้คอยาวขนาดนี้ได้ยังครับพอหรือยังแล้วก็มีคออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มากินต้นไม้อย่างนี้ใช่ไหมครับปรบมือให้น้องไหมหน่อยคนที่สองนะครับโอ้โหสุดหล่อเลยครับขอเชิญน้องต้นกล้ามาเลยรูปนี้ตั้งชื่อภาพไปหรือยังครับตั้งไว้แล้วชื่อภาพอะไรครับตอบดังๆเลย
1: สวนต้นไม้ครับ
0: จากเส้นแค่เป็นขีดๆนะทำไมถึงคิดว่าเป็นต้นไม้ล่ะครับ
1: เพราะว่ามันมีลายเส้นอยู่ตรงนี้
0: อ๋อเป็นขีดๆนะครับต้นกล้าชอบต้นไม้เพราะอะไรครับ
1: มันลดภาวะโลกร้อน
0: แล้วต้นไม้ปลูกไว้เยอะๆช่วยยังไงอะครับ
1: กันแดดครับ
0: ช่วยกันแดดได้แล้วรู้ไหมว่าต้นไม้หายใจได้ใครเคยรู้ป่ะต้นไม้หายใจได้หรือเปล่าร ู้หรอครับทำไมต้นไม้หายใจได้ยังไงครับ
1: ทางแดดครับเพราะว่าเวลาต้นไม้อยู่ใช่ป่ะครับ
0: ครับ
1: ต้นไม้จะพยายามดีดตัวไปหาแดดครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะค่อยๆไปแบบนี
0: ้อ๋อเข้าใจแล้วเวลาแดดมาทางไหนต้นไม้ก็จะหันไปทางนั้น
1: ครับ
0: อ๋อแล้วก็ไปหายใจ
1: ครับ
0: ด้วยแดด
1: ครับ
0: โอ้โหคิดได้ยังไงครับเนี่ยนอกจากจะคิดได้แล้วนะมีความรู้เรื่องลดภาวะโลกร้อนด้วยนะเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยคนที่3ของเรานะครับขอเชิญน้องข้าวหอมมาเลยข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: สวนดอกไม้ค่ะ
0: สวนดอกไม้ที่บายหน่อยซิตรงไหนเป็นสวนตรงไหนเป็นดอกไม้
3: ตรงนี้จะเป็นสวนและตรงนี้จะเป็นดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้มีตรงไหนบ้างลูกเห็นมีเยอะแยะเลย
3: ดอกไม้ตรงนี้ดอกไม้ตรงนี้แล้วก็ดอกไม้ตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อสวนดอกไม้แสดงว่ามีดอกไม้เยอะไหมครับ
3: เยอะค่ะ
0: เยอะมีดอกอะไรบ้างล่ะในสวนนี้มีดอกอะไรบ้าง
3: ดอกกุหลาบค่ะ
0: ดอกกุหลาบดอก
3: ดอกพ
0: ุ
3: ทธร
0: ัก
3: ษาคร
0: ับ ดอกพุทธรักษามีไหมมีแล้วข้างๆนี้แหละครับนี่พี่เซฟเห็นตรงนี้ไม่ใช่สวนดอกไม้แต่เป็นอะไรเนี่ย
3: ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆเหรอครับก้อนเมฆจะช่วยอะไรสวนดอกไม้บ้าง
3: ฝนตกแล้วก็มันจะขึ้นมาค่ะต้นไม้มันต้นไม้ก็จะโตค่ะ
0: โอ้โหคิดได้เก่งมากๆเลยครับอ้าวขอบคุณมากครับน้องข้าวหอมคนที่4นะครับขอเชิญน้องพันธ์มาเลยรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
4: สวนสัตว์แสนสนุกค่ะ
0: สวนสัตว์แสนสนุกสวนต้นไม้สวนดอกไม้สวนสัตว์คราวนี้มาสวนสัตว์แล้วไหนครับไหนตรงไหนเป็นสวนสัตว์ครับไหนชี้ให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างมีสัตว์อะไรบ้างลูก
4: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟ
4: มีนกกระจอกเทศค่ะมีฟลามิงโก้ค่ะ
0: มีฟลามิงโก้
4: ม
0: ีม้าลาย
4: มีฮิปโปค่ะ
0: มีฮิปโปด้วย
4: ม
0: ี
4: เป
0: ็
4: ดค่ะ
0: มีเป็ดด้วยเด็กๆไปที่สวนสัตว์อาจจะมองภาพสัตว์เนี่ยเป็นด้านข้างแต่สิ่งที่น้องวาดมาเป็นเหมือนกับมองลงมาจากด้านบนแบ่งเป็นกรงต่างๆจินตนาการสูงมากเลยน้องพันธ์ปรบมือให้หน่อยคนสุดท้ายครับน้องต้นน้ำนะครับภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
5: คนกำลังขับรถไปทำงานครับ
0: คนกำลังขับรถไปทำงานรูปนี้เป็นรถอะไรอะครับ
5: รถยนต์ครับ
0: มีกี่ล้อเนี่ย
5: มี3ล้อ
0: มี3ล้อถ้าดูอย่างนี้แล้วจะรู้ไหมนะว่าคนเนี้ยเขาไปทำงานอะไร
5: ทำงานซ่อมทีวี
0: ทำงานอะไรนะครับ
5: ซ่อมทีวีครับ
0: ซ่อมทีวีแล้วถ้าเราไม่มีรถสมมติว่าวันนี้รถเสียรถคันนี้เสียไปทำงานไม่ได้ละไปไงดีอะ
6: รถเมย์ครับ
0: ไปไงดีอะ
6: รถเมย์ครับ
0: ไปรถแท็กซี่จากเส้นที่เหมือนกันแต่น้องต้นน้ำจินตนาการเป็นรถได้ด้วยนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเห็นไหมครับท่านผู้ปกครองว่าเด็กๆเนี่ยนะครับเวลาที่เขาได้เส้นไปโดยอิสระเนี่ยนะครับเขาจะใช้ความคิดของเขาต่อเติมอย่างมีจินตนาการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจินตนาการเนี่ยไหลขอบเขตนะครับไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ใหม่ในรายการอนุบาลชาติสมัย

7มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

0: พวกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: เราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: ้ยเย
1: ่หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเผินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
1: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่7มหัศจรรย์ชอบมากปะคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้7มหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่7มหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิ7มหัศจรรย์
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 ถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่อง

ดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี่
3: นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: องเพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: สอง
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
1: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 1:00 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: เราไปปิกนิกกันดีกว่า
1: ใช่ครับเราไปหาที่นั่งทานอะไรอร่อยๆกัน
2: พร้อมเดินทาง

0: apple. A P P L E apple. An apple. Apples.
1: โอ้โหแอปเปิ้ลเดินได้ฮะจริงด้วยไม่เห็นกับตาไม่เชื่อนะเนี่ย
2: Yummy apple
1: กินไม่ได้นะครับต้องล้างให้สะอาดก่อนเฮ้ยขอดูหน่อยละกันนะคะ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
1: What is it

0: คุณมดคะทำไมต้องแบกแอปเปิ้ลไปทางยาวอย่างนี้คะไม่เหนื่อยเหรอ
1: เรื่องมันมีอยู่ว่ามีจระเข้จอมโหดมาย่างกินแอปเปิ้ลของพวกเราจนแอปเปิ้ลค่อยๆหมดไปทีละต้นสองต้นพวกเรากลัวว่าแอปเปิ้ลจะหมดไปพวกเราก็เลยต้องเก็บแอปเปิ้ลก่อนที่แอปเปิ้ลจะไม่มีเหลือเอ๊ะนี่นายทำอะไรอ่ะ
2: ให้อยู่นานเลยออกกำลังกายอ่ะ
0: แปลกเนอะทำไมคุณจระเข้ถึงมากินแอปเปิ้ลคุณมดต้องเหนื่อยหน้าดู
2: งั้นเราไปคุยกับคุณจระเข้กันเถอะ

0: A R R O W. Arrow. An arrow. Arrows.
1: เฮ้ยลูกธนูมาจากไหนกันนะ
2: นี่แน่นี่แน่จะพาราแค่นี่แน่นี่แน่

letter. A, L, L, I, G, A, T, O, R. Alligator. An alligator. Alligators.

0: ็ไม่ได้ตั้งใจจะแย่งกินแอปเปิ้ลของคุณมดแค่กะว่าจะเลิกกินเนื้อตั้งใจกินแต่ผักและผลไม้เพื่อนๆผมไม่เข้าใจเลยพากันไล่ผมออกจากฝูงเผอิญว่ายน้ำมาเจอต้นแอปเปิ้ลก็เลยตั้งใจจะกินคนเดียวอย่างเดียวดาย
1: เราเข้าใจแล้วน่าเห็นใจเธอจริงๆเรามาแบ่งแอปเปิ้ลกินกันนะคุณจระเข
2: ้ว้าวแฮปปี้เอนจิ้งจบลงด้วยดีนะคะ
1: เราได้คุยกันเลยไม่ต้องทะเลาะกันอีก
3: ใช่ถูกต้องเลยงั้นพวกเราก็กลับกันเถอะ
1: เขาสวยเค้กเนี่ยฉันว่าฉันให้เธอแล้วกัน
2: เรากินด้วยกันก็ได้นี่นาง
3: ั้นพวกเรามากินด้วยกันดีกว่า
1: เยี่ยมไปเลยครับ

later.

0: alligator, an ant, an arrow, an apple, an alligator.
1: อย่าเพิ่งไปไหนครับเพื่อนๆสนุกกันต่อกับเกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ครับ

Good job!

0: alligator. Good job.
1: พวกเราเก่งกันทุกคนเลยครับไว้เจอกันใหม่นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิทดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิทดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิทดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิทดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิทดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิทดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิทดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี่
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันแน่ปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: ห้องพลัง7มหัศจรรย์

0: วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นะเครื่องแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะ
1: ฮะของขวัญของใครเหรอครับแม
2: ่ของขวัญให้พ่อเขานะจ้ะวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรา
0: ว้าวโรแมนติกสุดๆเลย
2: วันนี้น่ะต้องเป็นวันที่โรแมนติกที่สุดของแม่เลย
1: เฮ้ยไปดูการ์ตูนดีกว่าเล่า

0: เอ้ยแกว่าบรรยากาศมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
1: เออนั่นนะสิยายก็ว่างั้นเหมือนกัน
2: เฮ้ยคุณพ่อไปมัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีโมไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะ
3: ชื้อเบาๆสิจ้ะลูกเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ยินหรอก
2: เอ๋แล้วทำไมต้องให้แม่ไม่ได้ยินด้วยล่ะคะ
3: คือว่าพ่อลืมไปเลยนะสิว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน
0: ฮะคุณพ่อลืมวันครบรอบวันแต่งงานเหรอครับ
3: เย้เบาๆก่อนสิทุกคนอย่าเสียงดังไปสิ
1: โถเอ้ยวันสำคัญแบบนี้เธอลืมได้ยังไงกันเนี่ย
3: ก็ช่วงนี้ผมงานยุ่งนะครับก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเพิ่งมานึกได้เอาเมื่อกี้นี้เองของขวัญอะไรก็ไม่ได้เตรียมไว้สักอย่าง
0: เย้ยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องเขาแล้วก็
3: เว้ยเอ้ยทำยังไงดีทำยังไงดี
2: เอาอย่างนี้ไหมคะ
3: เออก็โอเคนะจ๊ะ
2: ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้นะคะยักเดี๋ยวทำตามแผนเมื่อกี้นี้ได้เลย
0: ครับแย่แล้วครับแย่แล้วแม่ครับแย่แล้วครับ
4: เอ๊ะอะไรแย่เหรอแก๊ป
0: คุณยายน่ะสิครับคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเห็นออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยล่ะครับ
4: ฮะจริงเหรอคุณแม่คะคุณแม่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยคุณแม
3: ่เย้แม่ไม่อยู่แล้วเอาละกุ๊กจะให้พ่อทำอะไรเป็นของขวัญให้แม่เหรอจ๊ะ
2: กุ๊กคิดไว้แล้วค่ะแล้วทำแหวนเพชรช็อกโกแลตให้แม่กันไหมคะ
3: ฮ่าแหวนเพชรช็อกโกแลตเหรอ
2: ละก็เริ่มลงมือกันได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนเป็นภาพเปิดไฟต้มน้ำได้เลยเอาแค่อื่นๆเป็นไอ้นิดหน่อยก็พอทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตแท่งใส่ชามแล้วก็เอาชามลงไปแช่ในน้ำร้อนค่ะให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วเราก็เอาชามช็อกโกแลตขึ้นมาทิ้งไว้ให้เย็นลงคอยคนไปเรื่อยๆให้เนื้อช็อกโกแลตข้นทั่วๆกันแล้วก็เอาไปเทใส่แม่พิมพ์รูปเพชรได้เลยทีนี้ก็เหลือแค่เอาแหวนนี้เสียบเข้าไปทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแห้งเสร็จแล้วก็แกะช็อกโกแลตออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะ
3: ฮ่าสำเร็จแล้วล่ะกุ๊กพ่อทำได้แล้วล่ะจ้า
2: ทั้งแหวนทั้งช็อกโกแลตล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นกุ๊กว่าแม่น่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะคะ
3: หวังว่าแม่กินนี่แล้วอารมณ์จะดีเลิกโกรธพ่อบ้างนะ
4: โถเอ้ยออกไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยเอ๊ะอ้าวแม่นี่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
1: อ๋อไม่ได้หลงทางไปไหนหรอกจ้ะแค่ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านมานิดหน่อยเพิ่งจะกลับมาเมื่อตะกี้นี้เองแล้วพ่อล่ะหายไปไหนมาตั้งนานเพิ่งจะกลับเอาป่านนี
3: ้แม่จ๋าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะ
4: ผู้ตายแหมพ่ออะไรคะเนี่ย
2: เฮ้แหวนช็อกโกแลตค่ะแม่รู้หรือเปล่าคะว่าพ่อน่ะอุตส่าห์ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะก็จะได้แหวนเพชรวงนี้มาให้แม่ค่ะ
3: ขอโทษนะจ๊ะที่ของขวัญของพ่อมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เอาไว้วันหลังพ่อได้เงินโบนัสเยอะๆแล้วพ่อจะซื้อแหวนเพชรจริงๆให้แม่ใหม่นะจ๊ะ
4: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อถึงมันจะไม่มีราคาอะไรแต่คนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรมาก่อนอย่างพ่ออุตส่าห์ลงมือทำให้แค่นี้แม่ก็ซาบซึ้งแล้วล่ะจ้า
3: แม่จ๋า
4: ส่วนนี้ก็ของขวัญของแม่นะจ๊ะ

ในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งกูดไนท์นะคะคุณพ่อคุณแม่

0: โอ้ยนี่มันกล่องข้าวลายเบต้าแมนนี่นะ
1: โอ้ยสุดยอดฉันได้ยินว่ากล่องข้าวเนี่ยต้องอินพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยนี่นะ
2: ถูกต้องนะครับนี่กล่องข้าวเบต้าแมนของแท้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับ
0: ว้าวอยากได้มั่งจังเลย
1: ใช่งั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปซื้อมั่งดีกว่าม
2: าเลยมาเลยใครไม่มีกล่องข้าวเบต้าแมนถือว่าไม่ใช่แก๊งเบต้าแมนฮ่าๆๆแก๊งนายก็รีบไปหากล่องข้าวเบต้าแมนมาซะนะไม่อย่างนั้นฉันถือว่านายไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกเรา
0: เอ๊อืมได้เลยเอ๊ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับดึกเหรอครับ
3: ใช่จ้ะวันนี้พ่อกับแม่เขาต้องไปงานเลี้ยงเพื่อนๆ นะจ้ะคงจะกลับค่ำๆเลย
0: โหยแล้วอย่างนี้แกจะขอตังค์ใครไปซื้อกล่องข้าวเบต้าแมนได้ล่ะเนี่ย
3: อะไรนะจ๊ะเลบ้าแมนมันคืออะไรเหรอ
0: เบต้าแมนครับเบต้าแมนกระตุ้นซุปเปอร์ฮีโร่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยล่ะครับ
3: ถ้างั้นเอาตังค์ยายไปก่อนก็ได้ยายพอจะมีติดตัวอยู่นิดหน่อย
4: เอ๊ะกล่องข้าวที่ว่าคืออันนี้ใช่ไหมแก๊ป
0: ใช่หรอครับอันนี้เลยล่ะครับ
4: ถ้างั้นกึกว่าตังคุณยายคงไม่พอหรอกค่ะ
3: เอ๋ทำไมล่ะจ๊ะแค่กล่องข้าวลายการ์ตูนมันจะสักกี่บาทกันเชียว
4: 3,500 ค่ะ
3: ฮ่า 3,500 โอ้ยทำไมมันถึงได้แพงอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
4: ก็มันอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนี่คะแล้วก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์สำหรับนักสะสมโดยเฉพาะค่ะราคามันถึงได้แพงขนาดเนี้ย
3: โอ้แก๊ปถ้ามันแพงขนาดนั้นยายก็คงซื้อให้ไม่ไหวหรอกจ้ะ
0: แล้วแก๊ปจะทำยังไงล่ะเนี่ยแบบเนี้ยแก๊ปต้องถูกตัดออกจากแก๊งเบต้าแมนแน่ๆเลยโถ่ไม่นะ
3: ยายว่าแก๊ปใช้กล่องข้าวลายอื่นที่ถูกๆกว่านี้หน่อยก็ได้มั้งจ้ะกล่องข้าวลายไหนๆมันก็ใส่ข้าวได้เหมือนกันนั่นแหละ
0: คุณยายอะคุณยายไม่เข้าใจแก๊ปถ้าไม่ใช่กล่องข้าวเบต้าแมนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเฮ้ย
3: อ้าวโถนี่ยายพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยแล้วนี่เราจะช่วยแก๊ปได้ยังไงมั่งล่ะเนี่ย
4: กึกนึกวิธีที่จะช่วยแก๊ปได้แล้วค่ะขั้นแรกก็ต้องทำข้าวผัดซอสก่อนให้สีออกแดงๆเหมือนเบต้าแมนเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปะลงไปบนกล่องข้าวตัดแต่งรูปร่างให้ดูคล้ายๆส่วนหัวของเบต้าแมนซะเสร็จแล้วก็วางสาหร่ายข้าวลงไปดูเหมือนผัดตาดำๆของเบต้า
0: แถบเขียวๆข้างบนหัวเนี่ยแหละครับ
4: แถบเขียวๆแบบนี้แล้วก็ใช้ผักกาดตัดเป็นแถบแปะลงไปได้เลย
0: ฮ่าแล้วส่วนเขาแฉกๆเหลืองๆกับขอบตานี่แหละครับ
4: เอาไข่ทอดมาตัดเป็นเขาแฉกๆแบบนี้แล้วก็ติดลงไปบนหัวเบต้าแมนซะไงเริ่มใกล้เคียงเบต้าแมนแล้วหรือยังเราใช้เส้นลูกชิ้นปลาแล้วกันนะตัดเป็นแถบปากแบบนี้แล้วก็แปะลงไปก็ได้กล่องข้าวลูกเบต้าแมนแล้ว
0: ว้าวสุดยอดไปเลยพี่กุ๊กเบต้าแมนจริงๆด้วยล่ะครับ
4: ที่จะเติมผักกาดแก้วเข้าไปเป็นแบ็คแล้วเติมใส่ทอดเป็นชิ้นๆกับไส้กรอกลงไปหน่อยให้มีเนื้อสับบ้างแล้วก็มะเขือเทศแครอทบรอกโคลีป้อมแค่นี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วครับที่มีแค่กล่องเดียวในโลกรับรองว่าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนแค่นี้พอจะเอาไปอวดเพื่อนๆได้หรือยัง
0: ได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับพี่กุ๊กที่ทำให้ผม

0: ้ความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยจากของธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นของพิเศษได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียตังค์ซื้อของแพงๆเลย อยากรู้จังเลยว่าถ้าเพื่อนๆแก๊ปเห็นกล่องข้าวนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: ว้าวเจ๋งไปเลยฮะ
2: เฮ้ยนั่นสิเจ๋งสุดๆเลยอ่ะของนายพิเศษไม่มีขายที่ไหนอ่ะเจ๋งกว่ากล่องข้าวลายเบเตอร์แมนธรรมดาธรรมดาเยอะแยะเลยอ่ะ
3: โอ้ยเมื่อวานน่ะทุกคนยังชมกล่องข้าวของฉันอยู่เลยทำไมวันนี้ตกกระป๋องซะแล้วเนี่ยหอยจ๊ะพวกเนี้ยขอให้พี่นายทำข้าวกล่องเผื่อฉันกล่องนึงได้ไหมอ่ะฉันอยากได้มั่งอ่ะ
1: ฉันด้วยฉันด้วยพวกเราเป็นแก๊งเบต้าแมนเหมือนกันขอฉันด้วยกล่องนึงนะ
4: เออไม่รู้สิต้องไปถามพี่กุ๊กดูก่อนนะ
0: ได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่ทำเผื่อให้ก็ได้จะเอาร้านไหนก็ได้บอกมันเลย
3: อ๋อจริงเหรอครับถ้างั้นผมขอร้านนี้ร้านนี้เออแล้วก็ร้านนี้ด้วย

0: าทั้งหมด20ลาย20กล่องเลยครับ
1: หา20กล่อง
2: ส่วนผมก็ขอลายนี้ลายนี้แล้วก็ลายนี้ด้วยนะครับ
1: โอ๊ยมันเยอะไปแล้วอ่ะอยู่ไม่ได้

ังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่าพวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอ่ะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณมหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่เนาะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: 安得来，安得来。
1: 赵敦，再忍忍，没有来得困扰。
0: 啊，怎么着？มนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าช้าใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
4: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังกบุญอีกตั้งหาก
4: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้ว
2: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิ
6: บ้าจริงหนีไปจนได้
1: งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
7: เฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน
8: วันนี้เสนอตอน

0: ีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมา

0: เหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ๊ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
1: ตัวโตต
0: ใช่แล้วจ้าอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตๆขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: ฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: กินนมกินนมตัวจะได้โตโ
0: ต ใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่า
1: ดีครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: ฮะสวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

อยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

0: ยายอะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาเร็วแบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชอะไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานซืนชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: อุ้ยต้องอย่างนั้นสิที่ใจดีสมกับที่เป็นคุณพระอาทิตย์ยายนี่เดี๋ยวสินะยังไม่ใช่เสียงของฉันนะเด
1: ี๋
0: ยวอ
1: รุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็ก
2: ๆโอ้นายโอ้นาย
3: โอ้นายโอ้นาย
4: แบบนี้แขวันก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ้อนกันเถอะ
5: เนาะ
6: เด็กๆจ๊ะหืมช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ๊ะ
7: ฮะ
8: คุณโป
6: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้มีจ๊ะเด็ก
9: ๆได้
0: มาโถแล้วเจ้าจะไปไหนของเจ้าฟักทอง
8: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยอะครับ
0: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
6: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวล่ะคะเด็กตั้งหลายคน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานหลานรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานหลานให้เรียบร้อยเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
9: เย้
4: ใ
9: จ
4: เย็น
0: เอาล่ะเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานๆรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันทีเดียว
4: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
10: เฮ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินน่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะ
0: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
8: ้
4: น
8: ่
4: าร
8: ัก
4: มาก
0: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลน่ะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานๆจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่

0: เอาละหลานหลานปู่จะให้ยืมกล้องสองทางไกลไปส่องดูทิวทัศน์กันนะแต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานหลานต้องทำยังไงรู้ใช่ไหม
1: เขาหันกันดูค่ะ
0: ดีมากเอาไป
2: ทำไมหัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอะ
3: อ๋อนี่น่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
4: เย้ย
5: ผิดด้านแล้ว
0: ฉลาด
6: นั่นคุณหวานใช่ไหมครับปู่
0: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
5: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณหวานมากกว่านะครับ
0: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
7: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
8: แต่ว่าดูยังไงก็เป็นคุณหวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
0: ่เห็นไหมล่ะ
5: งงเลย
3: ฮะนู่นมีปลาบินด้วย
8: ไหนขอดูด้วยสิ
6: ปลาบินได้เป็นไปได้ไง
5: นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
0: เห็นไหมล่ะปู่บอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็ดออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินผมนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
1: เลย
5: โอ้

0: ตอนนี้พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับขนโผ
1: จริงสินะกูยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนคลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: แล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำพวกหลานกูจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: นั่นตัวอะไรครับคุณปู
1: ่ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมเจ้าพลักเห็ดพามาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ปู่ใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมัน

0: และในที่สุดปูก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปูก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของคราเคนแล้วตั้งแต่นั้นคราเคนก็ตามปูกับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกัปตันพัมกินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคราเคน
1: กัปตันพัมกิน
0: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปู่ใช้ในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
2: โอ้โห
3: สุดยอด
0: เท่ด้วยเดินหน้าเต็มกำลัง

่บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่หลายแห่งบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะนี
2: ้เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ำไหนล่ะครับคุณโป
1: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาถ้ำที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
3: ไม่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
3: เย
4: ้โอ้ยงงงงงง
0: ฮะเดี๋ยวครับคุณปู
1: ่มีอะไรเหรอ
0: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
1: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
2: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณปู่เฮ้ย
1: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะ
2: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
1: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบเฉย
0: แอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
1: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก็ได้อันเนี้ยนะ
0: พี่ผึ้ง
5: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
2: ครับ
1: ปะโถจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
0: คุณผึ้งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่ยังงั้นหรอกเหรอ
0: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับคุณปู่
1: พวกเราก็ลองเข้าไปดูกันเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
2: เฮ้ยถ้าไปทางขวาจะไม่เก่งเลยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
1: ไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ
3: กับดักเหรอ
1: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
3: ครับ
1: ตามมาเข้ม
3: ข้างหน้าคือถ้ำสมบัติแล้วล่ะดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
2: ใช่ย่อ
6: เบาเบาสิ
1: เบาหน่อย
0: เงิน
1: ทุ
0: น
1: นั้
0: นไม่เอา
1: นั่นไงล่ะเจอแล้วอยู่นี่เองเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
6: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
1: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลาน
2: รอดแล้ว
1: เก่งมากพวกหลานๆทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะไม่ต้องตกใจไปนะพวกหลานๆราเคนเอ๋ยฉันขอโทษเจ้าด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แตะต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะอย่าพูดกันเลยดีกันนะ
0: คุณขาแข็งใจดีที่สุดเลย
1: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าเป็นแรงฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขะอันตราย
6: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
1: กาลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกอกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพนกวินสีทอง
2: ลัคกี้เหร
1: อถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
6: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
1: การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
4: คุณโปครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณโปนะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
1: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
0: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกครับ
1: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไป

0: แล้วปูก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
1: ขนปู
0: เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหม
2: ครับคุณปู
0: ปูจะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมล่ะ
3: อะไรล่ะครับคุณโป
0: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
2: ได้เลยครับ

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้7มหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและรุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: ราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
1: โยเย
2: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ทางและสาย
1: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์

0: ำลังมาทางเรานี่
1: จริงด้วยแย่แล้ว

0: าเร็วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

นธรรมชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

0: ที่มีแต่ความสนุกแล้วยังมีสาระเหมาะกับครอบครัวในยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ในยุคนี้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับในโลกไซเบอร์นะครับเพื่อเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปเพราะฉะนั้นรายการนี้นะครับเหมาะมากกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆในยุคดิจิตอลไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมการแข่งขันทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกนะครับเป็นหนูน้อยน้องๆ1คนแล้วก็พ่อแม่หรือผู้ปกครองนะฮะอีก1คนนะครับเป็นผู้หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราให้ได้เพื่อสะสมเหรียญ นะครับให้มากที่สุดถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับซึ่งจะเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคครับ
1: wow.
0: เอาล่ะครับวันนี้บอกได้เลยว่าคู่หูไซเบอร์ของเราน่ารักทั้ง2ทีมเลยนะครับไปพบกับคู่หูแรกเลยนะครับคู่หูไซเบอร์มาในทีมสเกลเวนเจอร์แม่สาและน้องสเกล
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ยจ้าไอ้ที่ดีน่ารักดีน่ารักดีไอ้ตรงนี้เอาออกชอบเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสเกลเวนเจอร์รักเธอที่สุด
0: ทีนี้นะสเกลเวนเจอร์เชิญเข้าที่เลยนะครับและไปพบทีมที่2น่ารักไม่แพ้กันนะครับทีมดราก้อนบอทคุณพ่อบอยและน้องเดชครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับ
4: เราไม่ใช่คนดี
5: แต่หน้าตาดีที่สุด
1: ว้าว
0: น่ารักมากๆครับเชิญเข้าที่นะครับและนี่คือ2ทีมนะครับทีม Scale Venture แล้วก็ Dragon Board นะครับถามคุณแม่หน่อยคุณครับน้อง Scale เป็นยังไงเลี้ยงยากไหมฮะ
6: ก็ไม่ยากเท่าไหร่ค
0: ่ะไม่ยาก
6: ค่ะ
0: น้องแล้วน้องสเกลเลี้ยงคุณแม่ยากไหมครับไม่รู้ไม่เคยเลี้ยงคุณแม
5: ่ไม่ได้เคยเลี้ยง
0: คุณแม่เลี้ยงเรา
6: ครับ
0: ดื้อไหมลูกดื้อไหม
5: ไม่ดื้อครับ
0: แล้วคุณแม่สาดทำกิจกรรมอะไรร่วมกับน้องสเกลบ้างครับ
6: ก็มีไปเที่ยวไปอะไรบ้างค่ะแบบ
0: ครับ
6: แล้วมีเล่นเกมกับเขาที่แบบกับแม่ลูกเนี่ยค่ะ
0: แล้วเล่นเกมอะไรอ่ะน้องสเกลเล่นกับแม่เล่นเกมอะไรครับ
5: เล่นเกม
0: ชื่อว่า
5: ชื่อว่า
0: เอาละครับให้มีเวลานะครับ
5: จ
0: ะ
5: ถูกไปแล้วบิด
0: แอนด์บิดอะไรนะ
5: บิดแอนด์บิด
0: บิดแอนด์บิดนะสนุกไหมคุณแม่เคยน้องเล่นกับน้องแล้วน้องก็เล่นแบบไม่ยอมเลิกอะไรอย่างงี้มีไหม
6: มีค่ะ
0: แล้วมีวิธียังไง
6: ก็ต้องไม้แข็งค่ะ
0: มาแข็ง
6: ไม้แข็งค
0: ่
6: ะ
0: ไม้แข็ง
6: ใช้ไม้แข็งเลยค่ะ
0: ตีเลยเหรอ
6: ไม่ค่ะต้องดุค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อต้องดุนิดนึงแล้วดุอย่างนี้แล้วเขากลัวไหมหรือว่าเขาจะเชื่อเราไหมอ่ะใช้วิธีนั้น
6: ถ้าติดพันมากๆก็ต้องเสียงดังก่อนค่ะแล้วก็แบบ
0: ดังประมาณไหนสมมติอ่ะผมเป็นน้องสเกล
5: แม่ครับ
6: สเกลหยุดได้แล้วลูก
0: โอ้โหนะครับวิ่งเข้าห้องนอนเลย
6: ไม่ยังนะคะต้องมีครั้งที่3ค่ะ
0: อ
6: ่
0: ะครั้งเอาไปครั้งที่3อ่ะน้องสเกลแม
6: ่สเกลหยุดหรือยัง
0: ดีผมว่าไม่ใช่แค่น้องสเกลกลัวแล้วคุณพ่อคุณพ่อน่าจะกลัวด้วยนะครับคุณแม่ดุไหมลูกน้องสเกล
5: ดุครับ
0: ดุครับเราเคยแบบกลัวมากไหมกลัวไหม
5: กลัว
6: ระดับไหนลูก
0: ก็คือกลัวระดับไหน1 2หรือ3ลูก
5: บางวันก็1บางวันก็3
0: อารมณ์แปรปรวนนะลูกเนาะไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องมาร่วมกันนะครับเล่นเกมผ่านด่านสะสมเหรียญให้ได้เยอะๆนะครับ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: มาถึงทีมนี้นะฮะดราก้อนบอทนะฮะคุณพ่อบอยน้องเดชผมชอบทุกอย่างยกเว้นหูกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ครอบครัวเหรอคุณพ่อ
4: ใช่ๆครับจะได้มาแบบเหมือนคู่แฝด
0: อ๋อคู่แฝดเอ้ยแต่หน้าเหมือนกันนะไว้ทรงคุณพ่อด้วยมั้ยเดี๋ยวตั้งแบบคุณพ่อมั้ยน้องเดชเอามั้ย
5: ก็ได้อ่ะ
0: ก็ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปตัดเลยนะลูกค่ะแล้วคุณพ่อบอยฮะน้องเดชเป็นไงฮะ
4: ก็ซนครับเป็นธรรมดาของเด็กวัยนี้ฮะ
0: เด็กผู้ชาย
4: ใช่แต่ชอบให้ลูกซนเพราะว่าเขาชอบถาม
0: อัน
4: นี้อะไรอ่ะนั่นมันอะไรอ่ะ
0: เด็ก น้องเพชรครับ
1: ครับ
0: เออคุณพ่อดูไหมฮะ
1: ไม่คร
0: ับ แล้วอุ๊ยนี่แสดงว่านี่เมื่อกี้มี3ข้อเลยนะเมื่อกี้เขา3ข้อเลยนะเราเคยโดนคุณพ่อดูไหม
1: บางครั้งครับ
0: บางครั้งเหรอฮะส่วนใหญ่คุณพ่อบอยกับน้องเดชนี่ได้ทำอะไรด้วยกันไหมฮะ
4: ชอบตีแบดด้วยกัน
0: ตีแบด
4: ที่หน้าบ้านครับ
0: ครับหน้าบ้าน
4: แล้วก็มีเล่นเกมกับลูกบ้างเพราะว่าน้องเขาชอบเล่นเกมคือเล่นไปเรื่อยเลยหลดไม่รู้เกมอะไรบ้างแต่ว่าก็ชอบบอกว่าทำได้คะแนนได้ดีป้าอยากโชว์คะแนนเยอะจังเลยขับรถเกมนี้ขับรถหนูได้ที่1ด้วยมาดูหนูหน่อยมาเล่นด้วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างนี้ถือว่าดีเคยเล่นแบบเล่นไม่ยอมเลิกไหมน้องเดช
1: เคย
0: ไม่มีเหร
1: อ
0: จริงครับป้า
1: จริงครับ
0: ไม่จริงอะจริงไหมคุณพ
4: ่อไม่ก็คือน้องอ่ะจะมีลิมิตในการเล่น
0: ครับ
4: ให้เล่นชั่วโมงนึงก็เลิกละพอละอะไรอย่างงี
0: ้ครับผมเอาละน้องเดชวันนี้ต้องช่วยคุณพ่อหรือคุณพ่อช่วยน้องเดชไม่รู้นะที่ต้องเล่นเกมแล้วสะสมเหรียญไปได้เยอะๆนะครับเราเป็นทุนการศึกษามอบให้ด้วยนะครับวันนี้จะสนุกสนานแน่เลยนะครับเอาละครับพบไปแล้วนะครับคู่หูไซเบอร์2ทีมนะครับเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เคยที่บ้านน่าจะเป็นไปได้นะที่พ่อแม่เนี่ยให้ลูกๆเนี่ยใช้อุปกรณ์ไอทีนะครับแล้วคุณลูกก็เอาไปเล่นเกมดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยหลายครอบครัวเจอปัญหามากลูกเมื่อกี้ที่ผมบอกลูกเล่นไม่เลิกทำยังไงหนักใจขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมเล่นเกมนี้กันครับกับเกมพักเถอะลูก
7: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นก็คือกฎกติกานะครับของเกมพักเถอะลูกนะครับเราจะมาแข่งขันกันในรอบที่1นะครับเหตุการณ์เราจะมีเหตุการณ์ให้ดูนะครับเป็นเหตุการณ์ของไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งจำลองมาจากเรื่องราวของครอบครัวทีมงานที่เราสำรวจมาแล้วน่าจะเกิดกับทุกๆหลายๆครอบครัวเลยนะครับไปชมเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
8: น้องสันสันหมดเวลาเล่นเกมของวันนี้แล้วนะครับรีบมาดื่มนมก่อนเร็วจะได้ไปแปรงฟันก่อนเข้านอนกันลูกสันสันปิดเสียงนาฬิกาปลุกลูกเสียงดังหนวกหูแล้วก็หมดเวลาเล่นเกมของวันนี้นานแล้วนะครับ
9: แป๊บนึงครับขอเวลาอีกแป๊บนึงนะแม
8: ่แป๊บนึงของสันสันอีกกี่นาทีนะลูก
9: สามตรงแล้วก็สองกับหลังหันโอ๊ยจะหมดเวลาแล้ว
8: ไม่ใช่จะหมดเวลานะครับแต่วันนี้หมดเวลามาตั้งนานแล้วเอาล่ะแม่จะจับเวลาที่สันสันเล่นเกมเกินไปวันนี้ถ้าสันสันเล่นเกมเกินไป5นาทีพรุ่งนี้สันสันก็จะเล่นเกมลดน้อยลงไป5นาที
4: อ้าวแบบนี้ถ้าเล่นเกินเวลาไป30นาทีพรุ่งนี้น้องก็จะได้เล่นน้อยลงไป30นาทีสิครับ
8: แม่จะจับเวลาแล้วนะครับ3 2 1
10: ชอนครับลูกต้องทำการบ้านตอนนี้แล้วนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่เสร็จ
11: ไม่เสร็จก็ไม่เสร็จเดี๋ยวผมไปเล่าให้พวกคุณก็ได้
10: ไม่ได้นะครับลูกขนาดชอนเล่นเกมชอนยังอยากเล่นด้วยตัวเองเลยแล้วทำไมทำการบ้านไม่อยากทำด้วยตัวเองบ้างนะ
11: นะพ่อให้ผมเล่นเกมเสร็จก่อนเดี๋ยวผมไปทำการบ้านเลย
10: เอางี้ถ้าชอนทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวพ่อให้เล่นเกมที่ชอบ
11: นั้นพ่อให้ผมเล่นเกมเสร็จก่อนเดี๋ยวไปทำการบ้านที่ชอบครับ
10: อ่ะโอเคตกลงครับ
0: ่คือ Cyber Story นะฮะเรื่องราวของทั้ง2ครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ทีมนะครับต้องดูดีๆนะฮะเรามาเป็นคำถามกันดีกว่านะครับว่าคำถามคือครอบครัวใดทำให้เด็กพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จระหว่างครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือโนนะครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับทั้ง2

0: ทีมเลือกแล้วว่าอย่าเพิ่งให้ใครเห็นนะเอบีหรือโนนะครับเลือกคำตอบกันมาได้เลยนะครับหลังจากดูไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไม่รู้ว่าทีมเดียวกันระหว่างสเกลเวนเจอร์กับดราก้อนบอร์ดเนี่ยใจจะตรงกันในทีมหรือเปล่านะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เชิญครับเปิดมาเอาละครับเอาเอาละครับครอบครัวของดราก้อนบอร์ดนะฮะเลือก A น้องเดชเลือก A คุณพ่อเลือกโนเลยส่วนทีมนี้นะฮะทีมสเกลเวนเจอร์นะฮะสเกลเวนเจอร์นะฮะคุณแม่สานะครับกับน้องสเกลคุณแม่สาเลือก B แล้วก็น้องสเกลเลือก B นะครับตรงกันมาถามความคิดเห็นก่อนทำไมถึงเลือก B ฮะ
1: เพราะน้องชอบการต่อรองค่ะถ้าแบบโอเคถ้าให้หยุดแล้วถึงไปทำกิจกรรมที่แม่บอกก่อนแล้วคือโอเคเขาก็จะหยุดตามอย่างนั้นก็คือเขาจะได้เล่นค่ะแม่จะให้เล่นตามที่เขาบอกค่ะ
0: อ๋อเราก็ต้องมีเหตุผลหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับส่วนน้องสเกลครับทำไมถึงตอบข้อ B ครับ
2: เพราะว่าถ้าแม่ดุจะยอมไปทำกันบ้าน
0: ถ้าแม่ดุจะยอมไปทำกันบ้าน
2: หรือตอนที่แม่พูดเสียงดังเดี๋ยวก็จะไปทำกันบ้านเหมือนกัน
0: เอาตั้งแต่แรกใหม่ลูก คืออะไรนะคืออะไรนะคือไม่ชอบให้แม่ดุอย่างนี้ป่ะไม่ชอบให้แม่แบบดุใช่ไหม
1: พอแม่สั่งก็จะทำ
0: เออถ้าแบบสั่งเราไม่ค่อยนั่นนะใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ ใช่ครับนะฮะอ่ะสเกลเลือก B คุณแม่เลือก B ใจตรงกันนะครับเอาละครับมาถึงทีมนี้นะฮะมาที่ทีมดราก้อนบอร์ดกันบ้างนะฮะคุณพ่อบอยและน้องเดชนะฮะคุณพ่อบอยฮะทำไมถึงเลือกข้อโนฮะ
3: เพราะโจทย์บอกว่าทำให้ลูกหยุดใช่ไหม
0: ฮะพักเล่นเกม
3: พักเล่นเกมอันแรกลูกไม่ยอม
0: อ
3: ันหลังลูกบอกว่าเดี๋ยวเล่นเกมจบก่อนยังไม่หยุดไงก็ยังไม่หยุดไง
0: ทั้งสองก็เหมือนจะใช้วิธีแบบนี้
3: ใช่ครับ
0: ลูกอาจจะไม่หยุดก็ได้
3: ใช่
0: ถ้าเป็นหยุดถ้าเป็นเราอ่ะเราจะใช้วิธีไหน
3: ให้หยุดเลยครับ
0: ให้หยุดเลย
3: หยุดเลย
0: ทำยังไงให้หยุดเลยให้หยุดนะอะไรเงี้ยเหรออ
3: าจจะแบบมีข้ออ้างว่าเดี๋ยวป้าต้องใช้คอมต่ออ
0: ่
3: าหรือเดี๋ยวใช้มือถือต่ออะไรอย่างเงี้ยอ้างเองก็ได้
0: อ้างไปอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าแบบไปบังคับมากๆอาจจะไม่มีผลก็ได้
3: ครับผม
0: ส่วนน้องเดชน้องเดชครับทำไมถึงเลือกข้อ A ครับครอบครัว A
4: บอกว่าจะนับเวลา
0: อ๋อเอาเวลามาที่กำหนด
4: แล้วพรุ่งนี้ก็ลดเวลา
0: คือมีข้อเขาเรียกว่ามีข้อต่อรองในการที่แบบถ้าเล่นเดี๋ยวมีต่อให้ด้วยคิดว่าจะหยุดใช่ป่ะถ้าเป็นเราหยุดไหม
4: หยุดคร
0: ับ เอ้ยเป็นเด็กดีจังเลยถ้าเป็นเราหยุดไหม
4: หยุดครับ
0: หยุดกี่วัน
4: หยุด
0: เสาร์อาทิตย์หยุดไหมแล้วขัดตะเลิกหยุดไหมลูก
4: หยุด
0: หยุดครับผมชอบน้องสเกลมากเลยนะครับเอาละครับข้อนี้ตอบมานะครับก็คือแม่สากับน้องสเกลเนี่ยตอบข้อเดียวกันนะครับแล้วก็พ่อบอยกับน้องเด่นพ่อบอยโนและเอนะฮะเรามาเฉลยกันนะครับใครจะได้กี่เหรียญนะครับไปชมกันเลยครับ
5: ก็ได้ครับแม่ซันซันเลิกเล่นเกมแล้วก็ได้แต่แม่ห้ามหักเวลาเล่นเกมของซันซันพรุ่งนี้เลยนะครับ
6: โอเคได้ครับแต่ตอนซันต้องรักษาเวลานะคะเสียงนาฬิกาดังปุ๊บ
5: ซันจะอยู่เล่นเกมปั๊บเลยครับ
6: โอเคดีมากจ้างั้นรีบดื่มนมก่อนนะจะได้เข้านอนกันหนุก
5: ครับแม
7: ่ yes มาเริ่มอย่างนี้สิอ้อละละละละ
8: ชอนครับยังเล่นเกมไม่เสร็จอีกเหรอครับลูก
7: ยังครับผมเพิ่งเจอตัวบอลเมชาดีสีสำเร็จ
8: มันมีทั้งหมดกี่ด่านนะครับเนี่ย
7: 10ด่านครับแต่พอผมได้จบ10ด่านเดี๋ยวไปทำการบ้านเลย
8: 10ด่านไม่ได้ทำการบ้านกันแล้วคืนนี
9: ้พ่อแม่ควรทำข้อตกลงและเวลาล่วงหน้าเช่นให้ลูกทำการบ้านก่อนจึงจะได้มือถือหรืออุปกรณ์เล่นเกมถ้าทำเสร็จแล้วจะได้เล่นตามที่ตกลงเวลากัน1ชั่วโมงทุกวันโดยอาจจะมีเทคนิครางวัลเพิ่มเติมถ้ารู้หน้าที่ทำการบ้านโดยพ่อแม่ไม่ต้องเตือน ให้ชื่นชมและอาจจะให้รางวัลความตั้งใจในรูปแบบอื่นๆเช่นสะสมแต้มแรกของหรือให้เป็นเวลาสะสมได้เล่นหรือใช้มือถือได้เพิ่มสำหรับวันหยุด15นาทีนอกจากนี้เมื่อเด็กพยายามหยุดได้ตามเวลาให้ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือกอดชื่นชมก็ได้ที่ลูกได้พยายามทำตามกติกาและควบคุมเวลาตามที่ตกลงกันและชวนทำกิจกรรมอื่นร่วมกัน
0: ตั้งนะครับเฉลยของเรานะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาสรุปเหรียญกันนะครับทีม Scale Venture นะครับต่อไปตรงกันนะครับได้100เหรียญนะครับและผิดทั้งคู่เลยนะครับคนหนึ่งตอบ B คนหนึ่งตอบ B ตรงกันได้100เหรียญนะครับแต่ไม่ถูกทั้งคู่เพราะฉะนั้นรวมทีม Scavenger นะครับได้เหรียญจากข้อนี้ไป100เหรียญครับและมาทีมดากอนบอดนะฮะนี่ตอบไม่ตรงกันนะครับคุณพ่อตอบโนคุณน้องเดชนะฮะตอบ A นะฮะเพราะฉะนั้นตอบไม่ตรงไม่ได้เหรียญไปนะครับแต่มีถูก1คนคุณน้องเดชนะฮะตอบข้อ A ได้ไป100เหรียญครับแอคเลยแอคเลยตอบถูกแอคเลยนี่รูปหล่อขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับ Scavenger กับ Dragon Board นะฮะตอนนี้มีเหรียญนะฮะ100เหรียญเท่ากันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจยังมีอีกหนึ่งภารกิจโอเคนะสู้ไหมสู้ไหม
10: สู
0: ้นะครับแหมเอ้ยถามจริงคุณพ่อบอยน้องเดชน้องเดชชื่อจริงว่าอะไรฮะ
3: ชานนท์ครับชานนท์
0: ชานนท
3: ์ครับ
0: แล้วชื่อเล่น
3: น้องเดชครับ
0: มาจากไหนครับพ่อมันคือไม่เกี่ยวอะไรกับชากับนนเลยนะ
3: ม
0: ัน
3: เป็นแบบว่าแบบเหมือนหมอดูให้ว่าขนาดตัวเนี้ยเหมาะกับวันเดือนปีเกิดของเขา
0: ครับ
3: ก็เลยต้องชื่อชานน
0: ชานนแต่ชื่อเล่นชื่อเดช
3: น้องเดชครับ
0: แล้วสเกลนี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับลูก
10: ชื่อจริงชื่อสเกล
0: ชื่อเล่นน่ะ
10: ชื่อเล่นชื่อสเกล
0: ชื่อเดียวกับชื่อจริงเลยฮะอันนี้เรื่องจริงแน่แน่
11: ใช่ค่ะ
0: อ๋อชื่อจริงคุณพ่อเป็นนักดนตรีป่ะฮะ
11: เป็นสถาปนิก
0: อ๋อสเกลอ
11: ๋
0: อนึกว่าสเกลแบบโดเรมีไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มข้อที่2กันภารกิจที่2กันนะครับอยากจะบอกว่าในยุคนี้นะฮะเด็กๆนะฮะในยุคนี้บอกได้เลยว่าคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟนนี่ถือว่าเป็นอาหารหลักเขาเรียกว่าทุกคนต้องมีเลยนะครับผู้ปกครองเนี่ยอาจจะน้องเอาไปแล้วอาจจะบางทีเอาของคุณพ่อบ้างเอาของคุณแม่ไปบ้างเนี่ยเอาไปเล่นเกมเอาไปดูวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่น่าสังเกตแล้วก็น่ากลัวมากอย่างหนึ่งคือเวลาเอาไปดูพวกนี้แล้วเนี่ยโฆษณาบางทีโฆษณามันเข้ามาโดยที่แบบมันไม่ได้กันกรองว่าเอ้ยโฆษณาเหมาะกับเด็กอายุเท่านี้ไม่ได้กันกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประสบปัญหามากๆบางทีเคยไหมครับคุณพ่อ
3: เคยครับ
0: เคยน้องเดชเขาดูพวกวิดีโออะไรฮะ
3: มันแบบบางทีมันมีแบบวิดีโอแบบว่า18บวกมันหลุดเข้ามาอะไรอย่างนี
0: ้คุณพ่อดู
3: ไม
0: ่น้องแต่มันหลุดมา
3: น้องไม่รู้ไงเขายังเล็กไงแต่เขาก็ดูแบบว่าบางทีดูคนท้องแต่ว่าก็ดูอยู่นั่นน่ะคุณท้องอะไร
0: มา
3: เพื่อเปลือกก็ไม่อยากจะให้ดูเพราะบางทีมันภาพมันไม่โอเคอ
0: ่ะแล้วคุณพ่อทำอย่างนี้แก้ปัญหาไงอ่ะ
3: ก็ต้องคอยดูครับ
0: คอยดูเขาเคยแบบแอบไปเล่นคนเดียวไหม
3: มีครับก็คืออยากดูอีกแก
0: อ
3: ยากดูอีก
0: น้องทั้งแดกเคยแบบขอโทษนะเคยเจอแบบ18บวกอย่างนี้เลยเหรอแล้วเราทำไงเราเรียกพ่อไหมดูด้วยนะฮะนี่แหละเราต้องมาหาวิธีการแบบว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงว่าเฮ้ยบางทีแบบเอ้ามันหลุดจริงเพราะว่าบางทีมันมาโดยเราไม่ได้ตั้งใจถูกไหมฮะแล้วคุณแม่สาละฮะน้องสเกลเขาได้ดูวิดีโอแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมฮะ
11: มีเหมือนกันค่ะก็ต้องคอยแบบคอยดูอยู่คอยอยู่ใกล้คอย
0: บอก
11: คอยเตือนนะค่ะ
0: ครับ
11: บางครั้งก็เล่นเกมอยู่มีเกมอื่นแทรกขึ้นมาคือเกมที่มันรุนแรงเนี่ยเขาก็คิดโหลดเต็มเครื่องเลยค่ะบางครั้ง
0: โหลดเลยสเกลโหลดเองเลยเหรอลูกโหลดเองไหมเวลาโหลดเกมเราโหลดเองไหมครับน้องสเกลครับ
10: โหลดเอง
0: โหลดเองแล้วไง
10: แล้วถ้าคุณแม่ลบทุกอันไหมค
2: ุณแม่ค่ะ
0: ครับ
2: ถ้าโหลดอันนึงขึ้นมา
0: เคยคุณแม่เคยลบเกมเรามั้ยเราโหลดมาแล้วคุณแม่ลบมั้ย
2: ลบ
0: ลบแล้วทำไง
2: ลบแล้วมีเกมหนึ่งขึ้นมา
0: ครับ
2: มัน
6: โหลดแล้ว
2: มันเกมมีประโยชน
0: ์อ๋อถ้าเราจะหาเกมที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ถ้ามีดาวขึ้น
0: ครับดาวขึ้นแล้วไง
2: มีดาวขึ้นจะซื้อ
0: เคยซื้อเองไหมเคยซื้อดาวไหม
2: จะแต่งมี
0: ครับลูก
2: มีการแต่งโรบอทด้วย
0: อ๋อก็คือเขามีซื้อแบบซื้อเองได้ไหมจริงๆผมไม่ทราบ
11: เกมฟรีก็จะอ๋อ
0: โหลดส่วนใหญ่จะเป็นโหลดเกมฟรี
11: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนะฮะแต่เราสามารถลบได้ป่ะ
11: ใช่ค่ะแม่ก็ไปอันไหนที่ไม่เหมาะสมก็คือก็เป็นเกมของเด็กๆนี่ค่ะแต่เลือกแม่ก็ต้องคอยเลือกค่ะว่าอันไหนไม่เหมาะสมก็ต้องลบค่ะ
0: เอาล่ะครับนะคราวนี้นะฮะเกมนี้แหละที่จะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาและการภารกิจที่2ของเรากับเกมอย่างนี้ต้องแบน
12: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบอุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: และนั่นคือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับนะฮะตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วคุณลูกนะฮะเป็นการถอดเขาเรียกถอดรหัสนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนแบนนะครับเอาละครับเมื่อกี้นะฮะเหรียญของเราสองทีมเสมอกันอยู่นะครับอันนี้ทำให้ได้เยอะๆแล้วกันนะจ๊ะอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วมาเชิญเข้าประจำที่ครับประจำที่เลยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งจำฮะเอามืออย่างนี้ก่อนเอามือชูขึ้นแตะไปที่หัวแล้วก็หมุนตัวก่อนเป็นการวอร์มกันการเล่นเกมก่อนนะโอเคไหมโอเคนี่มาพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับได้ลูกช้าๆใจเย็นๆไปแล้วอีกขั้นไปแล้วได้ไหมลูกไม่ต้องรีบนะลูกนะไปเลย
12: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทั้งน้องสเกลและน้องเดียดกันแล้วตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือกับลูกๆฟาดานเกมโคดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องสเกลกับน้องเดชในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ

0: Safety Kids ตอนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำ
1: เอาละครับเด็กๆตอนนี้เราก็มาถึงที่สระว่ายน้ำกันแล้วเนอะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นน้ำหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ต่อมาเดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเวลาถ้าเราเกิดเจอเหตุคนตกน้ำจมน้ำมาเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนาะมีใครพอจะรู้ไหมว่าถ้าเราเจอคนตกน้ำกำลังเรียกขอความช่วยเหลือเราเลยเนี่ยเราจะช่วยยังไงดีครับ
3: โดดลงไปนะคะเพราะหนูเป็นแชมป์โรงเรียนไม่เป็นไรหรอ
1: โอ้ยเอย่าอันตรายมากเลยครับถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือเป็นแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำก็แล้วแต่เมื่อเราเจอคนที่กำลังขอความช่วยเหลือเขากำลังจะจมน้ำลงไปเนี่ยท่านกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเลยครับให้ช่วยด้วยวิธีการอะไรได้อีกนะ
3: ตะโกนให้คนอื่นมาช่วยค
1: ่
3: ะ
1: นั่นหมายถึงว่าน้องถูกใจจะไม่กระโดดลงไปแต่จะตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับพี่อดัมจะมี3คำแนะนำเวลาช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำสั้นๆก็คือตะโกนโยนยืด

0: ครับจำได้ไหมครับ
1: จำได้ค่ะ
0: ตะโกนนั่นให้เราตะโกนดังๆเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำแล้วก็บอกคนที่กำลังตะเกียกตะกายว่าไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวให้น้องๆตะโกนพร้อมๆกันให้ฟังหน่อยสิ1 2 3
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำ
0: แล้วบอกคนที่ตกน้ำว่าม
2: ีคนมาช่วยแล้ว
0: ไม่ต้องตกใจใช่หลังจากนั้นตะโกนแล้วก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำนะครับอะไรที่ลอยน้ำได้บ้างเอ่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
3: มีขวดมีเชือกมีไม้พ
0: ายอ๋อมีขวดมีเชือก
3: มีแกล
0: อ
3: น
0: มีรองเท้าแตะแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันพี่แอมจะมาสาธิตให้ดูนะครับพอตะโกนเสร็จระหว่างรอคนกำลังวิ่งมาช่วยแล้วก็โยนอุปกรณ์พวกนี้ไปให้คนที่ตกน้ำจับไว้ก่อนหลังจากนั้นยื่นเชือกหรือท่อนไม้ท่อของเราหรือว่าเป็นกิ่งไม้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงไม่หักง่ายเนาะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งสามารถหยิบอุปกรณ์ยาวๆแข็งแรงยื่นให้เขาจับแล้วดึงเขาขึ้นมาได้นะครับตะโกนเสร็จแล้วเราก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำไปให้เขาจับเลยครับกอดไว้กอดไว้กอดไว้กอดลอยไว้หลังจากนั้นก็หาอุปกรณ์ยื่นมายื่นไปด้านข้างวาดไว้จับไว้จับไว้จับไว้ดึงเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยครับขึ้นเองไหวไหมขึ้นไหวขึ้นได้เลยครับเอาละครับเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่อดัมจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันระหว่างนี้ห้ามลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะพี่ดำเคยบอกว่าถ้าเราจะเล่นน้ำทุกครั้งต้องมี
1: ผู้ปกครอง
0: โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่ดำไปก่อนนะครับผม
4: ไม่ถูกใจพี่อยากเล่นเร็วมาก
5: อะไรพี่อดัมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองว่าห้ามเล่น
4: เล่นแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก
5: มันไม่มีผู้ปกครอง
4: เดี๋ยวพี่เขาก็มาร
5: อหน่อยนะเดี๋ยวพี่เขาไปเล่นจะเล่น
4: พี่เขาแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเองรอหน่อย
0: อะไรขึ้นครับน้องถูกใจ
1: พี่จะจมน้ำค่ะ
0: น้ำมาเดี๋ยวพี่ช่วยเองครับจับไว้จับไว้จับไว้จับไว้ครับจับไว้นะครับปล่อยขวดไปเลยครับปล่อยขวดไปเลยครับจับไว้ครับขึ้นไหวไหมครับไหวนะขึ้นเองเลยครับเห็นไหมครับเด็กๆเกิดอันตรายกับเพื่อนแล้วเห็นไหมครับพี่อดัมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลห้ามลงเล่นน้ำ
5: ใช่หนูก็บอกแล้วพี่ย่าก็ไม่ฟัง
0: ยังไงคนที่ตกน้ำจมน้ำสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันก่อนนะครับไปครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ทางช่องไทย PBS แห่งนี้นะครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นตอนที่9แล้วนะคะหลังจากที่แม่หมวยแม่ก้อยนะคะคลอดน้องกีต้าน้องกันออกมาแล้วสมบูรณ์แข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะหลังจากนี้แหละค่ะบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนเลยนะครับก็ต้องมาเริ่มทำความรู้จักกับชีวิตตัวน้อยๆในทุกรายละเอียดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไล่มาตั้งแต่เรื่องของการกินการอยู่การหลับนอนขับถ่ายจะร้องไห้เปียกชื้นต่างๆก็ต้องทำความรู้จักกันหมดเลยนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ของรายการเราก็

วันนี้จะขอสอนอาบน้ำนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะอุปกรณ์นะคะแรกที่จะอาบน้ำนะก็จะมีเสื้อนะคะเสื้อนี้จะเป็นเสื้อผูกหลังนะคะผ้าอ้อมนะคะเป็นผ้าอ้อมผืนเล็กเอาไว้ห่อก้นลูกนะคะอันนี้สำหรับเอาไว้ห่อลูกหลังอาบน้ำอีกรอบนึงนะคะอันนี้เป็นน้ำยานะคะเอาไว้สำหรับเช็ดสะดือลูกนะเช็ดจนกว่าสะดือจะหลุดนะถ้าหลุดแล้วแต่ว่ายังมีแฉะอยู่นะคะก็เช็ดต่อได้ประมาณสัก 7-10 วันสะดือลูกจะหลุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลับบ้านแล้วทำแตกนะคะซื้อเป็นแอลกอฮอล์ที่เราเอาไว้เช็ดแผลนะคะแอลกอฮอล์สีฟ้าแทนได้นะอันนี้เป็นน้ำเกลือเช็ดตานะเปิดแล้วอยู่ได้1เดือนนะคะแต่ว่าถ้าหมดแล้วคุณแม่จะใช้เป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วก็ได้นะคะรอให้เย็นแล้วเอาไว้เช็ดตาลูกน้ำที่สระผมแล้วก็อาบลูกเนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นนะคะลองใช้หลังมือแตะดูนะคะแต่พออุ่นๆหรือไม่ก็ใช้ศอกก็ได้ไม่ต้องเป็นน้ำที่อุ่นจัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวลูกพองนะเวลาอาบแล้วนะคะระยะเวลาในการอาบน้ำก็คือเอาสักช่วงเวลาสายๆหน่อยก็ได้นะคะ8 โมง 9 โมงถ้าช่วงเย็นก็ไม่ต้องเย็นมากแต่ถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นไข้ตัวร้อนไม่สบายนะคะเช็ดตัวเอาไม่ต้องอาบนะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยมีหน้าต่างนะคะมีพัดลมให้ปิดให้เรียบร้อยก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเวลาลูกโดนน้ำตัวเขาเปียกแล้วมีลมผ่านมาเดี๋ยวตัวเขาจะเย็นเริ่มแรกเลยก่อนจะเอาลูกมาอาบน้ำก็ดูก่อนว่าลูกมีฉี่มีอึไหมนะถ้ามีฉี่มีอึต้องเช็ดให้เรียบร้อยถึงจะเอาลูกมาอาบนะคะ

ลาวางลูกนะคะวางไปผ้าข้างไม่ต้องเอากลางผ้านะก็เอาไปริมผ้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะให้เหลือผ้าอีกข้างนึงยาวกว่าอีกข้างนึงนะเพราะว่าเราจะได้พันตัวลูกได้นะคะเอาหัวลูกออกมาจากผ้านะคะเพราะเดี๋ยวเราจะสระผมลูกนะคะจับมือลูกลงแล้วก็เอาผ้าด้านสั้นเนี่ยพันก่อนพันแน่นๆเลยนะคะใช้ก้นลูกทับไว้นะแล้วก็จับมือลูกลงข้างนึงนะคะอีกข้างนึงเช็ดตานะคะเวลาจับสำลีนะคะให้จับประกบกัน2ก้อนอย่างนี้ขึ้นมาทีเดียวนะพยายามอย่าเอามือเราอะไปถูกข้างในที่เราจะใช้เช็ดตาลูกนะคะเพราะว่าเผื่อมือเราเปื้อนนะคะแล้วเราไปจับด้านในที่จะเช็ดตาลูกเนี่ยตาลูกติดเชื้อนะคะค่ะแค่หมาดๆนะไม่ต้องชุ่มนะคะแล้วก็จับออกมานะคะจับหัวลูกวางตรงๆเลยนะแล้วก็แตะอย่างเนี้ยน้องลืมตานะคะต้องแตะหัวตานิดนึงเผื่อบางทีเด็กลืมตานะให้เขาหลับตาแล้วก็เช็ดจากหัวตานะคะไปท้ายตาลูก1ก้อนเช็ด1ครั้งนะคะเราจะสระผมลูกนะคะจับก้นลูกขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ใช้มือนะคะพยุงคอลูกไว้นะจับเข้าเอวข้างไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะข้างนึงนะแล้วก็ใช้มือปิดหูลูกนะคะกันน้ำเข้าหูถ้าเกิดว่านิ้วเราปิดไม่ถึงนะคะให้ใช้วิธีตะแคงศีรษะเอานะสระผมลูกแล้วก็ดูไปด้วยก็ได้นะคะว่าหัวลูกเรามีตุ่มมีก้อนขึ้นที่มันผิดปกติไปหรือเปล่านะถ้ามีก็เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรลองไปหาพบคุณหมอได้แล้วเอาลูกวางนะคะต้องเช็ดให้แห้งก่อนที่เราจะอาบน้ำให้ลูกนะคะแรกจับขาลูกขึ้นมาก่อนนะจับให้แน่นนะคะใช้มือสอดเนี่ยจับให้แน่นนะแล้วก็ยกก้นขึ้นมานะคะค่อยๆช้อนหัวช้อนคอลูกขึ้นนะให้จับพยุงคอห้ามบีบนะคะบริเวณนี้เพราะว่ามีหลอดเลือดอยู่นะแต่ถ้าเราบีบแน่นไปเดี๋ยวลูกไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองนะคะเวลาจะพลิกอาบด้านหลังนะกลางมือแบบนี้นะคะสอดเนี่ยไปที่แขนลูกนะมือสอดแขนลูกเราก็พลิกนะคะลูกมาอาบด้านหลังลูกเขาจะนอนบริเวณเนี่ยข้อมือเรานะคะหัวเขาจะพิงนี้แล้วเราก็อาบด้านหลังได้ที่สำคัญต้องประคองหัวลูกไว้ด้วยนะคะเวลาเราพลิกนะเพราะว่าหัวลูกเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยหัวเขายังไม่แข็งนะคะห้ามเอาครีมอาบน้ำใส่ตัวลูกเลยนะเอาใส่มือเราก่อนเดี๋ยวเราเผลอไม่ทันระวังเราเข้าตาเข้าจมูกลูกนะคะที่สำคัญอีกอันนึงก็คืออย่าเพิ่งถูบริเวณมือลูกนะคะเผื่อลูกเอามือเข้าปากระวังน้ำเข้าหูลูกด้วยนะคะเนี่ยเอามือดูไว้นิดนึงนะล้างให้เอี่ยมนะผ่านมาล้างข้างหน้าอีกครั้งนึงนะคะขึ้นจากน้ำนะจับลูกแน่นๆนะคะระวังเราใส่เสื้อลูกเนี่ยเราเปิดผ้าเฉพาะช่วงที่เราจะใส่นะคะช่วงไหนที่เรายังไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยใช้ผ้าชิดตัวห่อลูกไว้ก่อน

่อไปก็เป็นผ้าอ้อมผืนเล็กนะคะเดี๋ยวจะห่อก้นลูกนะวิธีก็คือพับผ้าลงมานิดนึงนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็กลับไปพับด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พับเนี่ยเอาไว้สอดเวลาเราพันผ้าให้ลูกนะคะยกก้นลูกขึ้นนะคะแล้วสอดผ้าเข้าไปนะแรกเอาตรงกลางขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เอาผ้าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะพันทับอันกลางไปนะคะแล้วก็ใช้ก้นลูกทับไว้แล้วก็จะเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้สอดผ้าไปตรงบริเวณที่เราพับลงมาค่ะส่วนอันบนสุดเนี่ยดึงลงมานะถ้าแม่ไม่ถนัดก็จะใช้ผูกเอาก็ได้นะคะจะเช็ดสะดือนะคะเอาคัตเติ้ลบัดแห้งนะคะอันเช็ดก่อนนะคะที่ใช้คัตเติ้ลบัดแห้งเช็ดก่อนเพราะว่ามันจะได้ซับน้ำนะคะที่อาบเมื่อกี้นะให้สะดือแห้งแล้วเวลาเราเช็ดเอาน้ำยาเช็ดสะดือเช็ดสะดือลูกเนี่ยมันจะได้ติดดีๆนะคะวิธีการเช็ดจับเชือกนะคะที่ผูกสะดือลูกขึ้นมาดึงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าสะดือเด็กบางคนเนี่ยโคนสะดือมันจะลึกดึงขึ้นมาหน่อยให้เราเห็นโคนสะดือนะคะอันนึงจุ่มไปน้ำยานะยาจะเป็นสีม่วงๆอย่างนี้นะคะวิธีการเช็ดก็เหมือนการจับเชือกที่ผูกสายสะดือลูกนะคะ

จากที่อบรมเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาค่ะที่แม่หมวยนั้นจะต้องอาบน้ำลูกครั้งแรกค่ะแน่นอนนะคะว่าเด็กอ่อนตัวเล็กๆบอบบางบอบบางแล้วอาบน้ำครั้งแรกด้วยก็จะต้องเต็มไปด้วยทั้งความกังวลปนความตื่นเต้นเล็กๆนะคะแต่ว่าแม่หมวยของเรานะคะก็มีสัญชาตญาณความเป็นแม่ค่ะเรียกได้ว่าทำได้อย่างธรรมะธรรมแมงแล้วก็คล่องแคล่วมากทีเดียวค่ะ

0: น้องครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: กลัวอย่างแรกเลยกลัวแล้วก็กังวลอันนี้จะเกรงแบบเกรงมากเลยเพราะกลัวกลัวหลายอย่างกลัวลูกจะแบบโดนขอบกระมังอย่างเงี้ยกลัวลูกแบบโดนแบบโดนอะไรสักอย่างอ่ะคือกลัวเขาแบบหลุดมือเราอ่ะเขาตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิรู้อย่างเดียวสงสัยจะอาบลูกไม่สะอาด

0: ไปลูกไปโอ้แม่ขอโทษแม่ขอโทษ
1: นะครับก็ผ่านไปด้วยดี
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มาถึงคราวของพ่อตุ่นบ้างนะครับซึ่งพอพ่อตุ่นมาเจอกับลูกที่โรงพยาบาลกับแม่หมวยนะครับโอ้โหจากลักษณะภายนอกที่เราเห็นนะครับ
0: เป็นบล็อกเกอร์มาก
1: ลายสักเต็มตัวอย่างนี้เป็นบล็อกเกอร์อย่างนี้นะครับพอได้มาสบตากับลูกชายเท่านั้นแหละครับจากบล็อกเกอร์
0: ใจละลายเลย
1: กลายเป็นบลอสซ่าบลอสซ่าไปแล
0: ้
1: ว
0: อ่อนโยนมาก
1: ตาอ่อนโยนมากเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่แม่หมวยไม่ได้อยู่นะครับก็ปล่อยให้คุณพ่อกับคุณลูกอยู่ด้วยกันตามลำพังปรากฏว่าเหมือนกับน้องกีต้านะครับจะทดสอบความเป็นพ่อของพ่อตุ่นนะครับโอ้ร้องกันจ้าละหวั่นห้องเลยนะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับว่าพ่อตุ่นนั้นจะจัดการยังไงกับลูกกีต้าครับหลังจากที่พ่อตุ่นนะครับต้องเจอบททดสอบความเป็นพ
0: ่
1: อบทเรียนแรกแล้วเป็นยังไงครับพี่มา
0: ก็เรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วน้องกีต้าก็หยุดร้องได้นะคะเพราะว่าเข้ามาอยู่ในอ้อมอกของคุณแม่หมวยนั่นเองค่ะ
2: มาหาแม่แล้วไปทำ
3: แม่ไม่อยู่กับพ่อแล้วแม่ไม่อยู่กับตาแล้วเพราะว่าคนเก่งเด็กดี
0: พอได้เติมความรู้นะคะจากเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะคะบวกกับความรักที่ทั้งคู่มีให้กับลูกชายตัวน้อยนะคะรับรองว่าหลังจากนี้กลับไปที่บ้านนะคะทั้งคู่ก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: เอาอยู่ได้ส่วนอีกคู่หนึ่งของเรานะครับก็คือคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณพ่อออฟนั้นนะครับกับภารกิจแรกที่จะต้องมาดูแลชีวิตใหม่ตัวน้อยๆนะครับก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบายๆเลยครับ

0: ก็ไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ส่วนมากก็จะนอนร้องบ้างเวลาหิว
1: หิวถึงร้อง
0: เวลาหิวแล้วก็จะร้องก็จะดูอาการว่าร้องเพราะอะไรอย่างเงี้ยถ้าร้องเพราะหิวนมก็จะอ้าปากเหมือนแบบจะงับจะกินตลอดงับงับ
1: ถ้าร้องงั้นก็บางครั้งก็จะดูก่อนว่าฉี่ไหมอึไหมถ้าฉี่กับอึก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนให้กันเงียบ

0: เอาละครับได้เห็นบรรยากาศการพาลูกกลับบ้านนะครับของพ่อออฟแล้วก็แม่ก้อยต้องกลับมาถามพิธีกรหญิงของเราพี่มานะครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนพาลูกกลับบ้านพี่มา
1: ก็ต้องเรียกได้ว่าเอาชีวิตของเราทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกเขาหมอรุตดูแลเขาตั้งแต่เรื่องของการกินการนอนนะคะตื่นขึ้นมาการขับถ่ายการอาบน้ำอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญค่ะคุณแม่หลังคลอดลูกบางทีทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกมากจนลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองค่ะ
2: สิ่งที่ควรรู้และควรปฏิบัติสำหรับคุณแม่หลังคลอดคือคุณแม่ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะโปรตีนเพราะจะทำให้แผลหลังคลอด

0: อดหายเร็วยิ่งขึ้นครับสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกด้วยตัวเองอาหารที่ควรงดเว้นมีดังนี้ครับ 1. งดของหมักดองเพราะจะทำให้ลูกท้องเสียท้องเสียคือการถ่ายมากกว่า10ครั้งต่อวันแต่ละครั้งจะไม่มีเนื้อปนอยู่เลย 2. งดชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพราะจะทำให้ลูกร้องครวญนอนไม่หลับกระสับกระส่าย 3. ห้ามกินยาขับน้ำข้าวปลายาดองเหล้าหรือยาสตรีทุกประเภทโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ตกเลือดหลังคลอดและในระหว่าง6สัปดาห์แรกหลังคลอดอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์กันนะครับเพราะอาจจะทำให้บริเวณแผลผ่าตัดหรือแผลบริเวณนั้นฉีกขาดได้ครับ
1: รู้อย่างนี้แล้วนะคะคุณแม่ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อคุณภาพน้ำนมที่จะทำให้ลูกน้อยได้ดื่มกินด้วยค่ะ
2: เอาละครับทีนี้เมื่อกี้นะครับทั้งสองครอบครัวก็ดูเหมือนว่าจะผ่านบททดสอบแรกไปได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้เริ่มเข้าสู่บททดสอบที่2แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าครอบครัวของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟรวมถึงน้องกันนั้นนะครับจะต้องเจอบททดสอบอะไรบ้างไปติดตามชมกันครับ

0: เอาน้องวางก่อนเนาะต่อไปเป็นขั้นตอนของการตรวจหัวนมนะคะโอเคนะคะเต้านมไม่มีก้อนนะคะปกติดีต่อไปขออนุญาตตรวจหัวนมนิดนึงนะคะเป็นแม่ดูนะคะถ้าสั้นกว่า 0.4 ถือว่าสั้นเลยตอนนี้โอเคเนาะหัวนมไม่สั้นนะคะโอเคค่ะหัวนมด้านขวาปกติดีด้านซ้ายก็ปกติดีนะคะลานนมก็ยืดหยุ่นดีนะคะคุณแม่ทั้งสองข้างเลยเวลาน้องดูดนมคุณแม่น้องดูดอัพตรงนี้หรือดูดได้ถึงลึกถึงลานนม
1: ลึกถึงลานนม
0: ลึกถึงลานนมเลยนะคุณแม่ดูนะถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยถ้าน้องดูดแค่เนี้ยไม่มีน้ำนมเลยเมื่อไม่มีน้ำนมเนี่ยหัวนมคุณแม่ก็จะเป็นแผลเพราะฉะนั้นต้องให้น้องดูดถึงลานนมคุณแม่ดูนะนี่น้ำนมจะมาต่อเนื่องนะคะสม่ำเสมอด้านนี้ก็เช่นกันถ้าดูดแค่ตรงนี้คุณแม่จะเจ็บหัวนมแล้วหัวนมจะแตกต้องให้ดูดลึกถึงลานนมน้ำนมมาดีเลยนะคะคุณแม่เนาะรู้สึกว่าด้านขวาจะดูแดงนิดนึงเนาะเป็นแผลนิดนึงแต่ด้านซ้ายแค่แดงๆยังไม่ถึงกับเป็นแผลโอเคค่ะนะคุณแม่ดูนะขอตรวจนิดนึงนะคะดูว่ามีผังผืดระดับไหนโอ้คุณแม่เห็นไหมนี่เลยเส้นตรงกลางนะคะเรียกว่าผังผืดเนาะเป็นระดับเยอะเลยคุณแม่ติดปลายลิ้นเลยทำให้น้องกระดกลิ้นได้ไม่ดีนะคะวิธีก็คือเดี๋ยวคุณหมอเขาจะวิธีแก้ไขคุณหมอจะป้ายยาชาตรงนี้ค่ะตรงเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการคลิปออกนิดนึงนะคะ
2: เป็นไรนะคุณแม่เพราะว่าแม่ทุกคนพอรู้ว่าลูกเป็นอะไรคุณแม่ก็จะตกใจนะแต่นี่เป็นการแก้ไขที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดในการที่จะช่วยลูก

0: สวัสดีครับ
1: เข้าส่งปรึกษามาจากคลินิกนมแม่ใช่ไหมฮะ
0: คุณแม่รู้สึกว่ามีความผิดปกติไหมตอนที่น้องเขาดูดนมอะครับ
2: เจ็บหัวเรา
0: สองข้างเนี่ยคุณแม่ให้น้องดูดเนี่ยครับมันเหมือนกันไหมข้างไหนที่ดูดง่ายกว่าข้างไหนที่ดูดยากกว่า
2: ข้างขวาจะดูดง่ายกว่า
0: ถ้างั้นลองให้ดูข้างซ้ายดิว่ามันมีปัญหาอย่างไรนะครับเนี่ยตอนที่เขาดูดเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่ามีลิ้นมาเลียที่หัวนมไหมครับเป็นลิ้นทุกครั้งไหมฮะ
2: ช่วงแรกๆกับทุกครั้งช่วงดูด
0: แล้วคุณแม่ลองดันเข้าไปนิดคุณแม่พิงไปแล้วดันไปนิดอย่างเงี้ยมันจะดูดีขึ้นไหม

อย่างน้องกันตะพงเนี่ยมีปัญหาเรื่องการดูดนมคุณแม่ใช่ไหมฮะดูดนมมารดาเนี่ยนะครับนี่เราตรวจดูแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยก็มีลักษณะที่หัวนมเนี่ยปกติดีนะครับแต่มีปัญหาที่น้องก็มีพังผืดใต้ลิ้นเนี่ยค่อนข้างยาวครับยาวมาถึงระดับที่เราถือว่าเป็นมากนะครับครับเนี่ยก็ทำให้ปลายลิ้นเขาขยับได้ไม่ค่อยดีนะเวลาการดูดนมเนี่ยต้องเด็กจะต้องแลบลิ้นออกไปนะไปเลียที่ลานหัวนมแล้วดึงกลับเข้ามาเมื่อถ้าลิ้นมันติดก็จะออกไปไม่ค่อยได้ดีใช่ไหมครับเขาก็เลยมีปัญหาเขาก็พอดูดได้นะครับแต่ว่าดูดได้ไม่มีประสิทธิภาพ 100% เนี่ยครับคือถ้าพังผืดตัดออกลิ้นมันยื่นออกมาได้มากขึ้นลิ้นน้องยื่นมาก็จะช่วยในการดูดได้

0: ื่นออกไปนะครับอาจจะมีเลือดออกบ้างนิดหน่อยนะครับเหมือนกระเจาะเลือดอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีเลือดออกบ้างนิดหน่อยแล้วก็สักพักนึงก็จะหยุดนะแล้วคุณแม่ก็เอากลับมาให้คุณแม่ก็จะสามารถดูดนมได้ทันทีโอเคไหมถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับ
1: โอเคค่ะ
0: กังวลมากไหม
1: ไม่ค่อยกังวลแล้ว
0: ไม่ค่อยกังวลแล้วนะครับโอเค
2: เอาละครับเมื่อน้องกันนะครับจำเป็นจะต้องผ่าตัดเอาพังผืดใต้ลิ้นออกซึ่งรับรองว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนแน่นอนครับ

0: ไงครับเวลาดูดคุณแม่รู้สึกความรู้สึกว่าเป็นยังไงฮะ
1: เริ่มใช้ลิ้นมากข
0: ึ้
1: น
0: ใช้ลิ้นมากขึ้นนะรู้สึกว่ามีลิ้นมาดูดมากขึ้นนะครับความเจ็บปวดเป็นยังไงฮะความเจ็บปวด
1: เบาลง
0: เบาลงนะครับ
1: แต่ยังมันเป็นแผลอยู่
0: ยังเป็นแผลอยู่อาจจะเจ็บนิดหน่อยนะครับสักพักนึงก็จะดีขึ้นก็พวกนี้พอแผลหายเนี่ยมันก็จะความเจ็บก็จะดีขึ้นอีกนะครับก็ไม่เป็นไรให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับถึงแม้จะเจ็บนิดนึงก็ต้องทนๆเอาเพราะว่าพอดูได้ดีแล้วแผลจะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องที่ใต้ลิ้นนะครับอาจจะมีรอยเหมือนเป็นแผลถลอกนิดนึงนะเป็นรอยขาวๆเกิดขึ้นนะฮะคุณแม่ก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปขัดออกนะครับมันเลือดมันจะออกนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: กรณีเด็กที่มีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นนะครับคุณหมอแจ้งมานะครับว่ามีเด็กที่มีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นกว่า 16% เลยทีเด
3: ีย
2: ว
3: ไม่น้อยเลยทีเดียวนะ
2: คุณหมอยังแจ้งมาอีกนะครับว่าปัญหาที่แน่ชัดยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าลองสังเกตดูดีๆเนี่ยทุกคนก็จะมีพังผืดใต้ลิ้นเหมือนกันหมด
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วแต่ว่าใครจะมากจะน้อยแค่นั้นเองครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมก็ลองสังเกตลูกหลานนะคะว่ามีโอกาสที่จะมีพังผืดใต้ลิ้นมากเกินไปหรือเปล่านะคะสังเกตได้ว่าจะมีผลต่อการดื่มนมจากเต้าของเด็กๆนะคะรวมถึงถ้าโตขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการพูดไม่ชัดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากสงสัยนะคะก็มาปรึกษาได้ที่คุณหมอโรงพยาบาลศิริราชค่ะ
2: เอาละครับวันนี้เป็นพ่อเป็นแม่หมดเวลาเรื่องแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบพูหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบพูไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: ของจริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าว
4: นี่ไฟใช่เหรอ
1: จริงอะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริง
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้

0: ยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
1: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
1: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
3: ค่ะ
1: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
3: ค่ะแม่
1: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
3: เหรอคะแม่
1: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
3: ะ
1: โอเคไหมคะ
3: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
0: ใช่ค
3: ่
0: ะ
1: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่านี่คะ
3: ได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยเ
0: อ๊
1: ะมาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพฤหัสบดี11มีนาคม2564ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: ดาวพิศราค่ะแล้ววันนี้อยู่กับอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะพร้อมตอบคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพให้กับคุณผู้ชมแล้วค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะอาจารย์หมอเต้ค่ะอยู่ข้างน้องดาวเลยนะคะ
1: อ
0: าจารย์นายแพทย์อัครวิทย์พูนสมบัตินะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอเต้นะคะ
1: อาจารย์เต้สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอปูอยู่ด้านนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศศิษย์สิงหทัศน์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะ
1: สวัสดีอาจารย์ปูนะคะวันนี้นะหลากหลายคำถามนะคะเพราะว่าอาจารย์เต้ค่อนข้างจะกว้างสำหรับอายุรกรรมนะคะอาจารย์ปูก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดอุบัติเหตุตะกี้เกือบได้เป็นคนไข้อาจารย์ปูเล่นเซิร์ฟบอร์ดมาเล่นเซิร์ฟบอร์ด
0: คือหมายถึงว่าทั้งสองท่านนะทั้งน้องดาวและอาจารย์หมอเต้
1: อาจารย์เต้กับดาวเล่นเซิร์ฟบอร์ดอยู่หน้าแล้วอาจารย์ปูบอกว่าเดี๋ยวก่อน
2: อาจารย์เต้จะมาเล่นโชว์ใช่ไหมถ้าโชว์ได้ไป

0: อย่าเลยครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรายการสดแน่นอนคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนนะคะถามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างช่องทางแรกค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราเริ่มไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมสามารถไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์รายการได้ที่สำคัญถามคำถามได้ด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมที่จะถามคำถามไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าในแฟนเพจนะคะรบกวนขอรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอเต้อาจารย์หมอปูด้วยค่ะรายละเอียดที่อยากได้นะคะอย่างน้อยที่สุดต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะแพ้ยาไหมอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังเป็นอยู่แล้วสงสัยอยากถามอาจารย์อยากได้รับคำตอบมีอาการอะไรอย่างไรนะคะถามมาแล้วก็บอกข้อมูลเหล่านี้ให้ละเอียดนะคะ
2: มีคำถามเก็บตกนะคะเนื่องจากว่าแต่ละวันมีคำถามที่ทยอยส่งเข้ามากันเยอะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยรีบส่งเพราะว่าจะเรียงตามคิวนะคะเริ่มจากคำถามแรกก่อนค่ะบอกว่าคุณพลอยอายุ24ปีน้ำหนัก50ส่วนสูง165เซนติเมตรบอกว่าทานซีเรียลช็อกโกแลตแล้วใส่นมวัวทีนี้ปัญหาคืออย่างนี้อาจารย์คะพอถ่ายอุจจาระออกมาสังเกตว่าจะมีน้ำมันลอยอยู่ข้างบนเป็นทุกครั้งที่ทานถ้าทานนมวัวปกติจะไม่เป็นอาจารย์ขาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรและอีกอย่างนึงคุณพลอยบอกว่าเป็นคนที่มีอาการท้องอืดบ่อยมากจะเกี่ยวกันหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์มีอาการปวดท้องไหมนะครับจริงๆก็ต้องดูครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราย่อยที่เป็นมันลอยนะครับจริงๆก็ต้องไปดูก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นมันลอยจริงหรือเปล่านะครับถ้ามันลอยที่มันมีความผิดปกติคือเราเรียกว่าอุจจาระออกมานะครับก็คือการย่อยไขมันที่ผิดปกติไปนะครับนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากโรคที่เป็นเรื่องของการย่อยไขมันที่ผิดปกติก็คือการที่มีตับอ่อนผิดปกตินะครับซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วถ้าอายุไม่เยอะนะครับโดยมากมักจะเจอในคนไข้ที่กินเหล้าเยอะๆนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้ตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะครับนี่เพิ่งอายุน้อยต้องมาตรวจแล้วครับว่าจริงๆแล้วอุจจาระที่ว่ามันลอยนั้นเป็นมันลอยจริงหรือเปล่านะหรือเป็นอย่างอื่นนะครับงั้นถ้าเกิดว่ากรณีที่มันลอยจริงนะครับมีคนต้องมาดูนะครับว่าตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจริงหรือเปล่าหรือมีอาการย่อยไขมันที่ผิดปกติไปนะครับแต่ถ้าฟังดูเหมือนไม่แน่ใจว่ากินนมวัว
2: หรือไม่ทานนมวัวก็ไม่เป็นถ้าทานนมวัวอย่างเดียวแต่ถ้าใส่กับซีเรียลช็อกโกแลตจะเป
0: ็นก็ต้องมาซัพพอร์ตเรื่องอาหารแล้วครับว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการย่อยผิดปกติหรือว่ามีอาการแพ้อาหารหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องถ้าสงสัยจริงๆแล้วยังไม่หายอันนี้สงสัยให้มาตรวจแล้วล่ะครับ
2: ค่ะแต่ว่าคุณพลอยก็คือหลายๆท่านหลายๆบางครั้งอาจารย์หมอมาแล้วบอกว่าคนเราบางครั้งถ่ายอุจจาระแล้วมันบอกโรคได้บางคนไม่เคยดูอุจจาระที่ถ่ายเลยเสร็จแล้วก็กดแต่ว่าคุณพลอยคือยังหันแบบสังเกตว่าอุ้ยมีความผิดปกติ
0: ใช่ครับ
2: มีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเป็นอุจจาระอาจารย์เต้ขอข้อมูลหน่อยว่าถ้าผิดปกติสังเกตอะไรที่เป็นสัญญาณบ้างคะ
0: อันดับแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าลักษณะการถ่ายเราเปลี่ยนไปจากเดิมไหมนะครับสมมติเราถ่ายทุกวันวันละครั้งก่อนเป็นประมาณนี้ทุกครั้งเป็นหลิวเรื่อยๆแล้ววันใดคืนวันใดวันหนึ่งมันเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นถ่ายผิดปกติไปถ่ายถี่ขึ้นถ่ายยากขึ้นถ่ายไม่ออกอันนี้เราเรียกลักษณะของลำไส้ที่เปลี่ยนไปจากเดิมนี้ต้องมาตรวจนะครับเพราะว่าเราเรียกว่าภาษาหมอเรียกว่า bad habit change ครับนี่ต้องหาสาเหตุในคนสูงอายุอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีมะเร็งก็ได้นะครับหรือมีเนื้องอกหรือมีอย่างอื่นในคนอายุน้อยๆก็อาจจะเป็นลักษณะของลำไส้แปรปรวนก็ได้นะครับนี่ปัญหาต่อมาคือสีอุจจาระนะครับถ้าสีมันเปลี่ยนไปนะครับเป็นจริงแล้วอุจจาระเนี่ยสีตั้งแต่เหลืองไปถึงน้ำตาลเข้มขึ้นกับคอนเทนต์ของอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับแต่ถ้ามันสีดำผิดปกติอันนี้คือเลือดนะครับเพราะฉะนั้นก็ดำนี่คือดำปี่นะครับง่ายๆคือคล้ายๆเฉาก๊วยคล้ายๆยางมะตอยแล้วแต่คนจะเปรียบเทียบนะครับนั้นถ้าเป็นสีดำแบบนั้นคงต้องมาตรวจดูว่าจริงๆมันเป็นเลือดหรือเปล่านะครับอันที่สองสีซีดผิดปกติมันไม่ค่อยเหลืองมันกลายเป็นสีขาวๆคล้ายๆกระดาษอันนั้นแปลว่าลักษณะของที่มีท่อน้ำดีอุดตันนะครับทำให้มีภาวะที่อุจจาระมันสีหรือซีดลงนะครับมีสีอะไรนะมีสีเทานะครับสีเทาก็จะมีลักษณะของเป็นเลือดออกผสมกับอุจจาระที่เป็นสีซีดก็ทำให้มีโรคบางอย่างเกิดขึ้นได้นะครับมันมีหลายๆสีที่ผิดปกติไปจากเดิมงั้นแน่นอนเวลาเราปึ๊บเสร็จดูสักนิดนึงสีเราเปลี่ยนไหมนะครับแล้วถ้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็อาจจะต้องมาดูหน่อยนะฮะอย่างที่บอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าอุจจาระสีเข้มขึ้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้บอกเรื่องเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งนะครับนะดังนั้นสีตั้งแต่สีน้ำตาลเล่นตั้งแต่สีเหลืองเปลี่ยนสีน้ำตาลเข้มนะครับถือว่าปกติอีกอันนึงสุดท้ายก็คือเลือด
2: มุกเลือด
0: เป็นมุกเลือดนะครับงั้นอันนี้ถ้ามีเลือดจริงก็ต้องมาดูแล้วล่ะครับว่าเลือดออกตรงไหนก็ต้องซักประวัติและตรวจร่างกายนะคร
2: ับ
0: อ
2: ันนี้คือการดูคร่าวๆตรวจสุขภาพคร่าวๆจากอุจจาระ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณหงแดงนะคะบอกว่าเรียนถามคุณหมอนะคะเป็นเพศหญิงอายุ65ปีรับประทานยาแอสไพริน81มิลลิกรัมวันละ1เม็ดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจำเป็นต้องหยุดยาเพื่อส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่กลับมารับประทานยาอีกครั้งเมื่อวานนี้แต่อีก2สัปดาห์เนี่ยต้องผ่าตัดฝังรากเทียมนะคะคือฝังรากเทียมฟันจะต้องหยุดยาแอสไพรินก่อน1สัปดาห์นะคะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหมคะจริงๆแล้วแอสไพรินเขาทานเพื่ออะไรนะคะยา
0: อายุเยอะใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ม
1: ี
0: โรคประจำตัวเป็นโรคใช่ไหมครับแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับ
1: โรคไม่ได้บอกค่ะแต่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ก็เลยจำเป็นต้องอยู่แต่ว่ากลับมาทานแล้วและเดี๋ยวจะต้องอีก2สัปดาห์เนี่ยต้องไปฝังรากเทียมฟันนะคะ
0: คือแอสไพรินนี่เป็นยาเขาเรียกว่าป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับหรือว่าจริงๆเป็นยาต้านเกล็ดเลือดนั่นเองนะครับทำให้การเกาะตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือพูดง่ายๆคือเราจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัว
1: ครับ
0: ฉะนั้นเรามี2ในแง่มุมก็คือ1ในคนไข้ที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรหรือมีความเสี่ยงบางอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีประวัติที่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคเส้นเลือดผิดปกตินะครับเส้นเลือดอุดตันพวกนี้เราก็ให้ยาแอสไพรินเพื่อป้องกันนะครับนี่คือกรณีที่เป็นใครเรียกว่าป้องกันก่อนจะเกิดโรค
1: ครับ
0: อีกอันนึงคือถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วเส้นเลือดหัวใจอุดตันเส้นเลือดสมองอุดตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพวกนี้เราให้เพื่อรักษาโรคนะครับอันนี้2อันนี้ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าอันนึงเป็นโรคอันนึงป้องกันโรค
1: ครับ
0: ถ้าเป็นแบบแรกคือป้องกันโรคก็คืองั้นหยุดได้ไม่เป็นไรนะครับก็คือพวกนี้ไม่ได้เป็นอะไรเราให้เพื่อป้องกันในอนาคตแต่ถ้าจำเป็นต้องไปทำหัตถการต้องผ่าตัดต้องทำฟันอะไรก็แล้วแต่ก็หยุดไปก่อนถ้าผ่าตัดเรียบร้อยดีอะไรดีค่อยกลับมากินใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่สองก็คือกินเพื่อรักษาโรคเช่นมีเส้นเลือดหัวใจอุดตันต้องใส่กดลวดขยายหลอดเลือดพวกนี้จำเป็นต้องหาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะครับว่าสามารถหยุดได้ไหมนะครับเพราะบางอย่างอ่ะหยุดไปปุ๊บมันทำให้เส้นเลือดอุดตันก็อันตราย
2: หยุดเองไม่ได
0: ้
2: ถ
0: ้
2: าเกิดว่าทานเพื่อรักษาโรคอาจารย์บอก
1: ดังนั้นไม่แน่ใจว่าคุณหงแดงต้องทานแอสไพรินเพื่ออะไรนะคะรักษาหรือป้องกันนะคะถ้ารักษาปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะ
2: มามีคำถามมาจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณพรชัยอายุ80ปีค่ะน้ำหนัก68ส่วนสูง167ซมบอกว่าโรคประจำตัวคือเบาหวานแล้วก็ความดันสูงอยากทราบว่าอายุ80จำเป็นไหมอาจารย์ที่ต้องไปฉีดยาป้องกันหรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่งูสวัดและปอดบวมถ้าจำเป็นหรือควรจะฉีดต้องฉีดที่ไหนและค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ
0: อันนี้มี3คำถามนะครับเพราะว่าวัคซีนแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับจริงๆอายุเยอะเป็นความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นอันดับแรกก่อนไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดใหญ่จริงๆแล้วเราก็ฟุ้งวันก็เป็นไข้หวัดใหญ่กันอยู่ครับเป็นได้เพราะฉะนั้นแต่ในคนสูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมันลงปอดทำให้เกิดปอดอักเสบปอดบวมที่รุนแรงขึ้นได้ฉะนั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้จำเป็น
1: และ
0: เหมือนกับสนับสนุนที่ฉีดนะครับจริงๆถามว่าฉีดทุกปีไหมเฉพาะ1ปีเนี่ยเขาจะพยากรณ์ว่าสายพันธุ์อะไรมันจะระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเราฉีดทุกปีเพราะว่าสายพันธุ์แต่ละปีมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราฉีดไปปุ๊บถามว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอฉีดยังเป็นไข้อยู่ก็มันไม่ได้ป้องกัน
2: 100%
0: แต่มันทำให้ความรุนแรงของโรคน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นไข้หวัดนะครับแต่ว่าทำให้ไข้หวัดใหญ่ที่เป็นเนี่ยมันเป็นรุนแรงน้อยลงและไม่กระจายลงปอด
2: โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
0: ใช่ครับและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับงูสวัดเนี่ยจริงๆแล้วงูสวัดเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในปมประสาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ติดเชื้อตั้งแต่เด็กๆนะครับแต
1: ่
0: หลายๆคนก็มีอยู่แต่วันที่ร่างกายอ่อนแอนะครับทำให้ไวรัสนี้มันก็ออกมามันออกมาแล้วเป็นไงก็คือตามเส้นประสาทที่นั้นๆนะครับก็จะเห็นว่ามีผื่นขึ้นเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นตามเส้นประสาทต่างๆขึ้นที่หน้าเราก็จะเห็นที่หน้าขึ้นที
2: ่ลำ
0: ตัวเราก็เห็นที่ลำตัวพวกนี้ก็คือทำให้มีอาการปวดปวดแสบปวดร้อนเพราะเป็นเส้นประสาทอักเสบนะครับ
2: ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับคนวัยอื่นเป็นหนักกว่า
0: เป็นมากขึ้นครับเป็นบ่อยมากขึ้นงั้นถามว่ามีความจำเป็นไหมเราฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นรุนแรงนะครับปอดบวมจริงๆแล้วคนสูงอายุก็ มีโรคประจำตัวก็จะปอดบวมได้ง่ายเพราะว่าปอด

0: วมส่วนใหญ่ใช้คำว่าเป็นนิวโมคอคคอลวัคซีนซึ่งเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับอันนี้ฉีด2ครั้งเท่านั้นเองปีนี้ฉีด1ครั้งกระตุ้นปีหน้าอีก1ครั้งสามารถป้องกันได้ตลอด
1: ชีวิต
0: เพราะนั้นคุ้มไหมคุ้มที่จะฉีดนะแต่ราคาแต่ละตัวนี่ก็หลักพันนะครับ
1: อย่างไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐอาจจะไม่ถึงพันอาจจะเป็นหลักร้อยไปปลายไหมอาจารย์
0: ขึ้นกับสายพันธุ์แต่ละปี
1: สายพันธุ์แต่ละปีด้วยแล้วงูสวัดประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์
0: จำไม่ได้
2: น่าจะมูสวัสดิ์นี่น่าแพงสุดแล้วใช
1: ่
2: แต่เป็นหลักพันนะครับไม่ถึง
1: ที่ทราบคือปอดอักเสบหรือปอดบวมเนี่ยแพง
0: ประมาณ 2,000 กว่าบาท
1: 2,000 กว่าบาทแต่ต้อง2เข็มถูกไหมอาจารย์ค่ะแต่นะอาจารย์แนะนำว่าถ้ามีกำลังที่จะฉีด
0: คือพวกนี้เป็นคือพวกนี้เป็นคล้ายๆกับออปชันเน
1: า
0: ะ
1: วัคซีนทางเลือก
0: ใช่เป็นออปชันนะเพราะนั้นฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้แต่ถ้ามีสตังค์ถามว่าฉีดไหมฉีดก็ดี
1: ดีกว่า
3: ฉีดแล้วคุ้มนะคะ
2: สวัสดิ์ถึงแม้เคยเป็นก็แนะนำ
0: ให้ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นแบบกระจายนะครับ
3: ค่ะนะคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมถามคำถามได้ในทุกเรื่องทุกโรคนะคะอาจารย์หมอปูอาจารย์หมอเต้พร้อมตอบเมื่อสักครู่คุณหงแดงให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วบอกว่ารับประทานแอสไพรินนะคะเพื่อเป็นการป้องกันขอบคุณอาจารย์หมอเต้มากๆเลยนะคะ
1: ป้องกัน
3: แล้วก็คุณรัชนีฝากทักทายอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะคุณอรุณีบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ48ปีชอบทานผักทุกวันเลยเวลาถ่ายจะพบว่ามีกากผักที่ทานไปกับอุจจาระแทบทุกครั้งถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ผิดปกติไหมคะ
0: จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า
3: เคี้ยวไม่ละเอียดไหมคะอาจารย์
0: ไม่เชิงเคี้ยวละเอียดจริงๆต้องถามว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะครับไม่มีน้ำย่อยสำหรับย่อยกากใหญ
2: ่ค่ะ
0: เราไม่เหมือนวัวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินยาแล้วก็ย่อย
0: ที่กินยาเราสามารถย่อยพวกพืชได้แล้วเราของเราไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่เรากินผักเข้าไปแล้วไม่สามารถย่อยกากใยพวกนี้ได้แล้วก็จะเห็นผักออกมาบางคนเป็นใบๆเลยนะครับก็เป็นไปได้งั้นโดยส่วนมากเราไม่สามารถย่อยเซลลูโลสที่อยู่ในผักได้นะฮะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับ
1: ถ้าไม่ออกมาสิไม่ปกติใช่ไหม
0: บางคนก็แต่บางคนมันผสมกับอุจจาระเราก็จะไม่ได้
1: เห็นแต่อันนี้คือเป็นใบๆเป็นกากออกมาแต่ว่าการทานอาหารกากใหญ่ก็เป็นเรื่องดีต่อระบบ
0: จริงๆเป็นเรื่องดีครับเพราะแนะนำให้ก็กินประจำก็ดีแล้วทำให้ลดโอกาสการเป็นไอ้น้ำพุท
1: ้
0: องผูกเรื้อรัง
1: เพราะฉะนั้น
0: การกินผักกินผลไม้ทุกวันเพิ่มกากในลำไส้ก็ทำให้ถ่ายง่ายขึ้น
3: ดีค่ะพูดถึงฤทธิ์ดวงก็มานะคะคำถามจากคุณประสิทธิ์นะคะอายุ46ปีน้ำหนัก70สูง169นะคะบอกว่าเป็นฤทธิ์ดวงเหมือนมีติ่มเนื้ออยู่ตรงก้นเลยแต่สามารถขับถ่ายได้เป็นปกตินะคะไม่มีอาการเลือดออกและไม่รู้สึกเจ็บอยากทราบว่าถ้าปล่อยเอาไว้แล้วไม่ผ่าออกมันจะเป็นอันตรายไหมเป็นติ่งเนื้อตรงก้นค่ะสีดวง
2: จริงๆถ้าเป็นติ่งเนื้ออาจจะเป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอกนะครับถ้าเจออยู่ตลอดเวลาม
3: ันจะมีทั้งข้างนอกและข้างในใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยฤทธิ์สีดวงเนี่ยไม่กลายเป็นเนื้อลายนะครับนี่คนละเรื่องกันนะครับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อลายได้แล้วก็ถ้าอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าออกแต่วันดีคืนดีอาจจะเกิดการอักเสบได้การอักเสบก็คือมีเลือดมาขังอยู
1: ่
2: คนไข้ก็จะมีการปวดนะอยู่สัก 3-4 วันแล้วก็อาการจะดีขึ้นนะครับการรักษาเนี่ยจริงๆอย่างเงี้ยการรักษามีวิธีเดียวคือต้องตัดทิ้งก็คือผ่าตัดทิ้งแต่เราไม่ค่อยแนะนำให้ผ่านะเพราะมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรไม่ได้มีเลือดออกอะไรหรือเป็นคนที่ช่วงที่อักเสบปวดเยอะๆหรือว่ามีการอักเสบบ่อยๆอ
1: ัน
2: นี้ถึงพิจารณาที่จะผ่าตัดนะครับจริงๆอยู่กับมันได้นะครับ
3: อยู่กันอย่างมีความสุข
2: ใช่ครับ
3: แต่คนที่อาศัยกันไปไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
2: แต่ถ้าระวังอย่าให้ท้องผูกเยอะๆหรือท้องเสียเยอะๆที่จะอักเสบขึ้นมาได้
1: ถ้าเบ่งเยอะๆมีเลือดมาคั่งจะอักเสบอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: คือฤทธิ์ดวงภายนอก
2: ฤทธิ์ดวงภายนอกอักเสบ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะมีอีกอันนึงเรื่องไส้ติ่งขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ปูเลยเพราะว่ามีความสงสัยเรื่องไส้ติ่งเหมือนกันคุณสมพงษ์บอกว่า10ขวบผ่าตัดไส้ติ่งแตกหมายถึงแตกแล้วนะคะผ่ามา10วันยังต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะมีไข้และน้ำที่ปอดที่เป็นอยู่คืออาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดหรือเปล่าอาจารย์คะหรือต้องใช้เวลานานแค่ไหนอาการถึงดีขึ้น
2: ปกติไส้ติ่งแตกเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อนะครับภายในช่องท้อง
1: ค่ะ
2: นะครับการรักษาเนี่ยถ้าไส้ติ่งแตกต้องโดยส่วนใหญ่นะครับเกือบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ต้องผ่าแล้วก็ไส้ติ่งออกนะครับหลังจากออกเนี่ยจะดีขึ้นแต่บางกลุ่มเนี่ยพอมีการติดเชื้อแล้วก็จะมีการมีน้ำนะครับน้ำต่างๆอาจจะมีการขัง
1: นี่ที่เขาม
2: ีการอักเสบขังตามจุดต่างๆถ้าขังอยู่ใกล้ๆไดอะแฟรมก็คือกระบังลมนะครับบางทีทำให้น้ำเนี่ยไปที
1: ่ปอด
2: ได้ก็คือมีรีแอคชั่นไปที่ปอดได
1: ้
2: นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยร่างกายจะจัดการน้ำพวกนี้ได
1: ้ให้กับเขาออกเรนออกมา
2: คือเราจะดูดซึมกลับไปได้เองยกเว้นบางกรณีที่น้ำที่ขังอยู่มันเยอะมากๆก็อาจจะต้องมีการเจาะระบาย
1: เป็
2: นการช่วยนะครับ

0: ให้ยาฆ่าเชื้อไปเรื่อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีข
1: ึ้นแต่อันนี้ถือว่าปกติแต่ต้องรอให้อาการค่อยๆดีขึ้น
0: ใช่ครับใช่
1: แต่ไม่ควรปล่อยไส้ติ่งแตก
0: ไม่ควรครับ
1: ค่ะ
2: ถูก
0: ไหมอาจารย์ไส้ติ่งแตกนี่อันตราย
2: เสียชีวิตจากไส้ติ่งแตกเนี่ยที่เสียชีวิตเพราะอะไร
0: ก็คือมีการติดเชื้อนะครับในช่องท้องพอไส้ติ่งแตกมาก็จะมีเรื่องของอุจจาระหรือว่าสิ่งอย่างต่างๆเนี่ย
2: ส
0: กปรกนะครับปนมาในช่องท้องปกติช่องท้องเราเป็นสิ่งที่สะอาดนะครับไม่มีอะไรปนเปื้อนออกมาพอมีเชื้อโรคปนเปื้อนมันก็จะดูดซึ
2: ม
0: เชื้อโรคเนี่ยจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ติดเชื้อกระแสเลือดเสียชีวิตได
1: ้อาจารย์ปูครับ
3: อาการของไส้ติ่งก่อนจะแตกนี่มีอาการยังไงบ้างครับ
0: เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือจะมีอาการปวดท้อง
2: ข้างไหนคะอาจารย์หลายคนชอบคำเอ้ยอะไรนะ
1: ข้างขวา
2: ขาขวาซ้ายหรือคำกันใหญ่เบิดกันใหญ่
0: ตอนแรกเป็นเริ่มปุ๊บเนี่ยจะปวดแบบไม่ชัดเจน
1: มวน
0: ปวดทั่วๆมันก็ปวดแถวๆคล้ายๆโรคกระเพาะก็มีนะครับสักพักนึงผ่านไปสักระยะนึงจะเริ่มมีการปวดชัดเจนที่ด้านขวาแล้ว
2: ขวาน
0: ะคะในคนที่มีไส้ติ่งอยู่ข้างขวาคนส่วนใหญ่จะมีไส้ติ่งอยู่ข้างขวาม
1: ีบางคนอยู่ข้างซ้ายเหรอคะ
0: มีเหมือนกันก็คือเป็นการลักษณะทางกายภาพของร่างกายที่ผิดปกติ
1: สลับข้าง
0: สลับข้างกันนะครับนะแต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ด้านขวาล่างนะครับใต้สะดือลงมาประมาณนิดนึงแล้วก็อยู่ด้านขวาแล้วก็จะปวดตรงนี้มากเลยแล้วก็อาจจะมีไข้ร่วมด้วยแล้วมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยอาจจะมีบางคนจะมีถ่ายเหลวร่วมด้วยนะครับนะจริงๆถ้ามีอาการปวดข้างขวาเนี่ยลองให้ใครกดดูสักนิดดูนะ
2: ถ้ากดแล้ว
0: นิดเดียวโอ้โหสะดุ้งโยงเลยครับจะเจ็บมาก
1: เคยมีอาการสงสัยที่บอกเราไปห้องฉุกเฉินแล้วคุณหมอบอกว่าคุณดาขอกดหน่อยถ้ากดเรากระเด้งตัวขึ้นมาคือไส้ติ่งเขาก็จะกดตรงที่อาจารย์ปูบอกเลยถ้าเป็นกลางค่ำกลางคืนอาจารย์ปูทำไงดี
0: ก็ต้องไปครับ
1: ฉุกเฉินเลย
0: ฉุกเฉินห้องฉุกเฉินเลยครับ
1: ด่วนเลย
0: ด่วนเลยครับก็คืออย่างที่บอกคือเรากลัวที่จะแตกนะครับซึ่งบอกไม่ได้หรอกแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเยอะเนี่ยถ้าไม่เกิน24ชั่วโมงโอกาสแตกก็จะน้อยแต่ว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ
3: ยกเว้นที่ปวดมานานแล้วไม่รู
0: ้ใช่ใช่
2: มันทนได้แล้วไม่รู้ว่าคือไส้ติ่ง
0: ครับ
2: โอ้อันนี้อันตรายด้วยคุณผู้ชมถ้ารู้สึกปวดปวดแล้วแบบไม่หายสักทีแล้วกดที่บริเวณท้องขวาแล้วแบบโอ้โหกระเด้งตัว
0: ไม่แน่ใจนี่ไปโรงพยาบาล
2: ดีกว่า
0: ครับ
2: เพื่อความปลอดภัยนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจนะคะของรามาชาแนลที่เราไลฟ์สดในตอนนี้นะคะคุณอาทิตยาบอกว่าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดนแมวกัดแขนแล้วไปฉีดยาคุณหมอให้ฉีดยาพิษสุนัขบ้า2เข็มและบาดทะยัก1เข็มโดยวันที่23เนี่ยฉีดพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักพร้อมกันวันที่26กุมภาฉีดพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้ายแต่ทุกวันนี้เนี่ยยังมีอาการปวดตึ๊บๆนะคะบริเวณที่โดนฉีดยาอยู่อยากทราบว่าอันตรายไหมคะวันนี้เพิ่ง11มีนาคม
0: ก็
2: แต่ฉีดตั้งแต่ล่าสุดก็คือ26
0: ถ้าปวดบริเวณที่ฉีดนี่อาจจะต้องมาดูนะครับแต่ถ้านานขนาดนี้นี่โอกาสมีปัญหาที่ค่อนข้างน้อยน
2: ะ
0: แต่บางคนก็มีเหมือนกันเช่นมีการติดเชื้อนะครับแต่น้อยมากเลือดที่ฉีดปกติพวกนี้อาจจะฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อ
2: ะ
0: นะครับก็ทำให้มีเลือดออกอยู่บริเวณ
1: กล้ามเนื้อ
0: ได้ก็จะมีการปวดบวมอะไรได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ถึงขนาดว่ามีไข้บวมแดงร้อนอะไรรอบๆผิวหนังบริเวณที่ฉีดเนี่ยค่อนข้างจะรอดูอาการไปก่อนได
2: ้ะ
0: นะครับ
1: เพราะว่าผ่านมาพอสมควรแล้วอาจารย์บอกถ้ามีเอฟเฟกต์อะไรน่าจะก่อนหน้านี
0: ้
1: แล้วนะคะเอาต้องเอาอะไรประคบดีอาจารย์เต้ถ้าสมมติการแพ้วัคซีนสมมติว่าคนทั่วไปเวลาฉีดแล้วบวมแดงอย่างเงี้ย
3: ส่วนใหญ่ก็จะถ้าแพ้ก็คือพวกวัคซีนเป็นโปรตีนนะครับอันถ้าฉีดเข้าไปแล้วมีอาการแพ้ก็จะบวมแดงมีผื่นขึ้นนะครับอันโดยทั่วไปอย่างที่อาจารย์ปูว่าส่วนใหญ่วัคซีนผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยนะครับยกเว้นบางคนจริงๆอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยบางคนจะมีอาการ
2: แพ้ไข่
3: นะครับเพราะฉะน
2: ั้น
3: ก็ขึ้นกับโปรตีนของเรานะครับแต่โดยส่วนมากมักจะมีมักจะปลอดภัยอะครับถ้ามีอาการแพ้ก็คือมีบวมบ้าง
2: ใ
3: ช่ครับ
1: มาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณพิมพ์อายุ79ปีนะคะน้ำหนัก70ส่วนสูง156เซนติเมตรค่ะให้ข้อมูลบอกว่าโรคประจำตัวของคุณพิมพ์คือความดันสูงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตกเก้าอี้อาจารย์ก้นกระแทกตอนนี้เจ็บเอวมากควรไปพบแพทย์หรือไม่ 3-4 วันผ่านมาแล้วอาจารย์ปู
0: คืออายุประมาณขนาดนี้นะคร
1: ับเกือบ80
0: ใช่แนะนำว่าน่าจะไปพบแพทย์
1: สักหน่อย
0: ใช่เพราะว่ามันมีโอกาสที่กระดูกเนี่ยจะบางนะครับบางคนเนี่ยมีการเจ็บสะโพกเจ็บเอวและมีเหมือนกันที่กระดูกต้นขานะครับกระดูกต้นขาหักมีการทรุดลงนะครับบางทีอาจจะพอที่จะเดินได้แต่ว่าพอไปเอ็กซเรย์ดูเนี่ยจะเห็นว่ามีการหัก
1: ต้องเอ็กซเรย
0: ์
1: บางคนคิดว่าแบบแค่ฟกช้ำแต่จริงกระดูกอาจจะร้าวนิดหน่อย
0: ครับอีกอันนึงก็คือกระดูกก้นกบบางทีกระแทกไปก็มีการหักมีอะไรได้แต่กระดูกก้นกบเนี่ยเราไม่ค่อยวิตกมากนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ทำอะไระเราก็จะสมานเองแต่ถ้ากระดูกต้นขาเนี่ยนะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการผิดรูป

0: นะครับการเดินผิดปกติได้ในระยะยาวคิดว่าน่าจะต้องไปเอ็กซเรย์ดูอยู่ขนาดนี
1: ้ไปดีกว่าถ้าผู้สูงอายุพัดตกหกล้ม ควรจะไปพบแพทย
2: ์
1: เช็คให้แน่ใจนะคะ
2: ค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามเลยก็ได้ค่ะ
1: อีกหนึ่งคำถามนะคะไม่ได้บอกชื่อมาแต่บอกว่าอายุ64ปีค่ะน้ำหนัก102นะคะบอกว่าพี่สาวความดันต่ำ90-57อันนี้ถามให้พี่สาวนะคะการเต้นของหัวใจ64ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าอาจารย์ดูแล้ว90-57แต่ไม่ได้บอกอายุพี่สาว
0: จริงๆความดันสูงความดันต่ำไม่เกี่ยวกับข้องกับอายุนะคะ
1: ไม่เกี่ยวนะอาจารย์นะ
0: ถามว่าอยู่ขั้นต่ำ
1: ค่ะเอาอายุ64
0: ใช่ความดันปกติ90 60ถึง120 80นะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสูงเกินไปกว่านั้นเช่น140 90นี่เราถือว่าความดันสูง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าความดันต่ำโดยที่ไม่มีอาการอะไรนะครับโดยทั่วไปเราไม่เรียกว่ามีโรคความดันโลหิตต่ำนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถือว่าปกตินะครับนะครับแล้วก็หายอัตราการเต้นหัวใจ64ก็ค่อนต่ำนิดนึงอัตราการเต้นหัวใจประมาณ60ถึง100นะครับนี่64ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อนต่ำเท่านั้นเองนั้นโดยทั่วไปถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็อันนี้ถือว่าปกติ
1: ติดตามไปเรื่อยๆ
3: ต้องทานยาเพิ่มความดันอะไร
0: ไม่ต้องกินยาเพิ่มความดันนะครับไม่มีนะครับ
1: ค่ะความดันต่ำแต่ว่ายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
0: ใช่ครับ
2: อาจารย์เต้ชอบมีคนถามว่าความดันเนี่ยเราควรวัดทุกวันไหมหรืออาทิตย์นึงวัดทีหรือว่าจริงๆแล้วควรจะต้องยังไงดีคะ
0: ถ้าสมมติไม่ได้มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็ไปตรวจโรงพยาบาลครั้งหนึ่งตรวจวัดสักครั้งหนึ่งนะครับนี่ความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรเกิดจากเส้นเลือดเราเริ่มแข็งตัวนะครับพอเริ่มแข็งตัวความยืดหยุ่นมันเสียไปเพราะฉะนั้น อายุเยอะขึ้นเราก็จะมีความดันโลหิตสูงได
1: ้
0: เพราะเส้นเลือดมันเริ่มแข็งใช่นะครับงั้นในคนอายุน้อยไม่ควรจะมีความดันสูงนั้นก็คนอายุเยอะความดันสูงก็จะไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความดันโลหิตสูงก็ถ้ามีคนไม่มีก็ยังไม่มีไม่เป็นไรตัวไปเรื่อยๆมันไม่ได้ชูดขึ้นมาทันทีทันใดงั้นโดยทั่วไปถ้าไปโรงพยาบาลสักครั้งวัดสักครั้งก็โอเคนะครับแต่ละคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็จริงๆแล้วต้องกินยาความดันเนาะเพราะฉะนั้นปฏิบัติตัวเช่นลดเค็มลดอาหารพวกมันๆลดน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นออกกำลังกายก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่วัดความดันมีเครื่องวัดที่บ้านดีไหมวัดก็ดีวัดตอนไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราพักแล้วสบายดีไม่ได้มี
1: ไม่เครียด
0: ไม่ได้เครียดไม่ใช่ดูหนัง
1: เครียด
0: เดินขึ้นบันไดเหนื่อยๆอันนี้ความดันขึ้นได้งั้นเราก็จะไม่เชื่อถือในกรณีแบบนั้นนั่งพักสบายๆนานๆวัดสักทีก็ได้วัดตอนไหนก็ได
1: ้
0: วัดเช้าบ้างก็ได้วัดเย็นบ้างก็ได้จะได้ดูว่าแวรี่ในแต่ละวันในแต่ละเวลามันมีความเปลี่ยนแปลงไหม
1: แล้วจดสถิติไว้ก็ดี
0: ก็ถ้าจดไว้ให้คุณหมอมาดูสักหน่อยก็ดีเหมือนกัน
3: จดเวลาด้วยนะ
0: ใช่
1: จดเวลาว่าเช้า8โมงเท่านี้อีกวันนึงวัดตอนเย็นเท่านี้
0: เพราะคนส่วนมากคนส่วนมากที่เป็นความดันโลหิตสูงความดันสูงจะสูงตอนเช้าเพราะเรากินยาความดันปุ๊บยาความดันอยู่ได้เกือบ24ชั่วโมงพอมาตอนเช้าปุ๊บ
1: เริ่มหมด
0: ก็มันจะเริ่มหมดฤทธิ์แล้วก็เลยต้องกินยาไปงั้นบางคนจะบอกว่าคุณหมอไม่เห็นต้องกินยาแล้วกินยาแล้วก็ความดันดีความดันไม่หายนะครับมันเป็นความเสื่อมของเส้นเลือดตามอายุงั้นกินยาไปปุ๊บความดันลงแต่จำเป็นต้องกินต่อเนื่อง
1: ไม่หาย
0: นะคร
2: ับ ค่ะไปที่คำถามจากคุณสมชายนะคะคุณสมชายบอกว่า25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดสโตรกทำ CT สแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนะคะยาแก้แพ้แล้วก็นอนโรงพยาบาลไป4 คืน 4 วันก่อนออกโรงพยาบาลเนี่ยนะคะมีค่าอยู่ที่ 38.8 กินยาละลายลิ่มเลือดวันที่11มีนาคมคือวันนี้จำไม่ได้ว่ากินยาตอนเช้าหรือยังจะเป็นอะไรไหมถ้าลืมกิน1วันและกลางคืนเนี่ยเหงื่อชอบออกจนเสื้อเปียกต้องเปลี่ยนเสื้อถึง2ครั้งเลยนะคะ
1: กินตอนไหนดีอาจารย์ถ้าลืม
0: ยาละลายริ่มเลือดมีหลายชนิดนะครับนั้นแอสไพรินนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของยาละลายริ่มเลือดที่ทำให้เลือดออกง่ายนั่นเองนั่นนะครับเพราะขึ้นกับว่าเพราะแต่แล้วชนิดมันกินต่างกันนะครับนี่เดาว่าน่าจะเป็นลักษณะของสโตรกที่เป็นให้ยาละลายริ่มเลือดไปด้วยเหมือนว่าให้ตอนนอนโรงพยาบาลนั่นคือลักษณะของการที่ไปทันเวลาเหมือนมีอาการอ่อนแรงจริงๆนิดหน่อยหรือไม่ก็ขึ้นกับ คุณหมอก็ต้องคำนวณเรื่องของเวลานะครับงั้นถ้ามีอาการอ่อนแรงผิดปกติหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวอันนี้รีบไปโรงพยาบาลเร็วที่สุดนะเพราะบางทีมันขึ้นกับช่วงเวลาที่เรียกว่าโกลเด้นพีเรียด
1: เวลาทอง
0: ใช่งั้นถ้าไปทันสกอร์ได้ลักษณะอาการเข้าได้ประโยชน์ที่ได้จากการให้ยาละลายเลือดจะดีแล้วกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยทำให้เราเสียอ่อนแรงนี่ครับเป็นถาวรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

0: ะครับนี่ปัญหาคือยาละลายริ่มเลือดมีหลายชนิดนะครับถ้าไม่แน่ใจต้องดูนิดนึงครับว่าวันนี้ไม่ได้กินไม่เป็นไรหรอกกินมันรุ่งขึ้นเพราะกลัวว่าจะเกินขนาดเพราะบางชนิดเกินขนาดได้มันจะทำให้มีเลือดออกแทนนะครับส่วนเรื่องเลือดออกเรื่องไข้ขึ้นนะครับ
1: แล้วเหงื่อออกด้วย
0: ต้องวัดอุณหภูมินิดนึงถ้ามีไข้จริงเกิน38เป็นอยู่เรื่อยๆอันนี้ต้องกลับไปตรวจแล้วล่ะครับเพราะมีสาเหตุต้องหาสาเหตุว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะส่วนเหงื่อที่ออกนะคะอาจารย์บอกว่าโอ้โหเหงื่อออกจนแบบกลางคืนนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อถึง2ครั้งเลย
0: ก็เหงื่ออ่อนนี่เกิดจากอาการไข้สูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีไข้กลางคืนเหงื่อออกลองวัดไข้ดูซะหน่อยถ้ามันสูงจริงเกิน38ขึ้นไปอันนี้แปลว่ามีไข้จริงต้องหาสาเหตุ
2: กลับไปพบคุณหม
0: อ
2: นะคะเรื่องของการมีไข้แต่อากาศช่วงนี้ก็ร้อนมาก
0: วางไว้เฉยๆก็มีไข้แล้ว
2: เราจะมีวิธียังไงดีอาจารย์คะถามแทนคุณผู้ชมเลยเพราะว่าใส่เสื้อบางทีตอนกลางวันเดินจากบ้านไปปากซอยแค่นี้ก็คือเหงื่อโทรมกายแล้วจะมีวิธีป้องกันฮีทสโตรกหรือว่าโรคที่มากับแดดยังไง
0: ต้องทำให้ร่างกายเย็น
3: ใช่
0: อยู่ที่เย็น
3: ก็อย่าไปตากแดด
0: อย่าไปตากแดด
2: กางร่มเนาะถ้ามีร่มกางร่มไป
0: ออกแดดเท่าที่จำเป็น
2: ให้น้อยที่สุด
0: ใช่คร
4: ับ นะแล้วอย่าพยายามไปเดินเขาเรียกเดินออกแดดแล้วก็เดินเข้าที่เย็นๆจะจัดเร็วอันนี้อันตราย
3: ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนเร็วๆก็จะมี
0: ใช่ครับ
2: บางทีเหมือนกับเราอยากจะหายร้อนอาจารย์แล้วก็เข้าห้างไปเลยแล้วมันจะหนาวมันเกิดจากอะไรคะอาจารย
3: ์อุณหภูมิมันเปลี่ยนเร็ว
2: ไม่ทันใช่
4: นะคะ
2: ซึ่งไม่ควรทำ
3: ไม่ควรก็ต้องระวังคืออย่าไปออกตากแดดนานๆออกกำลังกายกลางแดดในช่วงนี้ที่แดดแรง
2: ๆดื่มน้ำช่วยได้ไหม
3: ดื่มน้ำช่วยได้ครับ
4: ค่ะไปที่คำถามจากคุณสรินยาบ้างนะคะคุณสรินยาบอกว่าอายุ62ปีค่ะสูง155หนัก65เป็นไขมันสูงนิดหน่อยนะคะคำถามคือท้องผูกบ่อยค่ะทำดีท็อกกาแฟสัปดาห์ละ3ครั้งทำแบบนี้อันตรายไหมคะ
2: ดีท็อกซ์กาแฟอาจารย์
4: คือตอนนี้มีดีท็อกซ์ในท้องตลาดเยอะมาก
2: แล้ว
4: ม
2: ี
4: หลากหลายแบบให้เลือกเน
2: า
4: ะอันนี้เป็นดีท็อกซ์กาแฟ
2: อันตรายไหมอาจารย์คะ
0: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าโรคอันนี้น่าจะเข้าข่ายนะครับคืออาการของท้องผูกเรื้อรังนะครับท้องผูกเรื้อรังคืออะไรก็คือลำไส้มันบีบตัวน้อยการบีบตัวน้อยก็ทำให้อุจจาระยิ่งแข็งก็ยิ่งถ่ายยากโดยส่วนมากปฏิบัติตัวเช่นเราเพิ่มกากใยกินผักผลไม้แล้วบางทีไม่ออกก็ต้องพึ่งยาระบายนะครับทั้งนั้นต้องมาซักประวัติดูเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะมีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นถ้ามีเบาหวานมีไทรอยมีอะไรก็แล้วตามถ้ารักษาพวกนั้นท้องผัวจะดีขึ้นเหลือต้องไปดูลิสต์ของยาว่าเรากินยาประจำอะไรอยู่บ้างวิตามินเสริมอะไรบ้างนี้พวกนี้ก็ทำให้บางส่วนทำให้มีโรคท้องผูกเรื้อรังได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูก่อนว่าสาเหตุอื่นๆที่เป็นโรคท้องผูกเรื้อรังนั้นมีแก้ไขได้ไหมนะครับถ้ามันไม่มีอะไรอื่นก็ตกอยู่ในกรณีที่เป็นท้องผูกเรื้อรังแบบไม่ได้มีสาเหตุอันนี้จะต้องใช้ยาระบายเป็นช่วยในการถ่ายนะครับอันนี้เธอถ้าสมมติว่าต้องดีท็อกซ์ดีท็อกซ์คืออะไรดีท็อกซ์ก็คือการใส่สารอะไรก็ตามเข้าไปในลำไส้ใหญ่ตรงปากทวารและทำให้เกิดการถ่ายนะครับถามว่าพวกนี้มันดีไหมจริงแล้วมันก็รบกวนหนึ่งทำไม่ถูกต้องทำให้เกิดแผลอัดแรงเกินไปก็มีไส้ลำไส้เป็นแผลลำไส้ทะลุได้เพราะฉะนั้นเป็นอันตรายนะครับสองมันดีท็อกจริงก็ป่ะมันก็คืออุจจาระนั่นแหละที่ออกมาเพราะฉะนั้นความรู้สึกคนไข้จะรู้สึกว่าดีจังอุจจาระออกง่ายแต่จริงๆก็คือท้องผูกสิ่งที่ส่วนเข้าไปออกมาก็คืออุจจาระปกติไม่ได้เป็นการช่วยดีท็อกซิฟาย
2: เพราะว่าเขาชอบมีรูปประมาณว่าในลำไส้เราจะมีสิ่งสกปรกไปเป็นตะกรันเกาะอยู่แล้วพออันนี้เอาไป
4: ลำไส้เหมือนกวาดล้างลำไส้
2: ลำไส้ขาวอย่างอาจารย์ปูเคยเจอเคสแบบนี้ไหมคะ
3: ผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอตอนที่มันทะลุแล้วครับ
4: โอ้ลำไส้ทะลุเลย
2: คือการดีท็อกซ์เน
3: ี่
2: ยหรอ
3: ก็มีการสวนอะไรไปมีโอกาสที่จะทะลุได้
0: เพราะใช้แรงดัน
3: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประโยชน์ที่ได้มันแทบไม่มีนะครับคือการรักษาคนที่ชอบพวกนี้คือคนที่ท้องผูกก็ถ่ายไม่ออกสวนปุ๊บมันก็โล่งดีนะครับแต่ว่าถามว่ามีสารพิษอะไรหรอมันก็ไม่ได้มีอะไรอุจจาระที่เรากินเข้าไปก็คืออุจจาระที่มีอยู่ก็คืออาหารที่เรากินนั่นแหละนะครับนี่ปัญหาว่ามันทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมก็ไม่ได้ช่วยลดนะเพราะฉะนั้นโดยส่วนมากก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับกรณีที่สวนที่มีประโยชน์คืออุจจาระเยอะมากๆถ้าไม่ถ่ายไม่ออกหลายๆวันการสวนอาจจะช่วยเป็นครั้งคราวเพราะฉะนั้นไม่ได้ช่วยให้ต้องทำเป็นประจำนะครับ
4: ค่ะอาจารย์แล้วสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้สวนทางทวารแต่ใช้วิธีการดื่มบางทีเป็นกาแฟดีท็อกหรือว่าเป็นไฟเบอร์ที่บอกว่าทานแล้วดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยน้ำผลไม้ที่ดีท็อกอย่างนั้นอันตรายไหมคะ
0: จริงๆเข คำว่าดีท็อกคืออะไรครับ
2: พาเราไปช่วยทำให้ขับถ่ายได้แบบ
1: กา
2: เออไล่หมดเลยอะไรอย่าง
0: นี้มันก็คือยาระบายครับประเด็นก็คือคนพวกนี้คือเขาถ่ายไม่ค่อยดีซึ่งเขาท้องผูกเรื้อรังนี่มันเจอเยอะมากตัวทั่วไปเขาบอกประมาณ 10-20% แต่ผมว่ามันมากกว่านั้นน
1: ะ
0: ครับเพราะนั้นตัวทั่วไปยิ่งอาหารการกินเราเปลี่ยนแปลงเรากินผักผลไม้น้อยลงท้องผูกก็ยิ่งเป็นมากข
2: ึ้
0: น
2: จังฟู้ดเราพินเยอะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นตัวส่วนมากคนที่ความรู้สึกแบบนั้นคือรู้สึกว่ามันทำถ่ายได้ดีขึ้นนะ
3: เหมือนจะเราทำ
2: แต่จะบอกว่าอย่างดีท็อกซ์ท็อกซิกก็คือสารพิษแต่เราบอกว่าจริงๆอุจจาระไม่ใช่สารพิษก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปนั่นแหละถูกไหมแค่มันไม่ออกมันค้างอยู
0: ่มันค้างอยู่เพราะต้องถ่ายยาก
1: ค่ะค่ะมีคุณสมชายเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องของไข้ขึ้นนะคะหลังจากที่ให้ยาละลายลิ่มเลือดไปแล้วไปนอนโรงพยาบาลเพราะว่าสโตรกเนี่ยนะคะล่าสุดบอกว่าไม่มีไข้ครับแต่ว่าผมนอนในห้องแอร์นะแล้วแต่ว่าเหงื่อก็ออกมากจนเสื้อเปียกเลยปัญหานี้มันเกิดจากอะไรได้บ้าง
0: อันนี้ต้องมาดูแล้วนะครับมีไทรอยมีอะไรผิดปกติหรือถ้าสุดท้ายไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วเป็นหลังสโตรกนะครับก็ต้องไปดูว่าส่วนของที่มันเกิดสโตรกเกิดอะไรขึ้นเพราะบางทีมันมีเกิดการที่เป็นเรียกว่ารีเซ็ตของอุณหภูมินี่ที่อยู่ในสมองมันผิด
2: ปั่นป่วนนิดหน่อย
0: ไปจนที่เกิดสโตรกขึ้นมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูจริงๆแต่ก่อนจะบอกโทษอันนั้นเป็นนั้นต้องตรวจหาว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นควรจะกลับไป
1: ใช่
2: ครับคุณหมอ
0: ถ้าวัดไข้ได้จริงๆก็ต้องควรจะต้องกลับไปตรวจ
1: ค่ะไปที่คุณอิมเอมนะคะคุณอิมเอมอายุ33ปีหนัก50สูง105 165บอกว่าเป็นแผลในกระเพาะบ่อยมากปวดใต้ลิ้นปี่มากๆค่ะล่าสุดคือปวดท้องบริเวณสะดือฝั่งซ้ายปวดท้องด้วยอาการแบบนี้เสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
0: นี่หมูไหมครับ
3: น่าจะเป็นลักษณะ
1: สะดือฝั่งซ้ายอาจารย
3: ์ก
1: ระ
3: เพาะจริงๆตรงนั้นก็ไม่มีอะไรก็มีกระเพาะอาหารน
1: ะคร
3: ับแล้วก็ลำไส้ใหญ
1: ่
3: นะครับซึ่งจากประวัติเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะอาหาร
1: อาจารย์แผลในกระเพาะอาหารถ้าสมมติว่าถ้าเราผ่านกระบวนการรักษาจริงๆแล้วมันหายได้ไหมคะ
3: หายครับหายแต่ว่าต้องติดตามการรักษานะครับแผลในกระเพาะเนี่ยหลักการคือต้องดูจนหาย
1: ครับ
3: นะครับแต่จะต้องไปเช็คเพราะว่ามีโอกาสแผลในกระเพาะนี่มีโอกาสที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายได
1: ้
3: นะครับ
1: ไม่ถึงต้องปล่อยไว้เหรออาจารย์
3: คือถ้าบางคนเนี่ยคือเราต้องติดตามว่ามันหายจริงนะครับนะถ้าไม่หายเนี่ยเราไม่สบายใจนะครับนะการรักษาก็คือต้องเกิดสาเหตุก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะครับก็ต้องควบคุมการกรดการหลั่งกรดนะครับเช่นกินยานะครับควบคุมพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมบำบัดอย่างหนึ่ง
0: แก้ปวด
3: ใช่ยาแก้ปวดนะครับนะที่กินบางคนปวดมีการปวดเรื้อรังก็ทานยาแก้ปวดบางกลุ่ม
2: ต่อเนื่อง
3: นะครับต่อเนื่องที่ทำให้กรดมันหลั่งเยอะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องกรดนะคะคุณดาถามมาทางแฟนเพจนะคะบอกว่าอายุ62ปีนะคะหนัก59สูง159เป็นกรดไหลย้อนใช้ยาอื่นไม่ได้ผลนะคะคุณหมอเนี่ยจึงให้ยาที่ชื่อว่าตัวนี้ค่ะจันปู
3: โวเซนตี
1: นะคะ
3: กับโมทีเรียม
1: ค่ะสองตัวนี้นะคะบอกว่าก่อนอาหารเช้านะคะคือให้ทานวันละครั้งก่อนอาหารเช้าทานมาเป็นเวลา8เดือนแล้วบางครั้งเนี่ยก็มีอาการรู้สึกแสบท้องตอนกลางคืนอยากทราบว่าการใช้ยาตัวนี้ไปนานๆนะคะจะมีผลกระทบอะไรไหมแล้วกรดไหลย้อนเนี่ยที่เป็นอยู่จะสามารถหายขาดได้ไหมคะ
0: ต้องบอกว่าจริงแล้วกรดไหลย้อนคือมีอาการแสบหน้าอกนะคะโรคมันคืออะไรคือหูรูดของหลอดอาหารที่ต่อลงกระเพาะอาหารมันเกิดความหย่อนนะครับแต่ยาโวเซนติที่ให้นี่คือเป็นยาที่ลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารนะทำให้มันเวลามันใหญ่ร้อนขึ้นมาถ้ามันกรดน้อยหน่อยมันจะทำให้อาการน้อยลงหรือว่าการที่มันเป็นแผลก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมันถือว่ามันรักษาไม่ได้ตรงจุดสักทีเดียวแต่ว่าถือว่าเป็นมาตรฐานการรักษาในปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นยาหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ได้ดีนะครับและเป็นตัวที่แรงสุดนะตอนนี้แหละนะครับงั้นกลับไปที่นิดนึงงั้นกรดไหลย้อนเกิดจากอะไรเกิดจากหูรูดมันหย่อนมันมีวิธีการทำให้หูรูดมันแข็งแรงมากขึ้นไหมเช่นการปรับตัวพฤติกรรมการกินกินชากาแฟกินคาเฟอีนอะไรพวกนี้มันก็ทำให้กรดไหลย้อนเป็นมากนะครับการที่กินบุฟเฟ่บ่อย
2: ๆมันกระเพาะขยาย
0: ความดันมันเพิ่มขึ้นหูรูดมันเอาไม่อยู
1: ่
0: งั้นก็ต้องลดลงใช่ไหมครับถ้ามีอาการกลางคืนเยอะพวกนี้ก็แนะนำให้นอนหัวสูงนิดนึงลดการกินก่อนที่จะไปนอน 2-3 ชั่วโมงนะครับ อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการลดน้ำหนักนะครับถ้าลดน้ำหนักแล้วทั่วไปไม่มีตัวเลขว่าต้องลดเท่าไหร่นะครับแต่ว่า 2-3 โลถ้าดีขึ้นส่วนระยะอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับงั้นกลับมาที่การปรับพฤติกรรมนะครับที่มีความเสี่ยงยานี่เป็นตัวช่วยส่วนนึงนะครับยาเนี่ยเป็นยาลดกรดก็จริงกรดระยะไม่หายก็จริงแต่ การที่ถ้ากรณีที่ไม่มีอาการอะไรกดไหลย้อนเราให้ยาเฉพาะตอนที่มีอาการได้ถ้าอาการไม่ได้เป็นบ่อยกินยาปุ๊บหายดีพอเลิกนะครับนอกจากคนที่มันเป็นบ่อยๆจำเป็นต้องกินยาต่อเนื่องหรือกรณีที่ส่องกล้องแล้วมีแผลที่เป็นเยอะๆนะครับงั้นกรณีแบบนั้นอาจจะต้องใช้ยาระยะยาวนะครับถามว่าเป็นมียากินยาระยะยาวมีผลอะไรไหมจริงๆถือว่าเป็นยาตัวใหม่นะครับยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่ถ้าเทียบกับยาลดกรดตัวเก่าๆนะครับก็พบว่าเป็นยาค่อนข้างปลอดภัยนะครับใช้ในระยะยาวไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
2: เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลความเครียดความกังวลก็ทำให้กด
0: ก็ใช่ครับ
2: มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณอัศวีนะคะคุณอัศวีอายุ65ปีน้ำหนัก75ส่วนสูง170เซนติเมตรค่ะบอกว่าโรคประจำตัวที่เป็นอยู่คือความดันโลหิตสูงแล้วก็ทานยาช่วยอยู่ก็คือยาเรดโซแทน100มิลลิกรัม1เม็ดนะคะแต่ความดันวัดแล้วยังอยู่ที่140อาจารย์อยากทราบว่าทำไมทานยาแล้วความดันยังไม่ลดคะ
0: ถือว่าจริงๆแล้วเม็ดเดียวนะครับก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่เป็นลักษณะของความดันที่ลดยากนะครับเพราะฉะนั้นบางคนที่ต้องกินยาความดันหลายเม็ดนะครับมีเม็ดเดียวนี่ถือว่าจิ๊บๆนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปที่ทำไมยังไม่ลดนะครับน้ำหนักยังเยอะอยู
2: ่
0: นะครับเพราะถ้ายังน้ำหนักเยอะพฤติกรรมเรื่องการกินเค็มเยอะๆไม่ค่อยออกกำลังกายพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นนะครับงั้นถ้ายาความดัน1เม็ดไม่ลงกลับไปตรวจคุณหมอคุณหมอเห็นว่าความดันไม่ลงพักแล้วเรียบร้อยว่าความดันยังสูงอยู่ก็อาจจะต้องให้ยาชุดที่2นะครับเม็ดที่2เม็ดที่3ขึ้นไปแต่ว่ามันมีสาเหตุบางอย่างที่ถ้าสมมติกรณีที่กินหลายๆตัวแล้วไม่ลงสักทีก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมครับเช่นมีภาวะฮอร์โมนอะไรผิดปกติไหมมีภาวะเส้นเลือดที่ตายตีบหรือเปล่า
2: อ
0: ันนี้จะต้องกินยาหลายๆตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแค่เม็ดเดียวยังไม่ต้องกลัวมากแต่ปรับพฤติกรรมนิดนึงครับ
2: นะลดน้ำหนักไม่ทันเค
0: ็
2: ม
0: ออกกำล
2: ัง
0: กาย
2: นะคะคุณอัศวีลองดูนะคะจันบอกยังจิ๊บๆยังเบสิกอยู
3: ่
2: เป
3: ็
2: นเบบี้อยู่สำหรับความดัน
0: ใช
4: ่ครับไปที่คำถามจากคุณเวทกาบ้างนะคะอายุ32ปีนะคะ15สูง160ถามถึงเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะในเด็กที่มีอายุ15ปีถามว่าถ้าผ่าตัดเย็บแผลแล้วมีโอกาสที่แผลจะไม่ติดกันได้ไหมคะ
3: อันนี้ต้องดูสาเหตุก่อน
4: ไม่ได้บอกมานะคะว่าเพราะอะไรอย่างไร
3: ครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีสาเหตุอะไรที่ยากมากเช่นบางคนเป็นมะเร็งแล้วก็ตัดไปแล้วก็ทำให้ตัวเนื้อมะเร็งเนี่ยยังไม่หมดหรืออะไรก็มีโอกาสที่จะแผลไม่ติดได้แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าอายุขนาดนี้นะครับนะโอกาสที่จะแผลไม่ติดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือต้องดูสาเหตุว่าผ่าจากอะไร
4: ค่ะนะคะดูสาเหตุด้วยนะคะคุณเวทกาส่วนคุณนวพลนะคะบอกว่าอายุ26ปีหนัก60นะคะสูง178มีอาการปวดหัวข้างเดียวบ่อยมากครับเวลาเครียดหรือร้อนมากๆอย่างช่วงนี้แหละคนบ่นปวดหัวแล้วบอกว่าเป็นประจำเลยประมาณเดือนละ 5-6 ครั้งไม่ทราบว่าอาการนี้เนี่ยมันเป็นโรคอะไรได้บ้างปวดหัวข้างเดียวไมเกรนไหมคะหรือว่ามันมีอื่นๆได้บ้าง
0: ต้องอันนี้ต้องซักคืออาการปวดหัวที่ไม่ได้มีอาการที่ผิดปกติหรือนะครับนี้จริงๆต้องตรวจดูก่อนว่ามีอาการผิดปกติตาผ้ามัวมีแขนขาอ่อนแรงมีหน้าเบี้ยวมีอะไรเงี้ยนะครับจริงๆพวกนั้นนี่คือปวดหัวที่มีสาเหตุนะครับอันนี้ตอกตัวขาที่ถ้าตรวจแล้วไม่มีอะไรปกติตรวจร่างกายทางระบบประสาทปกติแล้วเนี่ยอันนี้ตกในขาที่เรียกว่าปวดหัวที่ไม่มีสาเหตุนะแต่จริงๆแล้วไม่มีสาเหตุแหละนะครับแต่ในทางโดยทั่วไปมีสาเหตุชัดๆไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะจริงๆมันมีหลายโรคครับเช่นไมเกรนมีปวดหัวจากการที่กล้ามเนื้อบีบรัดหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า tension headache นะครับ cluster headache คือมีชื่อที่มีภาษาไทยเยอะนะครับมันแต่ละชนิดเนี่ยต้องอาศัยการซักประวัตินะครับงั้นจะแบบละเอียดเพราะฉะนั้นยาที่ให้มันอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้ามีภาวะที่เป็นตัวกระตุ้นชัดเจนเช่นเครียด
2: อากาศร้อน
0: อากาศร้อนหรือว่ากรณีที่ทำงานหนักมักเป็นตอนค่ำๆเย็น
2: ๆ
0: พวกนี้นอนพักแล้วหายพวกนี้ส่วนใหญ่เป็น tension headache นะครับพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะครับ
2: ค่ะเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
4: ค่ะ
0: ถ้าเราบอกว่าเครียดก็ต้องหลีกเลี่ยง
2: ถ้ารู้ว่าเครียดแล้วปวดหัวก็ต้องหลีกเลี่ยง
4: หรือว่า
2: ทำยากอ่ะอาจารย
0: ์นี่พูดง่าย
4: ทำเครียดไม่ได้
2: คือเครียดเพราะว่าอยากจะไม่เครียดเนี่ยอาจารย
4: ์อันนี้เครียดเครียด
3: เ
4: ลยงั้นเปลี่ยน
3: ไป
4: ที่เรื่อง
3: ออกกำลังกาย
2: พักจากงานตรงนั้นสักนิดนึงไปฟังเพลงออกกำลังหรือว่าไปทำอะไรที่สนุกสนานบ้าง
4: ค่ะเราก็กลับมาที่เรื่องกรดไหลย้อนกันต่อนะคะคุณอติมาบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนมานานมากนะคะแล้วก็ช่วงระยะ
1: นี้เนี่ยมีลมในท้องบ่อยมากนะคะถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลมในท้องหายไปได้บ้างคะ
0: จริงๆกรดไหลย้อนกับลมนี่ไม่เหมือนไม่คนละเรื่อง
1: ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะ
0: กรดไหลย้อนอย่างที่บอกมีอาการแสบ

0: างหน้าอกนะครับหรือว่ามีน้ำไหลขึ้นมานะครับแต่ลมในท้องที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยขึ้นกับอาหารที่กินและการบีบตัวของกระเพาะของลำไส้ที่ผิดปกติ
1: เพราะจะมีอาการถ่ายไม่สุดทุกวันเลยค่ะ
2: จริงๆเรื่องถ่ายไม่สุดก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าคำถามคือมีโอกาสให้เกิดผังผืดได้หรือเปล่านี้ได้ทุกรายนะครับไม่ขึ้นกับระยะเวลาด้วยบางคนผ่าไป 20-30 ปีก็ทำให้เกิดผังผืดได้
3: ผังผืดแล้วมันจะทำให้เป็นยังไงคะอาจารย์
2: ผังผืดพวกนี้จะไปรัดลำไส้ก็คือเกิดลำไส้อุดตันได
3: ้การผ่าตัดเปิดหน้าท้องในทุกกรณีเหรออาจารย
2: ์เป็นขนาดถ้าในการผ่าตัดเปิดหน้าท้องโอกาสจะเป็นเยอะกว่าการผ่าตัดแบบ2กล้องนะครับนะแต่การผ่าตัดเปิดหน้าท้องที่เข้าไปในช่องท้องแล้วเนี่ยมีการไปกวนลำไส้นะครับนะก็ทุกกรณีครับทำให้เกิดผังผืดได้ได้เหมือนกัน
3: ได้เหมือนกันอาจจะมีผังผืดเกิดขึ้น
2: ใช่อาการของการเกิดผังผืดรัดลำไส้เนี่ยที่เรากลัวคือเกิดลำไส้อุดตันนะครับคนไข้ก็จะมีอาการไม่ถ่ายไม่ผายลมนะครับนะอาจจะมีอาเจียนนะครับอาเจียนเยอะนะอาเจียนตลอดกินไม่ได้กินแล้วก็อาเจียนตลอดอ
3: ันนี้คือข้อสังเกตว่ามันไม่โฟลว์ออกไม่ถ่ายออกก
2: ็
3: คือมีผังผืดไปรัดลำไส้
2: บางทีมันมีผังผืดบางตัวนึงก็เวลาลำไส้มันบีบตัวเนี่ยทำให้เกิดการหมุน
3: ยึด
2: อยู่แล้วก็หมุนรอบเลยก็ทำให้เกิดการลำไส้อุดตันได
3: ้
2: นะการรักษาเบื้องต้นเนี่ยถ้าเคยมีประวัติผ่าตัดมาก่อนเราก็จะรักษาแบบประคับประคองก็คือใส่สายจมูกระบายอาหารหรือว่าระบายพวกน้ำย่อยในกระเพาะออกมานะครับบางทีเนี่ยการรัดมันจะคลายไปได้เองก็โอเคก็สบายไปนะครับแต่ถ้าไม่คลายจริงๆแล้วก็มีปัญหาเช่นลำไส้ขัดเลือดนะครับมีการปวดท้องมากไข้สูงอันนี้ต้องผ่าตัดนะแล้วก็เป็นเนี่ยถึงมันคลายไปได้เองโอกาสครั้งหน้าก็มีที่จะ
3: เป็นใหม่
2: รัดมาได้ใหม่
3: เปอร์เซ็นต์ในการที่จะเป็น100คน
2: โอ้อันนี้บอกไม่ได้ไม่มีตัวเลขชัดเจนนะครับน
3: ะ
2: แต
3: ่
2: ว
3: ่
2: าไม่เยอะครับไม่เยอะ
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างกรณีนี้เนี่ยจะรู้ได้ไงว่าที่ถ่ายไม่รู้สึกถ่ายไม่สุดเนี่ยนะคะมันเป็นมาจากผังผืดควรต้องกลับไปพบคุณหมอตรวจหรือว่ายังไงคะอาจารย
2: ์จริงๆอาการถ่ายไม่สุดเนี่ยกับผังผืดเนี่ยไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะครับเนาะอาจจะเป็นสาเหตุอื่นน่าจะไปคุณหมอเขาตรวจดูว่ามีสาเหตุอื่นอะไรอีกหรือเปล่า
1: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามเรื่องบอกว่าคนที่เป็นนิ้วในถุงน้ำดีเรอบ่อยห้ามทานของทอดของผัดของมันเลยถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราบังเอิญได้ต้องกินพวกของทอดของมันเข้าไปมันจะมีผลร้ายแค่ไหนยังไง
2: จริงๆการกินอาหารพวกนี้มันจะทำให้มีการปวดนะนิ้วในถุงน้ำดีนะครับนะก็คือว่ามันมีนิ้วมีทางไปอุดตันนิ้วอุดตันตรงถุงน้ำดี
3: พอ
2: ก
3: ิน อาหารมันออกไม่ได
2: ้พอกินอาหารมันๆเข้าไปเนี่ยน้ำดีเนี่ยก็จะบีบไอ้ถุงน้ำดีจะ
3: พยายามจะออก
2: บีบน้ำดีไปย่อยอาหารมันนะครับนะก็จะติดตรงนิ้วก็จะปวดท้องขึ้นมานะครับจริงๆถ้าไม่ได้มีอาการปวดท้องอะไรเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยน่ากังวลมากน
3: ะ
2: แต่ถ้ามีอาการปวดท้องมาเกาะมาด้วยเนี่ยแล้วก็มีนิ่วด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอที่จะไปผ่าตัด
3: คือนิ่วมันก็ยังคงอยู่ถ้าเราไม่ได้ผ่าออก
2: ใช่
3: ดังนั้น คนที่เป็นแล้วอาจารย์ไม่ได้ผ่าออกก็คือแนะนำว่าไม่ควรกินไขมัน
2: หล
3: ี
2: กเล
3: ี่
2: ยงก่อนครับแต่ถ้ามีอาการเนี่ยนิ่วในถุงน้ำดีถ้าไม่มีอาการเนี่ยเราอาจจะไม่ทำอะไรรอไปก่อนได้แต่ถ้ามีอาการมีการปวดท้องร่วมด้วยแล้วอาการปวดท้องที่ชัดเจนว่าเป็นจากนิ่วเนี่ยแนะนำให้ไปผ่าตัด
3: อาการเป็นยังไงอาจารย
2: ์ปวดก็จะมีอาการปวดชายโครงตรงชายโครงด้านขวา
3: ชายโครงคือสูงกว่าไส้ติ่ง
2: ใช่ครับใต้ชายโครง
3: ใต้ชายโครงเลย
2: ครับก็จะปวดบีบเป็นพักๆนะครับสัมพันธ์กับอาหารที่ทานพอกินอาหารมันก็จะ
1: รู้สึกมีอาการเลย
3: อันนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเผื่อที่จะสังเกตตัวเองนะคะ
2: แต่ว่าจะมีบางส่วนเหมือนกันไม่ถึง 5% จะมีการปวดแบบจุกๆแน่นๆเหมือนโรคกระเพาะได
1: ้ครับถ้ารู้ว่ามีหลีกเลี่ยงอาหารมันอาหารทอดดีกว่านะคะ
2: ไปคุยแพทย์นะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณบุษบาบอกว่ากินยาแก้แพ้นะคะจันปูชื่อยาตัวนี้นะคะ
2: เดสลอราทาดีน
1: ค่ะ5มิลลิกรัมวันละครั้งนะบอกว่าหลังทานอาหารเช้านะคะพอตอนเที่ยงๆบ่ายๆจะรู้สึกเย็นแล้วก็ซาเหมือนเวลาอมลูกอมที่มันเย็นๆนะคะแต่เป็นจากในตัวนะคะโดยเริ่มจากท้องไล่มาที่หลังที่คอแขนข้อพับแล้วก็จะรู้สึกเคลิ้มๆง่วงนอนรู้สึกไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆเป็นทุกวันที่กินเลยค่ะอันนี้เป็นปกติของกินยาตัวคนที่กินยาตัวนี้ไหมหรือว่ายาแรงไปหรือเปล่ากินนานๆได้ไหมไม่ได้เป็นภูมิแพ้นะคะแต่หูอื้อคุณหมอสงสัยว่าเป็นภูมิแพ้เลยให้ยาตัวนี้มาลองกินดู
0: จริงๆแล้วยาตัวนี้เป็นยาภูมิแพ้ที่ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์คนที่ง่วงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่า ถ้ากินแล้วมีอาการผิดปกติอย่างที่บอกก็จะต้องหยุดยาไปก่อนนะครับเผื่อว่าเป็นไซด์เอฟเฟคของยาตัวนึงตัวที่ก่อนหน้าที่ไม่ได้กินยาแล้วมีไม่มีอาการนะครับถ้ากินปุ๊บมีอาการแบบนี้ก็อาจจะเป็นไซด์เอฟเฟคที่เกิดขึ้นได
1: ้
0: งั้นก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคร
1: ับ
0: อาจจะต้องเล่าให้คุณหมอฟังว่าจริงแล้วกินยาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
3: อาจจะต้องเปลี่ยนยาถูกไหม

0: อันนี้ดูมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ธรรมดาเนาะเย็นๆซาซาสู้ๆด้วยนะคะ
1: คนลุกสู้อย่างนี้เน
0: าะค่ะแล้วก็มีคนถามนะคะคุณสมศรีบอกว่าเป็นมะเร็งไทรอยเนี่ยมีโอกาสหายไหมคะตอนนี้กินฮอร์โมนอยู่เป็นประจำค่ะ
1: เหมือนเมื่อวานถามอาจารย์ป
0: ี
1: ตอบว่ามีโอกาสใช่ไหมคะอาจารย์
2: มีครับมีครับมีครับก็ต้องดูระยะด้วยครับว่าเป็นระยะไหนครับอันนี้สำคัญต้องบอกว่ามันมีการกระจายออกไปนอกตัวของไทรอยหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีการกระจายเนี่ยการผ่าตัดแล้วก็เมื่อกี้ก็กินฮอร์โมนเสริมเข้าไปก็ม
0: ี
2: โอกาสครับ
0: ค่ะแล้วก็คุณสุภัทรานะคะอายุ64หนัก 55.5 นะคะบอกท้องเสียทุกวันเลยค่ะช่วงนี้นะคะบอกว่าอาเจียนนะคะมีไข้ควรจะไปหาหมอไหมคะหรือว่าควรจะซื้อยาอะไรมาทานรักษาอาการได้บ้าง
2: ท้องเสียทุกวัน
1: ควร
0: ไม่ถือว่าในช่วงนี้สัปดาห์นี้เสียท้องเสียทุกวันเลย
1: แล้วอาเจียนมีไข้อ๋อ
3: ถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้ถ้าเป็นภายใน1สัปดาห์นะถือว่าเป็นแบบเฉียบพลันนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นอาการของโรคติดเชื้อเช
0: ่
3: นเป็นพิษอะไรก็ตามนะก็ถ้ามีไข้มีท้องเสียถ่ายไม่หายจริงๆมีเลือดปนนะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะครับไปพบคุณหมอได้แล้วครับแต่ถ้ามันเป็นนานกว่านั้นเช่นเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้เรียกว่าเป็นเริ่มจะเป็นแบบเรื้อรังแล้วอันนี้สาเหตุมันจะอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะต่างกันนิดนึงต้องอาศัยการซักประวัตินะครับตรวจร่างกายเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นในช่วงสัปดาห์แรกๆนี่สงสัยยังเป็นการติดเชื้ออยู่นะครับถ้ามีประวัติเป็นไข้ด้วยนะครับอาจจะต้องทานยาฆ่าเชื้อเพิ่มครับนะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณดารินนะคะถามให้พี่เขยอายุ72ปีน้ำหนัก70บอกว่าป่วยเป็นเนื้องอกที่ต่อมไทมัสเพิ่งรับการผ่าตัดชิ้นเนื้อไปอยากขอความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของต่อมไทมัสเพิ่มต่อมนี้มันคืออะไรมีความสำคัญยังไงคะ
1: ตอนเรียนไม่เคยเรียนต่อมนี้เลยอาจารย์
0: ต่อมนี้มันคืออะไรคะ
1: ไทมัสคือต่อมอะไรอาจารย์
3: ใช่ไทมัสเป็นต่อมน้ำเหลืองขนาดใหญ่ที่อยู่ในทรงอก
1: ห
3: ัวใจ
1: หน้าที่ของเขาคืออะไร
3: คือต่อมน้ำเหลืองครับ
1: ต่อม
3: น้ำเหลืองเท่านั้นครับนี่ปัญหาคือต่อมไทมัสก็คือต่อมน้ำเหลืองชนิดหนึ่งตัวอันหนึ่งที่มีขนาดใหญ่หน่อยนี่มันก็เป็นคล้ายๆแหล่งรวมของน้ำเหลืองทั่วเหมือนน้ำเหลืองทั่วไปนะครับงั้นแต่ถ้าเกิดเนื้องอกเกิดขึ้นนี่ต้องไปดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นชนิดไหนนะครับนี่ปัญหาถามว่าตัดออกไปได้ไหมตัดได้ครับก
0: ็
3: คือเหมือนตัดต่อมน้ำเหลืองเป็นหนึ่งอันนะคร
0: ับ
3: นี่ปัญหาคือว่ามันก็มีอาการที่เจอได้บ่อยที่ร่วมกับอาการของต่อมไทมัสผิดปกติเช่นอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งเป็นโรคของภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง
2: ครับครับ
3: หรือกรณีที่เป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้องอกมะเร็งต่อมเม็ดเลือดขาวบางชนิดนะครับงั้นถ้าตัดไปแล้วเดี๋ยวรอผลชิ้นเนื้อดูสักหน่อยละกันครับว่าเป็นลักษณะแบบไหน
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีไอ้ต่อมเนี้ยมันจะส่งผลอะไรยังไง
3: ก็ไม่มีอะไรครับเป็นปกติ
0: ต้องระวังในการใช้ชีวิตอะไรมากกว่าคนปกติ
3: เหมือนต่อมเหลืองไปหนึ่ง
1: ครับอาการเป็นยังไงคะอาจารย์ความผิดปกติของต่อมอันนี้
3: ส่วนมากมักจะมาด้วยอาการที่ก้อนถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นนะครับก็อาจจะเบียดอวัยวะอื่นๆตรงที่อยู่ในทรวงอกนะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าส่วนหนึ่งที่เราเจอคือมีอาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นมีตามองไม่ชัดกล้ามเนื้อหัวไหล่ยกแล้วใช้งานไปต่างแต่ละวันมันจะเริ่มอ่อนแรงมากขึ้นนะก
0: ็
3: อันนี้เรียกว่าโรคที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงไมแอสซีเนียเกรวิสนะครับก็เจอได้เรื่อยๆแต่ว่าในก็ตามก็ต้องวินิจฉัยก่อนนี่จะไปบอกว่าเป็นอันนี้นะครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้รับคำตอบไปเรียบร้อยนะคะหลายคำถามที่ถามมาวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเต้และอาจารย์หมอปูด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากนะคะวันนี้ได้ความรู้ใหม่เยอะได้ความรู้ในการสังเกตอาการตัวเองเยอะเลย
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการและคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณใบตองโครเซตและดิวาเดวานะคะกับเสื้อผ้าสวยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่12พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้นะคะหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยนะคะที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนสลับฝนในหลายพื้นที่ค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญนั้นนะคะมาจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงขณะที่ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้นั้นมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะพื้นที่คาดการความเสี่ยงประจำวันที่12พฤษภาคม2569จังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคกลางลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองภาคใต้

ังหวัดภูเก็ตสำหรับภาคเหนือนะคะพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับภาคใต้วันนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและที่จังหวัดยะลาค่ะสำหรับทะเลอ่าวไทยและอันดามันวันนี้นะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะดังนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่ยังมีอากาศแปรปรวนนะคะทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยเนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้จะเปลี่ยนฤดูนะคะดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
2: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: แข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
4: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0 องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการ

0: แข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรนั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงและก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
0: ทีแรกทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่วันได้ไหม
3: วิดดี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ว
0: โอ้ย
3: วิดดี้รีบลุกเร็ว
0: ช่วยด้วย
4: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
2: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
3: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ
2: ์ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โหเท่สุดๆไปเลยวิตตี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิตตี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิตตี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรแองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองคิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

กับข้าวเหนียวพี่สาวของ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่ตุกเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: คนดูสิน
1: ั่นมันนางฟ้านี
2: ่
1: ฮะโอ้ยจริงด้วยเฮ้นางฟ้าน
2: างฟ้าน
0: างฟ้
2: านี่ครับจะนางฟ้าอ้าวไม่ใช่ผู้หญิงนี่นะแบบนี้ก็เรียกนางฟ้าไม่ได้สิน
1: ั่นน่ะสิเป็นผู้ชายแบบนี้ก็ต้องเรียกว่านายฟ้าสิ
0: ใช่ที่ไหนกันเล่าเขาต้องเรียกเทวดาตั้งหาก
3: ไม่ใช่ทั้งนางฟ้านายฟ้าหรือว่าเทวดาทั้งนั้นแหละนี่คือชาวคลาวแลนด์ตั้งหาก
4: หนังสือพูดได้

0: นกฮูกพูดได้คนยักษ์อาจ้านี่มันอะไรกันเนี่ย
1: เดี๋ยวใจเย็นๆไม่ต้องตกใจครับพวกเราไม่มีอันตรายหรอกครับ
0: อ้าวเหรอแล้วพวกเธอมาจากที่ไหนกันล่ะเนี่ย
2: หายตกใจง่ายไปหรือเปล่าเนี่ย
0: ก็พวกนายบอกเองนี่ว่าไม่ต้องตกใจอ่ะ
2: จริงด้วยฮะ
3: พวกเรามาแดนโนแลนด์
2: เรากำลังตามหานกฮูกแก่ๆที่เพิ่งขึ้นมาที่คาวแลนด์แห่งนี้น่ะนายพอจะเห็นบ้างมาน
0: กฮูกแก่ก็อยู่ข้างหลังนายไงแล้ว
1: ไม่ได้หมายถึงผู้เฒ่าแห่งปัญญานี่เราหมายถึงนกฮูกแก่ๆที่มีขนสีน้ำตาลต่างหากล่ะ
4: ฮูฮูฮูฮูฮูฮูฮูฮูฮูผู้เฒ่าแห่งปัญญาตามเข้ามาถึงที่นี่เชียวละฮูฮูฮูฮูฮูฮู
3: ไอ้ขโมยถั่ววิเศษของข้ามาจากอิกราซิลแล้วยังมีหน้ามาพูดเช่นนี้อีกเหรอรัฐแห่งเงา
4: ข้าขโมยถั่ววิเศษของเจ้าส่วนเจ้าก็ชิงตัวคนของข้าไปก็หายกันแล้วไม่ใช่เหรอฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
2: ้ฉันไม่ใช่คนของแกปราดแห่งเงาแล้วตอนเนี้ยฉันก็จะมาคิดบัญชีที่แกเคยหลอกใช้ฉันด้วย
1: นี่คราวเนี้ยอย่าคิดว่าจะหนีรอดไปได้เหมือนคราวที่แล้วนะ
4: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ก่อนจะคิดบัญชีกับข้าพวกเจ้าจงผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนนี้มาให้ได้ก่อนเถิดนะฮู้ฮู้ฮู้ฮู
1: ้ผู้กล้าแห่งเงาอีกแล้วเหรอเนี่ย
0: ผู้กล้าแห่งเงางั้นเหรอแล้วมันคืออะไรอ่ะ
2: โธ่เอ้ยไม่รู้แล้วจะตกใจทำไมเนี่ยผู้กล้าแห่งเงาคือคนที่มีพลังของผู้กล้าแต่เป็นพวกเดียวกับปราดแห่งเงานะหนังสือพลุตะไลไฟพะเนียง
3: เฮ้ยแย่แล้วทุกคนรีบหาที่หลบแล้ว
0: โอ้โหดอกไม้ไฟสวยจังเลยอ
2: ่
0: ะอ
2: ย่างนี้ล่ะไม่ตกใจอันตรายนะรีบหลบแล้ว
0: อ้าวอันตรายเหรอจะหาย
2: ยังนี
1: ่ท่านผู้เฒ่าระวังเป็นอะไรหรือเปล่าครับท่านผู้เฒ่า
3: ไม่เป็นไรไม่เท่าของข้า
4: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ไม่เท่านี่ข้าขอยืมไปก่อนนะท่านผู้เฒ่าแห่งปัญญาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
1: ้เดี๋ยว
4: นะ
1: หยุดนะปราดแห่งเงาโอ้นี่คิดจะฆ่ากันเลยเหรอไงเนี่ยโหดจริงๆเลย
2: คู่ต่อสู้ของนายอยู่ที่นี่นายจะหนีไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคู่ต่อสู้ของนายอยู่ที่นี่ตั้งหาก

0: เอาละคราวนี้ถึงที่ของฉันบ้างแล้วนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน
1: ่กูกล้าให้เงานี่หลบเก่งจริงๆมายิงไม่โดนสักลูกเลยฮะ
2: หลบได้อีกไม่นานหรอก

0: เอาละถึงเวลาของผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ไฟที่สุดอย่างพ่อครัวในตำนานคนนี้แล้วเป็นไงล่ะถ้าฉันไม่ได้เล็งที่พื้นข้างหน้านายแต่เปลี่ยนเป็นเล็งที่ตัวนายแทนป่านนี้นายเจ็บหนักไปแล้วแน่ๆลำพังนายคนเดียวไม่มีทางเอาชนะผู้กล้าที่แท้จริง2คนได้หรอก
1: นายเองก็เป็นเด็กนักเรียนดีเด่นเหมือนกับฉันนี่นะฉันจำได้ว่าเจอกับนายตอนที่ไปรับรางวัล
2: แล้วไงเล่าน
1: ายกำลังโดนปราดแห่งเงาหลอกใช้อยู่นะรู้ตัวหรือเปล่า
2: หลอกใช้งั้นเหรอหลอกใช้อะไร
1: ก็หลอกให้นายใช้ความรู้ของนายทำให้คนอื่นเดือดร้อนไงล่ะ
2: คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
1: น่ะอ้าว
2: ใครจะเดือดร้อนยังไงก็ช่างตัวฉันเองไม่ได้เดือดร้อนไปด้วยสักหน่อยฉันอุตส่าห์ได้พลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาใช้แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะไม่ใช้มันเล่า
1: ก็
2: เพื่อพวกนายงั้นเหรอเพื่อคนอื่นงั้นเหรอแล้วฉันจะได้อะไรตอบแทนน่ะไร้สาระ
0: อะไรอ่ะฮะแย่แล้วเฮ้ยฮะฮะ
3: ดอกไม้ไฟสวยจังเลย
4: สวยจ้า
5: สวยจ้าน
0: ี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมดอกไม้ไฟนี่ต้นกล้าฮะเป็นอะไรหรือเปล่า
2: ฮะเฮ้ยเอาไปอีกนี่
1: ฮะ
0: ฮะนะผู้กล้าแห่งเงาคนนี้ลงมือดุเดือดโหดร้ายจริงๆต้นกล้ากับพอจะรับมือไหวหรือเปล่านะแต่ว่าดอกไม้ไฟนี่มันสวยจริงๆนะ
5: ใช่สวย
0: นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

0: เอาละพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วก็ลุยกันเลย
2: ว้าวโชคดีจริงๆที่ได้มาดูดอกไม้ไฟที่นี่สวยจริงๆ
3: ใช่ใช่สวยจริง
0: เป็นไงเหนื่อยแล้วล่ะสิดอกไม้ไฟแค่นี้ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอก
1: นี่อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยต้นกล้าเดี๋ยวขาดใจตายนะ
4: ดูเหมือนจะจริงนะเนี่ยดอกไม้ไฟแค่นี้ทำอะไรพวกนายไม่ได้สินะเฮ้ยเ

0: 아, 응, 으야!
1: พวกเราแห่งเงาอ่านหนังสืออะไรอ่ะ
2: นั่นนะสิ แต่ยังไงก็ระวังตัวให้ดีกันก่อนก็แล้วกัน
1: นี่มันพิซซ่านี่ โดนกระทะที่ยังร้อนๆจากดอกไม้ไฟเมื่อกี้ ชีสก็ละลายใหญ่เลยอ่ะ
0: ตายซะเถอะ เฮ้ย
2: บอกแล้วไงว่าไม่ได้ผลว่าจะทำไมนายถึงแปลงร่างแล้วทำได้ทั้งพิซซ่าทั้งดอกไม้ไฟเลยอ่ะต้นกล้าระวังฮะฮะโอ้โหลูกนี้น่ะเบื่อตรงต้นกล้าเลยแฮะฮะต้นกล้าเป็นอะไรหรือเปล่าต้นกล้า
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้
3: แต่กำลังจะเป็นแล้วฮะเพนเหรอเฮ้ยเอ้าวิ่งมาทางนี้พวกเราก็โดนด้วยสิเพนแล้วพวกเราเฮ้ยเพนแล้วเพนแล้วเฮ้ยเอ้าการแสดงดอกไม้ไฟจบแล้วเหรอว้าโอ้จะยืนทำอะไรอยู่เล่ารีบหนีเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: คราวนี้ถ้าจะแย่จริงๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ

0: ควรจะช่วยคนอื่นไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้งข้างล่างก็เป็นเมฆคงจะไม่เจ็บกันเท่าไหร่หรอกเลยลงไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยตกลงมาแค่นี้ตัวขาดสองท่อนเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยโชคดีนะไม่มีเลือดเนี่ยฮะเฮ้ยยังไม่ตายนี่หลอกให้ตกใจกันนี่นะโถ
1: โอ้ยนึกว่าจะตายซะแล้วแม่ปี้แม่ปี้เป็นอะไรหรือเปล่าแม่ปี้หนังสือการฝีมืออยู่ไหนฉันจะอ่านและช่วยรักษานายเองนะแม่ปี
2: ้โชคดีนะเนี่ยที่มีหนังสือการฝีมืออยู่โอ้โหซ่อมเสนียบไม่เห็นรอยแผลเป็นเลย
3: แต่โชคไม่ดีที่ตอนนี้เราคลาดกับนักปราชญ์แห่งเงาอีกแล้ว
1: นี่มันหินอะไรเนี่ยแกะสลักเป็นรูปหน้าคนซะด้วยตกใจหมดเลย
4: เจ้าพวกคนต่างแดนพวกเจ้ามาทำอะไรกันที่นี
2: ่หิน
4: หินผู้ใดกำลังไล่ตามปราดแห่งเงาอยู่ล่ะสินะ
1: ใช่แล้วล่ะครับ
4: ข้ารู้แล้วว่าทางที่เจ้าต้องการจะไปคือทางไหน
1: อ๋อสุดยอดเลยงั้นเราต้องไปทางไหนกันเหรอครับ
0: บอกมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเองก็ได้หรือไม่ก็วาดแผนที่มาฮะเฮ้ยนี่ท่านไม่มีมือนี่แบบนี้ก็วาดแผนที่ให้ไม่ได้สินะ
4: ย่าฮ่าไม่จำเป็นต้องวาดแผนที่หรอกย่า
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: นี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิตตี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิตตี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิตตี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิตตี้ช่วยด้วยอ้า

0: ฮ้อรอดแล้วเราฮึบโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
1: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยฮึบต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
0: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมันโอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
1: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: าถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเราย
1: ินดีที่ได้รู้จัก
0: เดินต่อไปเจอสัตว์หน้าคล้ายช้างหมูและ

0: ขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องๆตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะ

องไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนี่นะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะพี่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์คจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูมมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกัน

หลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะมาดูการทำลูกบาสกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบวกนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบวกของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: บ้างคะวันนี้เราได้ทำของเล่นเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆอาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยแล้วของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยนะพี่โบ๊ทนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะนี่พี่โบ๊ทจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนเราก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบ๊ทก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบ๊ทจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องฝั่งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยก็ติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7 ซม.ขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะ

ัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1เซนติเมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะแดนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเขาก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะตอนน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเชียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะทางพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบ๊ทดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอปส์

วัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอน

อนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จ็บได้ป่ะ
1: ทนไหวอยู่ล่ะ
0: เอ้ยทนเข็มได้ป่ะ
1: เออทนได้อยู่แล้ว
0: มาขนาดนี้ก็ดีเลยกับคำว่าบดของฟิลเลอร์มันสามารถเทียบเท่ากับการยกกระชับหน้าได้หรือเปล่าผิวที่ไหม้จากการกระชับผิวหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะสวยหล่อขอสืบกับซาร่าค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปเฟ้นหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าทำแบบไหนถึงดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณโดยที่เราจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยไปด้วยกันสวยหล่อขอสืบของเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะคะกับประเด็นในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะคดีซึ่งคดีก็คือยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดนี่เรื่องไหนที่เป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะค้นหาไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยกกระชับหน้าคืออะไรบดฟิลเลอร์เทียบเท่ายกกระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดได้หรือไม่กระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดหรือผ่าตัดแบบไหนดีกว่ากันยกกระชับเสร็จแล้วจะทำให้เรายิ้มแข็งๆเหมือนกับฉีดบดหรือเปล่ารวมไปถึงผิวที่ไหม้จากการยกกระชับหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะมีวิธีการระวังอย่างไรหรือว่ามีวิธีรักษาไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะยกกระชับหน้าเมื่อได้ยินคำนี้จะทำให้รู้สึกถึงความแก่ของผิวหน้าขึ้นมาทันทีเลยหรือบางครั้งนะคะผิวหน้าที่เราหย่อนเกินอายุไปบ้างไม่ว่าจะเป็นใต้ตาร่องแก้มหางตานะคะถึงเวลาต้องกระชับให้กลับมาเต่งตึงกันแล้วค่ะช่วงหน้าต้องติดตามกันให้เต่งตึงนะคะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะซึ่งคดีที่เราจะมาสืบกันในช่วงนี้ก็คือยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกบุตรนาถจันทร์ประภาสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์ของเราค่ะน้องไมล์ธนพรรัตนสสิวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์หมอสวัสดีค่ะน้อง
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: เอาล่ะประเด็นนะคะของเราแน่นอนยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดในประเด็นนี้ถามคุณหมอเลยนะคะว่ายกกระชับหน้าคืออะไรคะ
3: ค่ะก่อนอื่นที่เราจะรู้เนี่ยว่ายกกระชับหน้าคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโครงสร้างต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะคะของใบหน้าไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนที่ลดลงไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆมันก็หย่อนคล้อยหรือแม้แต่ไขมันในที่ต่างๆที่เราไม่ต้องการอย่างเหนียงอย่างเงี้ยมันก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหม
0: คะ
3: ดังนั้นการยกกระชับหน้าเนี่ยก็คือเราจะไปทำยังไงเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะทำยังไงให้คอลลาเจนมันสร้างมากขึ้นจะทำยังไงให้เหมือนกับเชือกที่หย่อนลงมาเนี่ยขึงตึงขึ้นมามากขึ้นหรือทำให้ไขมันบริเวณส่วนเกิดที่เราไม่ต้องการเนี่ยลดลงไปโดยรวมก็คือจะทำยังไงให้ใบหน้าเนี่ยอ่อนเยาว์ลงไปนะคะ
0: แสดงว่าเหมาะกับคนที่มีอายุ
3: ก็มีอายุพอสมควร
0: แต่น้องไมล์เด็กนะไม่ต้อง
3: ใช่ใช่สวยมากอยู่แล้ว
1: ขอบคุณค่ะคุณหมอขอรับคำชมนะคะ
0: เคยไหมคะเคยยกกระชับหน้า
4: จริงๆแล้วส่วนตัวยังไม่เคยยกกระชับจริงจังขนาดนั้นแต่ว่านี่คิดว่าฟิลเลอร์อะไรเงี้ยใส่จิ้มใส่จิ้มก็น่าจะพอ
0: พูดมาขนาดนี้ก็ดีเลยนะคะกับคำว่าบดกับฟิลเลอร์เนี่ยมันสามารถเทียบเท่ากับการยกกระชับหน้าได้หรือเปล่า
3: จริงๆมันแตกต่างกันนะคะบดทูรินอมท็อกซินเขาก็คือจะไปออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อค่ะเวลาที่เราแสดงอารมณ์มาชั่วนาตาปีนะคะใบหน้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะยิ้มตีกาขึ้นไม่ว่าจะขมวดคิ้วสงสัยหรือว่าเหม็นอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีร่องตรงจมูกใช่ไหมคะที่ต่างๆเหล่านี้เวลาทำไปนานๆมันจะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็จะใช้บอทูรินอมท็อกซินเนี่ยไปคลายกล้ามเนื้ออันนี้ก็คือไปลดริ้วรอยจากการแสดงอารมณ์นะคะแต่ในส่วนของฟิลเลอร์เนี่ยอย่างที่เกริ่นให้ฟังแล้วก็คือว่ามันเริ่มมีการสูญเสียองค์ประกอบบางอย่างเช่นร่องลึกร่องแก้มต่างๆหรือแม้โครงสร้างต่างๆของผิวบางอย่างที่มันยุบลงไปฟิลเลอร์เนี่ยก็จะไปเติมเต็มขึ้นมาขณะที่เครื่องมือที่ใช้ในการยกกระชับเนี่ยเขาจะใช้พลังงานความร้อนค่ะเข้าไปทำให้เกิดการยืดตึงขึ้นมาสร้างคอลลาเจนแล้วก็ลดไขมันในส่วนต่างๆที่เราไม่ต้องการดังนั้นกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะ
0: โอเคงั้นสรุปทบทวนอีกสักนิดนึงสำหรับในเรื่องของโบ๊ทก็จะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อ
3: โบ๊ท ลดริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงอารมณ์ฟิลเลอร์เติมเต็มร่อง
0: ที่นะคะลึกลงไปใต้ตาตรงแก้มตรงน้ำหมากอะไรอย่าง
3: นี้อะไรอย่างนั้นถูกต้องส่วนเครื่องยกกระชับเนี่ยก็ไว้ขึงลิฟต์หน้าขึ้นมาหรือว่าลดไขมันในส่วนที่เราไม่ต้องการของใบหน้าค่ะ
0: แสดงว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมเหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของความร้อนเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีการยกกระชับแบบผ่าตัดกับไม่ผ่าตัด
3: ค่ะ
0: ยังไงคะ
4: กรณียกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเนี่ยเขามีวิธีไหนบ้างคะ
3: ก่อนอื่นก็ขอเปรียบเทียบระหว่างผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะทำอะไรขึ้นอยู่กับความพอใจค่ะแล้วก็อายุด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอายุค่อนข้างมากแล้วหย่อนคล้อยมากๆแล้วเครื่องเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะช่วยคุณได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองก็ถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดก็ผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่แน่นอนการผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องเสี่ยงกับการดมยานะคะมีระยะพักฟื้นแล้วใบหน้าก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคือเปลี่ยนไปเลยก็ต้องยอมรับว่าอย่างคนไทยอะค่ะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบให้มีคนมาทักว่าไปทำอะไรมาผ่าตัดมาหรือเปล่ากรณีแบบนี้เครื่องยกกระชับจะตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสร้างคอลลาเจนมากขึ้นค่อยๆไปขึงอวัยวะหรือว่าโครงสร้างเนื้อเยื่อต่างๆที่มันหย่อนให้มันขึงมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือก็จะอายุย้อนลงไปสักระดับหนึ่ง5ปี8ปีโดยที่ยังเป็นตัวเราไม่เหมือนเป็นคนอื่นนะคะก็ค่อนข้างธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายเท่ากับการผ่าตัดค่ะ
0: แต่ว่าถ้าในเรื่องของผ่าตัดมันเป็นการเปลี่ยนทันที
3: มันเป็นการเปลี่ยนทันทีก็จะเห็นชัดไปเลยแล้วก็ถาวรกว่าอันนี้แน่นอนก็คือเขาจะมีฤทธิ์ที่ยาวนานกว่าในขณะที่ในส่วนของเครื่องยกกระชับเนี่ยอาจจะ6เดือน1ปีก็อาจจะคล้อยกลับมาใหม่แล้วในส่วนของกรอบหน้าเนี่ยถ้าเราต้องการชัดเจนมากขึ้นเพราะบางคนก็หน้ากลมๆนึกออกมั้ยคะเครื่องเหล่านี้ก็จะสามารถยกกระชับให้เราเห็นทํานองจอลายอ่ะค่ะกรอบหน้าเนี่ยชัดเจนมากขึ้นได้ค่ะ
0: ในส่วนตรงนี้
3: ใช่ๆ
0: แต่สุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการยกกระชับ

0: นำแบบไม่ผ่าตัดก็จะมีวันกลับคืนม
1: าแน่นอนค่ะ
0: อยากถามคุณหมอในเรื่องของที่คุณหมอบอกว่ามันช่วยเรื่องคอลลาเจนด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าเรายิ่งไปกระตุ้นเนี้ยมันมีวันหมดไหมคะหรือมันจะดีขึ้น
1: คือธรรมดาแล้วพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจริงๆอายุเกิน30อะนะคะคอลลาเจนก็จะลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเรามีวิธีการใดที่จะเสริมการสร้างสิ่งเหล่านี้ความร้อนจากเครื่องมือเหล่านี้จะไปกระตุ้นเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนให้เขาทำงานมากขึ้นก็เหมือนกับรีสตอร์กลับมาค่ะกระตุ้นให้มันมีมากขึ้นกลับมาฟื้นฟูให้เราดูมีความอ่อนเยาว์เทียบเท่ากับตอนสัก5ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ
0: แสดงว่าเป็นความเข้าใจผิดของซาร่าเหมือนกันเวลาคิดว่าโดนความร้อนเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งไปกระตุ้นให้เขาเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีวันที่เสื่อมเร็ว
1: คือเวลาที่กระตุ้นเนี่ยเราต้องพักด้วยนะคะซาร่าไม่ใช่ว่าเรากระตุ้นทุกๆ2-3 เดือนไปเรื่อยๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี injury เรากระตุ้นให้เกิดการสร้างเราก็ต้องรอให้เขาสร้าง
0: ค่ะ
1: แล้วถึงจุดหนึ่งที่เขาสร้างจนจบแล้วเราก็กระตุ้นใหม
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็ต้องทิ้งระยะเวลา
1: ใช่ใช
0: ่ให้ธรรมชาติเขาได้ทำงานเขาไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมากนะคะถ้ามองในกรณีแบบนี้นะน้องไมค์ก็รู้สึกว่าจะน่าสนใจเหมือนที
2: ่
0: กับการทำไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บด้วย
2: ไม่ต้องพักฟื้น
1: แต่ว่าอันนี้ขอแก้ตัวนะขอแก้นิดนึงค่ะเจ็บอยู่ค่ะเจ็บอย
0: ู
1: ่no pain no gain
0: ยังไม่
2: โอเคค่ะ
0: เจ็บต่างกับผ่าตัดยังไง
1: คือผ่าตัดเราก็ดมยาสลบใช่ไหมคะก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดในตอนนั้นแต่ตื่นมาก็จะรู้สึกเจ็บแต่เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจะต้องอาศัยฟีดแบคระหว่างตัวผู้ทำกับคุณหมออยู่เสมอค่ะว่าความร้อนระดับนี้จะรู้สึกร้อนๆจะรู้สึกร้อนๆจี๊ดๆได้หรือรู้สึกร้าวๆได้บ้างในบางบริเวณดังนั้นเนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่าไม่มีความเจ็บปวดเลยอาจจะไม่ใช่นะคะ
0: ก็ต้องมีเจ็บบ้าง
1: ใช
0: ่ทนเจ็บได้ป่ะ
2: ทนไหวอยู่แล้ว
0: เอ้ยทนเข็มได้ป่ะ
2: เออทนได้อยู่แล้ว
0: เคยเจอเข็มแบบว่าใหญ่ๆวะ
2: มีหลายสายเลย
0: ใช่พี่ก็แบบว่าก็สู้นะ
2: สู้
0: ความส
2: ู
0: งเอาจริงผู้หญิงของเราเป็นเพศที่แข็งแรงมากและอดทนมากๆไม่ใช่แค่อดทนเรื่องเข็มนะอดทนกับการใช้ชีวิตก็เริ่มจะอดทนแล้ว
1: แต่ผู้ชายก็มาทำเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายดูแลตัวเองมากค่ะก็ไม่มีใครอยากแก่เน
0: า
1: ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เขามาดูแลเนี่ยเขาดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษคะ
1: ค่ะผู้ชายก็เช็คเช่นเดียวกับผู้หญิงเลยค่ะเขาก็ต้องการความเฟิร์มใช่ไหมคะต้องการความกระชับของใบหน้าริ้วรอยต่างๆที่เกิดจากการแสดงอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ถาวรนะคะดังนั้นเขาก็จะพยายามอยากจะหยุดเวลาตรงนั้นไว้หรือว่าย้อนกลับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยโอ้ผู้ชายก็ดูแลตัวเองมากจริงๆค่ะค่ะ
0: ก็ไม่มีใครอยากแก่เนาะอยากอยู่แบบยังๆไปตลอดแต่ช่วงนี้แบบถ้าเกิดสมัยนี้นะก็ยังดีกว่าสมัยก่อนนะถ่ายมือถือยังมีฟิลเตอร์แล้วยังโกงอายุได้แต่ถ้าเกิดเห็นตัวจริงมันก็ควรที่จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาเห็นด้วยอะไรอย่างนี้นะ
1: คะ
0: พูดถึงนวัตกรรมดีกว่าในเรื่องของการยกกระชับเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีมันมีชื่อเรียกเยอะเหลือเกินค่ะมันมีอะไรบ้างคะคุณหมอเอาต้า
1: ก็คือเอาเป็นว่าเทคโนโลยีหลักๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีไม่กี่อย่างนะคะมีตั้งแต่การใช้คลื่นวิทยุอย่างเช่นคลื่นมือพวกเตอร์มาชเนี่ยไม่รู้เคยได้ยินไหมนะคะหรือใช้พวกอัลตราซาวด์นะคะอย่างเช่นพวกไฮฟู
0: ห
1: ร
0: ือ
1: เอาเทอร่าอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือไปสร้างความร้อนที่ผิวให้คอลลาเจนเยอะขึ้นขึงเนื้อเยื่อต่างๆให้มันหดตัวลงให้เรามีการลิฟต์มา
0: ค
1: ่ะดังนั้นก็คือใช้ได้ผลทั้งหมดนะคะ
0: โอเคแสดงว่าหลักๆแล้วในเรื่องของการยกกระชับหน้าก็เป็นเรื่องของการใช้ความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปในชั้นผิว
1: ชั้นผิวในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปก็คือเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยจะออกฤทธิ์ในจุดที่แตกต่างกันออกไป
0: แต่ก็จะทำให้ผิวหน้าของเรากระช
1: ับขึ้นเอ็นพอยต์เหมือนกัน
0: หลังจากทำเลยไหมคะเห็นผลทันทีเลย
1: คือการเห็นผลเนี่ยในวันแรกๆเนี่ยจะบวมก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกตึงๆบวมๆก่อนแต่ว่าการสร้างคอลลาเจนหรือการยึดขึงของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจุดสูงสุดที่เราจะเห็นเนี่ยก็อาจจะสัก1เดือนถึง2เดือนแล้วแต่ความบวมค่ะมันจะ gradual มากค่ะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็สวยสุดที่ประมาณ6เดือนแล้วก็อาจจะอยู่ถึงประมาณ1ปีก็กลับมาใหม
0: ่ก็กลับมาเป็นปกตินะคะอย่างนี้อย่างมีคำถามสมมติว่าการยกกระชับเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้เราแบบยิ้มไป
2: ยิ้มยิ้มพิซซ่าประสบการณ์ตรงคือนี่เคยไปบทแล้วนัดเจอผู้หลังจากนั้นผู้คิดว่าเรางอนเขาบอกทำไมวันนี้เธอดูตึงๆ
0: ทำไมยิ้มให้ฉัน
2: ใช่คือฉัน

0: ุขเราอิ่มเอมมาก
1: แต่
0: เรา
1: เนี่ยคือตึง
0: เรามีความสุขเราโอเคใช่
1: ไหมเราไม่ได้ดึง
0: เราไม่ได้ตึงเองต
1: ึ
0: งโบ
1: เราแค่ตึงโบเลย
0: ใช่ก็เลยแบบอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยมันมีผลลัพธ์มันเหมือนกันไหมคะ
2: ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันเลยนะคะอย่างที่หมอเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะคะว่าบทออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อที่ใช้ในการแสดงอารมณ์มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้องไมล์ถึงอาจจะแสดงอารมณ์ได้ลดลงเวลาที่ฉีดมาแต่ว่าในเครื่องยกกระชับเนี่ยเขาไม่ได้ออกฤทธิ์แบบนั้นอย่างที่บอกก็คือเขาค่อยค่อยไปทำให้คอลลาเจนสร้างมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผลมันจึงค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ได้มีความตึงแบบเปลี่ยนไป
0: ยังไม่ถึงกับเปลี่ยนทันทีแต่ต้องค่อยๆ
1: เท่าที่ฟังแล้วแสดงว่าการยกกระชับเนี่ยในช่วงแรกหลังจากทำเสร็จปุ๊บบวมก่อนเริ่มบวมเหมือนร่างกายค่อยๆแบบปรับหน้าปรับคอลลาเจนปรับทุกอย่างหลังจากนั้นผ่านไปสักระยะหนึ่ง2อาทิตย์หรือถึงเดือนไหมคะ
2: บางคนก็2อาทิตย์ก็เห็นแล้วนะคะบางคนก็เดือนนึงบางคนก็2เดือน
1: ก็แล้วแต่ถึงหน้าของ
2: แล้วแต่ปฏิกิริยาแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ค่ะนะคะแต่หลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมการใช้ความร้อน
2: เป็นพลังงานจากเครื่องไปสร้างความร้อนใต้ผิว
0: แบบมันจะมีพวกไฮฟูอัลทราเทอร์มาอย่างเงี้ยค่ะหนูจะรู้ได้ไงว่าอะไรหนูควรทำตัวไหนเหมาะกับหนูอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะอย่างแรกเลยหมอต้องถามหนูว่าหนูต้องการแก้ไขส่วนไหนนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะโอเคค่ะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะคะจริงๆอัลเทรากับไฮฟูเป็นเครื่องมือตระกูลอัลตราซาวด์เหมือนกันในขณะที่เครื่องเทอร์มาเป็นเครื่องคลื่นวิทยุนะคะการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยจริงอยู่ทั้งคู่สร้างพลังงานมาเพื่อกระตุ้นให้ผิวเราดีขึ้นแต่เขาออกฤทธิ์กันคนละชั้นในส่วนของเตอร์มาดเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ความร้อนออกมาเป็นลำและลงไปถึงชั้นไขมันเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการให้ใบหน้าเราเล็กลงหรือน้องไมล์อยากให้เหนียงเนี่ยหายไปเตอร์มาดอาจจะตอบโจทย์นะคะในส่วนของไฮฟูอัลเทราเนี่ยเขาจะใช้ความร้อนคลื่นอัลตราซาวด์ไปทำตรงผิวในส่วนที่ต้องการขึงผิวจริงๆนะคะเขาเรียกชั้นนี้ว่าชั้นสแนชก็คือเป็นชั้นที่เราต้องการยกหน้าเป็นชั้นที่หมอผ่าตัดใช้ผ่าตัดยกหน้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เขาใช้ฮิตเนี่ยมันจึงเป็นตำแหน่งที่จำเพาะเจาะจงมากก็คือใช้ยกขึ้นมาเลยนะคะในส่วนของอัลตรากับไฮฟูเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการให้หน้าเล็กลงมากแต่ต้องการลิฟติ้งเอฟเฟกต์เยอะๆ อาจจะเหมาะกับคนที่อายุมากขึ้นหน่อยที่ไม่ต้องการ
1: มากขึ้นหน่อยมากขึ้นหน่อยแล้วมันโอเคเป็นยกตัวอย่าง
2: ยกตัวอย่าง
1: สมมติว่าคนที่มีอายุแล้วอยากจะแบบเรื่องผิว
2: ใช่ใช่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้หน้าขุ่นหมองมากขึ้นนึกออกไหมคะก็เลยต้องการความร้อนเนี่ยไปฮิตตรงจุดมันขึงผิวให้มันยกขึ้นจริง
1: ๆแต่ไม่ได้อยากถึงขั้น
2: ไม่ถึงขั้นว่าเปลี่ยนโครงสร้างหรือไขมันให้มันลดลงเพราะต้องยอมรับว่าถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วหน้าเราตอบเราจะยิ่งสูงมันก็จึงเป็นเรื่องของว่าโครงสร้างหน้าของคุณอายุของคุณเหมาะกับเครื่องไหนแล้วก็วัตถุประสงค์หลักที่ผู้มุ่งหวังอะค่ะคนไข้ต้องการจะแก้ไขส่วนไหนมากกว่านะคะ
1: โอเคก็ในเรื่องของช่วงวัยก็มีผลในการที่จะเลือกใช้
2: แล้วก็โครงสร้างใบหน้าด้วยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะอายุเยอะแต่หน้าใหญ่ก็มีค่ะ
1: เหมือนแบบเนื้อเยอะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ที่ต้องการแบบยกกระชับขั้นแบบเต็มที่เลยซึ่งมันก็แน่นอนนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้ผลแบบไหนในเรื่องของการแบบไม่ผ่าตัดมันก็จะเป็นอีกวิธีนึงที
2: ่
1: หนึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่าย
2: ถูก
1: มันค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงหน่อยใช่ไหมคะหรือว่าแบบผ่าตัดสูงกว่า
2: ต้องเรียนว่าอย่างคนบางคนเนี่ยก็ต้องการคือเติมหมากับอัลตราเนื่องจากว่าเขาออกฤทธิ์คนละชั้นคนบางคนก็ต้องการแบบ complete ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจทำสลับกันก็ได้ครั้งแรกทำอัลตราไฮฟูอีก6เดือนทำเติมหมากคิดกันคนละที่ไปเลยก็จะก็อย่างเงี้ยแต่แบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายแน่นอนมันก็จะต้องเยอะ
1: เยอะขึ้นแน่นอนค่ะก็ต้องมีทุนนิดนึง
2: ใช่ค่ะ
1: แต่จะสวยทั้งทีก็ต้องสวยเต็มที
2: ่
1: เอาให้ครบไปเลยเพราะว่าแน่นอนอย่างน้อยเราก็จะได้ผิวหน้าที่ค่อยๆกระตุ้นดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็จะยิ่งปล่อยซูมไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ใครๆก็อยากจะสวยหล่อก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะก็เราพูดถึงข้อดีไปแล้วแน่นอนถ้าเกิดว่าเกิดมันมีอุบัติเหตุเอ็กซิเดนต์อะไรจากการทำขึ้นมาเราจะมีวิธีการรักษาหรือว่าป้องกันวิธีต่างๆต่างๆเหล่านั้นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีคำตอบค่ะกลับมาสืบกันต่อนะคะกับสวยหล่อขอสืบกับประเด็นที่ว่ายกกระชับแบบไม่ต้องผ่าตัดนะคะและในช่วงนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวบ้างดีกว่าว่าเรามีอะไรที่ต้องระวังไหมเกี่ยวกับการที่จะมายกกระชับหน้านะคะซึ่งแน่นอนผิวที่ไหม้จากการ

0: ชับผิวหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่กล่าวเกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ผลิตความร้อนใต้ผิวดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังผลข้างเคียงจากความร้อนที่เกิดขึ้นอาจจะมีผิวไหม้อย่างที่น้องซาร่าพูดมาข้างต้นนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องเลือกค่ะเลือกเครื่องมือเพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยตามท้องตลาดก็มีทั้งของจริงของไม่จริงเราอาจจะต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนเลยว่าเครื่องที่เรากำลังจะไปทำเนี่ยผ่าน FDA นะคะผ่าน อย. อย่างแท้จริงเป็นเครื่องของจริงจริงนะคะอันที่สองก็คือสถานพยาบาลและคุณหมอค่ะว่ามีประสบการณ์ในการทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ควรจะเลือกเฟ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดในอนาคตได้แต่ไงก็แล้วแต่ต่อให้ทำด้วยเครื่องมือที่เรามั่นใจแล้วแล้วก็คุณหมอที่เชี่ยวชาญมากแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงได้เหมือนกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่ใช้ความร้อนเหล่านี้อย่างเช่นอัลเทอร่าถ้าเกิดว่ายิงไปโดนเส้นประสาทก็อาจจะมีหนังตาตกง่ายอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่พวกนี้ไม่ถาวรแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเลือกคุณหมอที่เชี่ยวชาญทำมาเยอะมากๆแล้วมีการระมัดระวังให้เราอย่างมากเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยกว่าในส่วนของผิวไหม้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือเหล่านี้กว่าที่เขาจะผ่านอย.เนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการวิจัยต่างๆมากมายเครื่องบางเครื่องเนี่ยมีแม้กระทั่งการพ่นความเย็นในส่วนบนทำให้ป้องกันผิวในส่วนบนไม่ให้ไหม้แล้วก็ความร้อนเนี่ยลงไปถึงข้างล่างอย่างเดียวอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยความจำเป็นจึงมีอยู่ว่าคุณจะต้องเลือกเครื่องมือที่ดีจริงๆไม่ได้เอาเครื่องมือที่แบบของปลอมของอะไรเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จริงๆเกิดไหม้ขึ้นมาแบบนี้ก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเขาก็รักษาได้ค่ะเพื่อไม่ให้มันมีผลข้างเคียงยาวนานในอนาคต
0: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าการป้องกันเบื้องต้นก็คือต้องศึกษาให้ดีก่อนข้อมูลต่างๆคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลที่เราจะไปใช้บริการเราควรที่จะมีใบรับรองให้เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะเราเลือกแล้วเราป้องกันแล้วแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็มีวิธีการรักษาอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีการเหมือนตาตกเลยนะคะมันสามารถกลับมาปกติไหมคะ
1: คือพวกนี้จะไม่ถาวรค่ะก็คือผ่านไปสักหลายๆสัปดาห์ก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะ
2: มีเคสที่แบบว่าทำแล้วหน้าเบี้ยวหรือรูปหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มีเคสตัวอย่างไหม
1: ก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นในกรณีที่บวมไม่เท่ากันในสัปดาห์แรกนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วพอผ่าน 2-3 สัปดาห์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะ
2: พวกผิวเป็นสิวอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยทำได้ไหมแพ้ง่ายอะไร
1: ทับสิวเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่มีปัญหาในการทำนะคะเพราะว่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยมันบางทีสามารถใช้รักษาสิวด้วยซ้ำแต่แน่นอนเครื่องพวกนี้แพงมากเราก็จะไม่ได้ใช้มารักษาสิวโดยตรงแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นผลพลอยได้ค่ะถ้าเกิดว่ายิงทำเครื่องยกกระชับแล้วก็สิวดีขึ้นไปด้วย
0: ก็เหมือนเราฟื้นฟูจากข้างใน
1: ใช่ค่ะ
0: กระตุ้นจากข้างในแล้วมันก็ส่งผลออกมาจากผิวภายนอกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นน่าสนใจมากวันนี้เราสืบกันลึกมากพอสมควรเลยนะคะทั้งในเรื่องของประเภทของนวัตกรรมในการที่จะมาเลือกใช้ให้เหมาะกับผิวหน้าของเรารวมไปถึงวิธีการป้องกันรักษาเบื้องต้นแล้วและแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกนะคะมันมีความสบายใจตรงที่การยกกระชับหน้าแบบไม่ต้องผ่าตัดมันสามารถที่จะกลับสู่ปกติได้
1: ใช่ค่ะมันเหมือนตัวเราที่ไม่ได้เปลี่ยนไปทุกคนก็ยังรู้ว่าเป็นตัวเราแต่เราเด็กลงสัก5ปี8ปีอย่างที่ว่านะ
0: ค่อยๆแบบบำรุงเขาไปเรื่อยๆเองนะคะก็น่าจะสบายใจหลายๆคนน่าจะได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะคะแต่ในกรณีบางเคสที่เพื่อนซาร่าเคยไป
1: ค่ะ
0: เขาแบบว่าไปทำยกกระชับหน้าแล้วหน้าไหม้แล้วเขาก็เลยหาวิธีป้องกันหาวิธีรักษาเขาก็เลยโทรหารถกระเพง
2: แล้วไปหรือเปล่า
0: น้องไม่อยากทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ค่ะแล้วระหว่างที่เราทำไปแล้วเนี่ยหลังจากทำค่ะเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเวลาที่หลังจากเราใช้เครื่องมือเหล่านี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าใบหน้าเราก็เหมือนได้รับinjury เนาะเหมือนกับได้รับความร้อนนะคะดังนั้นเราก็จะต้องป้องกันผิวดีๆหน่อยอาจจะหลีกเลี่ยงแดดสักประมาณ2สัปดาห์นะคะใบหน้าอาจจะแห้งลงในช่วงหลังทำโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นช่วงนี้หน้าหนาวอย่างเงี้ยก็ต้องหมั่นทาครีมบำรุงนะคะ ต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเรียกได้ว่าถ้าเราปฏิบัติใช้เครื่องมือที่ดีคุณหมอที่เชี่ยวชาญผลข้างเคียงอะไรต่างๆเนี่ยก็ถ้าจะไม่ได้ต้องระวังเลยในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าการทำเครื่องมือเหล่านี้เป็นเหมือน lunch time procedure หรือด้วยซ้ำคือมาทำช่วงเบรกเที่ยงอะแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปทำงานใหม่คือมันปลอดภัยเบอร์นั้นนะคะ
0: แล้วในที่สุดมันไม่จำเป็นต้องทำถี่
1: ใช่ค่ะใช่
0: ปีละครั้งสองคร
1: ั้
0: ง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะปีละครั้งก็ได
0: ้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าลงทุนสำหรับความสวยความงามความหล่อของทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเชื่อได้เลยว่าน่าจะได้ความรู้กันเยอะพอสมควรเราสืบกันเกือบทุกประเด็นเลยน้องมายมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติม

0: ไปจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องไปทำทุกอย่างขนาดนั้น
1: น่ารักมากอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะคะของอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถามอาจารย์หมออีกสักครั้งนึงค่ะเผื่ออยากจะแนะนำสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหน้าคุณหมออะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
2: ก็เน้นย้ำเหมือนเดิมค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเยอะนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ท่านเป็นผู้บริโภคก็จะต้องเลือกเครื่องมืออย่างชาญฉลาดนะคะเลือกสถานที่บริการที่มีคุณหมอที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะดูดีย้อนวัยได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ที่สำคัญที่สุดนะคะความสวยความหล่อคนนี้จะมาควบคู่กับความปลอดภัยด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะมากๆนะคะเรียกได้ว่าไขกันทุกประเด็นเลยทีเดียวกับสวยหล่อขอสืบนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุฒนาถ จันทร์ประภาสค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้น้องไมล์ธนพรรัตนสศิวิมลค่ะขอบคุณ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สนุกสนานมากมายนะคะได้ความรู้ความสวยความหล่อกันไปแล้วนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะมีประเด็นอะไรมาให้ไขข้อสงสัยในเรื่องของความสวยความหล่อห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลเมื่อพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และทรงถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำเพ็ญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นซึ่งปีนี้กำหนดจัดในวันที่12และ13พฤษภาคม2569โดยเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่าบุพพันธุ์ชาติส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอัปปรัณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงาและผักต่างๆถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่าบุพพันธะปรัณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดบุพพันธะปรัณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือกที่มีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆซึ่งเหล่านั้นเป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพินในการแรกนาขวัญแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระไปกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาจำนวน 7,000 รวม 2,800 กิโลกรัมเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและบรรจุซองพลาสติกจำนวน 400,000 ซองประกอบด้วยข้าวดอกม
ลิ105ข้าวเจ้า 153,000 ซองกข6ข้าวเหนียว 77,000 ซองกข71 79ชัยนาท62ข้าวเจ้า 62,000 ซองกข85ข้าวเจ้า 30,000 ซองกข99ข้าวหอมคลองหลวง72ข้าวเจ้า 15,000 ซองกข109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้า 15,000 ซองและกข26เชียงราย72ข้าวเหนียว 48,000 ซองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแจกจ่ายให้ชาวนาทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 18:44 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทดังนี้นายโจนาธานเดลคิงส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางแอมแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเรตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชาพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแองเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตของรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล่าวถึงกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโองการให้นางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is my life เฝ้าทูลอองพระบาททูลกล่าวถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤตดากรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสทแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทดังกล่าวด้วยจากนั้นพระราชทานพระราชโองการให้นายแอนส์วอล์ฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานรุนมารีเดอครูไรเชลภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นบริษัทกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสะเกดวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้น
ดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีบริษัท Global Utility Service จำกัดบริษัทสอนภาประเทศไทยจำกัดบริษัทเจมส์ Environmental Management จำกัดและบริษัทEssential Solution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพาจังหวัดชัยภูมิและวัดในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดหนองแวงวัดเกาะแก้ววัดกลางวัดม่วงและวัดโพบันลังสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคหรือกพสพภาคกลางบริษัทไทยแลนด์พรีวิเรตการ์ดจำกัดบริษัทรวยมั่งมี4289จำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยนวราชรัตนาราม960สาธารณรัฐอินเดียวัดบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียวัดเทพลีลาวัดปากน้ำวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดหนองโคพรหมนิมิตจังหวัดนครราชสีมาและวัดถ้ำเขาชะอางจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 กรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรี4รูปวันนี้ช่วงเวลา 8:00 ถึง 12:00 ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลหนองแฝกจังหวัดเชียงใหม่และสามเณรนักเรียนโรงเรียนมังกรกมลวาทวิทยาลัยตอนนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 และขอความ

ความร่วมมือปลดแต่งกายสุภาพใบทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:30 นาทีณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10เอกอดิศรหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมและนายศักดินันท์กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้บาดเจ็บทั้ง3รายดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

คณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ต้องขังให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเพื่อออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมปัจจุบันเรือนจำกลางอุดรธานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งอยู่ภายในสถานพยาบาลของเรือนจำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลอุดรธานีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่รังสีจากโรงพยาบาลเข้าไปบริการซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์โรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคนับเป็นแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในเรือนจำเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคติดต่อเรื้อรังให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังบุคลากรและสังคมโดยรวมสถานพยาบาลในเรือนจำนี้มีผู้อำนวยการสถานพยาบาล1คนพยาบาลวิชาชีพ4คนพยาบาลเทคนิค1คนนักจิตวิทยา3คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ250คนมีโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปแต่ด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตในผู้ต้องขังอายุ35ปีขึ้นไปทั้งให้บริการด้านแพทย์แผนไทยด้วยสำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกหากพบผู้ต้องขังป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีด้านสุขภาพจิตให้คำปรึกษาและคัดกรองเบื้องต้นกับผู้ต้องขังโดยนักจิตวิทยามีการจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดทั้งติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วยปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชจำนวน327รายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินคัดกรองผู้ต้องขังและส่งต่อไปรักษาไปบำบัดรักษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดกิจกรรมอาชีวบำบัดและศิลปะบำบัดมีการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้พ้นโทษที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนภายในจังหวัดอุดรธานีผ่านโครงการอุดรโมเดลหรือ5เสือ plus จากการดำเนินกิจกรรมไม่พบผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางอุดรธานีที่ป่วยอาการทางจิตสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมร้อยละ100นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กมีการจัดห้องแม่และเด็กปัจจุบันมีเด็กติดมารดาจำนวน3คนทางนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคิดเป็นร้อยละ 99.19 นอกจากนี้มีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุทะเบียนลูกผู้ต้องขังและเมื่อสายน2569ได้ดำเนินการสำรวจผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนพบว่ามีจำนวน20รายคิดเป็นร้อยละ 0.45 เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังใหม่และจะดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนภายในเดือนพฤษภาคม2569
่อจากนั้นทางคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางอุดรธานีดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังเพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมโดยจัดให้มีการออกตรวจรักษาประจำและให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซินสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคทั่วไปและมีห้องปันสุขจำนวน4เตียงสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันไม่มีผู้ต้องขังป่วยเข้าพักรักษาตัวนอกจากนี้ยังรับผลิตภัณฑ์และสินค้าฝีมือผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการฝึกวิชาชีพมาจัดจำหน่ายภายในร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกทักษะอาชีพต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ

0: ปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
1: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆฮะฮะ
1: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้วขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านเวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
2: ว้าว
4: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

ด้วยความเป็นช่างภาพเราก็อยากสะท้อนมุมภาพที่คนอื่นยังไม่เห็นจุดประสงค์ของเราให้คือเขาได้รู้จักสัตว์ชนิดนั้นก่อนแค่ดูรูปสวยๆตอนที่เราเครียดมันก็ผ่อนคลายแล้วแล้วถ้าเกิดเราพาตัวเองเข้าไปในธรรมชาติมันก็ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วถ้าเกิดมันจะดีขนาด

สมัยเรียนเนี่ยเราชอบถ่ายรูปแล้วเราก็ชอบเดินทางเข้าป่าจนวันนึงเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบจังหวะที่เข้าไปคุยกับหนังสือเล่มนึงเนี่ยคุยเสร็จดูผงดูพอร์ตเสร็จเขาก็บอกถ้างั้นไปเลยคุยกันแบบวันนี้ปุ๊บอีก2วันผมไปอยู่อินทนนท์กับเขาละแล้วหลังจากนั้นผมก็อยู่กับเขามา3เดือนพอจบ3เดือนเสร็จเขาก็ถามว่าจะทำงานไหมถ้าทำงานจะมีเงินเดือนให้อันนั้นเป็นเงินก้อนแรกที่ได้จากการทำงานถ่ายภาพธรรมชาติแต่ตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยเราชอบถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยไม่ได้มีเงินอะไรเยอะผมใช้วิธีถ่ายภาพรับงานสมัยผมเรียนผมก็ถ่ายทุกอย่างเลยในสมัยนั้นคนถ่ายพวกนี้น้อยเพราะมันเป็นฟิล์มพอจบปุ๊บไอ้พอร์ตพวกนี้ที่เราเหมือนถ่ายเล่นเอาไปให้เขาดูแล้วมีงานธรรมชาติมันก็เลยทำให้เราได้งานครั้งแรกจนมาถ่ายภาพใต้น้ำแล้วก็มาเรียนรู้ว่าวิธีการที่จะถ่ายเขาถ่ายยังไงแล้วพอได้ลองปุ๊บเนี่ยสนุก

มาจากการที่เราดูสารคดีตอนเด็กๆดูเสร็จมันมีแบบบางซีนเป็นหมูป่าเดินเงี้ยแล้วก็ผ่านทานน้ำแข็งทานน้ำที่มันกลายเป็นน้ำแข็งนะแล้วหมูก็ลื่นล้มอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พากเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงๆซึ่งในชีวิตจริงเราไม่เห็นก็เลยอยากจะทำงานที่เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็สะท้อนภาพของสัตว์ไทยออกมา

จริงๆแต่ละดีเทลของงานถ่ายภาพครับมันก็จะแตกต่างกันคืองานสัตว์ป่ามันใช้เวลามากโอกาสที่เราเข้าไปแล้วไม่ได้งานเนี่ยก็จะสูงกว่างานอื่นๆสมมติบอกว่าเราอยากจะทำเรื่องเสือโคร่งไทยเสือโคร่งอินโดจีนเนี่ยโอ้โห10ปีเนี่ยเคยเจอเสืออยู่2ครั้งครั้งแรกเห็นแค่หูหลังแล้วก็หางแล้วก็หายไปเลยอีกครั้งนึงก็ห่างกันมากกว่าจะเจอตัวเพราะฉะนั้นในสตอรี่เนี่ยมันคิดได้หมดเลยแต่ว่าพอเข้าไปในฟิลธรรมชาติโอกาสที่เราจะเจอหรือเปล่ามันอยู่ที่เราวางแผนได้ดีพอแล้วก็ต้องบวกกับดวงในตอนที่เราเข้าไปในพื้นที่ด้วยด้วยความเป็นช่างภาพเราก็อยากสะท้อนมุมภาพที่คนอื่นยังไม่เห็นตื่นตาตื่นใจหรือว่าสวยงามจุดประสงค์ของเราให้คือเขาได้รู้จักสัตว์ชนิดนั้นก่อนอย่างน้อยเขาอาจจะรู้จักเสือแต่เสือมีกี่สายพันธุ์ในบ้านเราคือสายพันธุ์อะไรความเป็นอยู่ของมันอยู่ยังไงมันกินอะไรอะไรแบบนี้พวกนี้มันจะเป็นความรู้ที่เขาสามารถรับรู้ได้เองโดยการเข้ามาดูรูปพอดูรูปเสร็จมันเป็นความชอบมันก็จะอ่านแล้วก็เขาจะจำไปเองมันจะไม่เหมือนการท่องจำอะไรเงี้ย

อย่างถ้าเกิดไปเป็นสารคดีท่องเที่ยวก็อาจจะไปสะท้อนของพื้นที่นั้นๆธรรมชาติและสัตว์ป่านั้นๆอันนี้ไปสักประมาณ5วันถึง7วันแล้วก็กลับมาแล้วก็มาอีดิทรูปประมาณสัก10กว่าใบส่งให้แล้วก็คุยกับนักเขียนว่าจะมีดีเทลเรื่องราวอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเรื่องที่แบบง่ายหน่อยทำระยะเวลาสั้นแต่อีกพาร์ทนึงของการทำงานก็คืออย่างการทำงานกับธรรมชาติสัตว์ป่าจริงๆโอกาสสมมติว่าอย่างที่บอกว่าเราจะทำเรื่องเสือโคร่งมันยากมากที่เราจะได้ภาพเพราะฉะนั้นการทำงานลักษณะนี้มันจะเป็นการทำงานที่เรียกว่าสะสมคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้ภาพเมื่อไหร่เราอาจจะได้เสือปุ๊บแล้วอาจจะไม่เหมือนกับสคริปต์ที่เราเขียนมาเลยแต่ปรากฏว่าเราไปได้เสือตอนเดินข้ามลำธารข้ามห้วยซึ่งเป็นภาพเดียวในช่วง 2-3 ปีนั้นเราก็จะต้องหาเรื่องที่มันเหมาะกับภาพซึ่งเป็นพฤติกรรมของสัตว์ป่ามาเขียนเพื่อให้ภาพนั้นถูกเผยแพร่ออกไปแล้วถามว่าแล้วเรื่องเสือล่ะลืมไหมไม่ลืมแต่ว่ามันก็จะเป็นการสะสม10ปี7ปี5ปีอาจจะได้รูปมาสัก10 20ใบก็มาทำเป็นเรื่องนึงแต่รูปที่ได้มันก็ต้องสะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ที่มันอยู่หรือว่าสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอ

แต่ตอนนี้ผมก็ถ่ายจากภาพนิ่งเริ่มมาเป็นภาพเคลื่อนไหวเพราะว่าอย่างสมมติเราบอกเขียนในหนังสือว่ากวางผาใช้วิธีเห่าเรียกฝูงหรือว่าเห่าประกาศอาณาเขตหรือเห่าเพื่อเตือนคนอ่านไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงกวางผาสามารถกระโจนไปในหน้าผาด้วยความรวดเร็ว100เมตรในแนวดิ่งประมาณ10วิคนไม่เข้าใจว่ามันเร็วยังไงท่ามันไปยังไงแต่พอมันเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยคนเห็นปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อมันทำอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้แต่ถามว่ายากไหมก็คูณเข้าไปอีกโอกาสที่เราจะต้องเจอตำแหน่งเหมาะสมแล้วเราจะถ่ายภาพได้มันก็ยากเป็นทวีคูณไปอีก

สิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เราชอบเราชอบที่จะไปอยู่ในที่แบบนั้นเพราะว่าเรามีความหวังว่าเราจะได้ภาพบางอย่างที่เราคิดไว้ถ้าเราไปถ่ายกวางผาก็จะเป็นชุดชิลลี่สูทชุดที่เราเห็นแบบพวกในหนังสไนเปอร์ที่เป็นขนลุยๆแล้วเราก็ไปซุ่มอยู่ตรงที่ที่มันเป็นหน้าผาแต่ถ้าเกิดเป็นห้วยหักแข้งมันจะต้องมีบังภัยก็คือเป็นเต็นท์กว้างแค่เมตรคูณเมตรสูงประมาณเมตร10เมตร20เล็กๆแล้วก็เป็นลายพรางจุดประสงค์หลักของการเข้าไปทำงานในนี้เพื่อที่1คือช่วยเก็บเสียงของชัตเตอร์มันจะกรองเสียงได้ในระดับนึง2ก็คือช่วยเก็บกลิ่นของตัวเองไว้เพราะว่ากลิ่นเนี่ยเป็นตัวบอกสัตว์ว่าเราอยู่ตรงนั้นทั้งกลิ่นหอมแล้วก็กลิ่นเหม็นแบบไม่อาบน้ำเลยก็ไม่ได้อาบน้ำหอมไปมากก็ไม่ได้ก็อาจจะต้องเลือกที่เหมาะสมเปลี่ยนจากโลออนเป็นสารส้มอะไรเงี้ยการอยู่ในพื้นที่เมตรคูณเมตรทั้งวันเราจะทำยังไงเราทรมานตัวเองอยู่ในนั้นได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่เราจะได้เจอสัตว์มากเท่านั้นมันจะมีพฤติกรรมสัตว์ต่างๆเป็นตัวตั้งเช่นนกกกนกกกเป็นนกเงือกขนาดใหญ่แม่นกเงือกเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอยู่ในโพรงกับลูกพอถึงเวลาที่ลูกโตได้ขนาดประมาณหนึ่งแล้วโพรงมันจะคับแคบแม่เขาจะเจาะปากโพรงออกมาเราก็อยากได้ภาพที่แม่เจาะปากโพรงแล้วตัวแม่เนี่ยค่อยๆแทรกออกมาจากโพรงเพื่อที่ออกมาสู่โลกภายนอกช่วงนั้นขนเขาจะกลับมาเต็มและบินได้เราก็ต้องไปตีโจทย์พฤติกรรมต่างๆแล้วก็แต่ถามว่ายากไหมยากมากแต่สิ่งที่ทำให้เราง่ายก็คือเราทำงานร่วมกับนักวิจัยนักวิจัยก็จะให้ข้อมูลให้เวลาบอกวันที่เลยว่าโอกาสที่จังหวะที่นกจะออกเมื่อไหร่แต่ขนาดว่าบอกแล้วคำนวณอย่างแน่วแน่แล้วธรรมชาติก็คือธรรมชาติเคยไปเฝ้าแบบเขาบอกจะออกวันนี้ปรากฏว่า10วันจากวันที่บอกว่าจะออกแต่มันก็จะบวกลบอย่างเงี้ยแต่ก็ได้ไหมก็ได้แล้วก็ได้จังหวะที่ลูกนกเนี่ยบินพุ่งหน้าตรง

มันใช้ทักษะคนละแบบอย่างในป่าเนี่ยมันก็มีดีเทลเข้าไปอีกถ้าเกิดเราจะถ่ายระดับเดียวกับยอดไม้มันก็มีทักษะของการปีนผาการใช้อุปกรณ์โรยตัวการพาตัวเองขึ้นไปอยู่บนที่สูง40เมตร30เมตรสิ่งที่ง่ายที่สุดในการถ่ายภาพเนี่ยคือการถ่ายภาพแต่สิ่งที่ยากก็คือจะทำยังไงให้เราไปตรงนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องรบกวนคนอื่นเยอะส่วนการถ่ายภาพใต้น้ำมันก็ดีเทลตั้งแต่เวลาเราลงไปดำน้ำเนี่ยข้อจำกัดก็คือถังอากาศถังหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วก็จะมีเรื่องของอากาศเป็นพิษจากไนโตรเจนมากไปก็จะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นลงไปไดฟ์แรกสมมติลงไป30เมตรมันอยู่ได้13นาที13นาทีเสร็จก็ต้องวางแผนในการถ่ายตรงนั้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาเราต้องมาพักน้ำก็คืออยู่บนอากาศปกติเนี่ยอยู่บนเรือประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะกลับลงไปใหม่ได้เพราะฉะนั้นมันยากคนละแบบสิ่งที่เอาไปปรับใช้ได้กับทุกอย่างเลยก็คือผมมี3ข้อเองคือมีทักษะประสบการณ์แล้วก็จินตนาการทักษะไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณเรียนรู้และเข้าใจมันคุณจะทำได้ดีสิ่งที่ยากที่สุดอ่ะก็คือการศึกษาว่ามันอยู่ตรงไหนไปตรงไหนเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่ยากกว่า

จริงๆเรื่องธรรมชาติมันยากทุกเรื่องแต่อย่างที่บอกว่าเราก้าวเท้าเข้าไปในธรรมชาติธรรมชาติจะเปิดโอกาสให้เราเองแล้วมีอยู่วันนึงผมตั้งใจจะไปถ่ายวัวแดงผมก็จะเบื่อภาพถ่ายที่โป่งแหล่งรวมแร่ธาตุที่สัตว์จะมากินสัตว์กินพืชมากินปุ๊บสัตว์ผู้ล่าก็จะตามมาล่าเราก็คาดหวังอยากจะได้ผู้ล่าไปเฝ้าอยู่ 4-5 วันไม่ได้เลยจนวันสุดท้ายกลับออกมาอีกประมาณ700เมตรจะถึงหน่วยเจอเสือโคร่งนอนอยู่ตัวนึงแล้วตอนแรกก็เห็นไกลๆมันหันหลังอยู่เป็นก้อนขึ้นมาถ้าเกิดคนเดินเพลินๆไม่สังเกตก็ไม่รู้เพราะว่ามันเล่นน้ำมันนอนอยู่ในทรายที่มีน้ำไหลอยู่จนระยะสุดท้ายที่เข้าไปประมาณสัก100เมตรมันมีลูกเดินลงมาตัวหนึ่งแบบใจนี่วูบเลยอ่ะคือมันเป็นแม่ลูกอ่อนมันก็จะคิดง่ายๆปั่นจักรยานไปเจอหมาที่มันมีลูกลูกอ่อนอ่ะบางทีแม่ก็มาไล่เหมือนกันทีนี้แบบฟุ้งเลยสมองเตลิดต้องทำยังไงลูกมันต้องไม่มีตัวเดียวก็จากภาพนิ่งก็เปลี่ยนเป็นถ่ายเป็นคลิปวิดีโอค่อยๆถ่ายแล้วก็พูดเป็นเสียงกระซิบแบบว่าเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่าตัวนึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย

แล้วก็คิดตลอดว่าถ้ามันเห็นเรามันจะทำอะไรเราซึ่งมันชาร์จแน่นอนกระลอกเจ้ากรรมมา2ตัวไล่กันมาไล่ไล่ไล่กระโดดมาตามไม้มาอยู่บนหัวแล้วไม้ไผ่ที่มันแห้งอะร่วงลงมาเนี่ยผ่านหัวผมตกใส่ขาตั้งแบบดังมากแล้วผมมองทะลุไปเสือที่มันนอนอยู่อะตอนนั้นจาก100เมตรผมขยับเข้าไปสักน่าจะประมาณ60ประมาณ60เมตรละเสือเนี่ยลุกจากน้ำขึ้นมาแยกเขี้ยวแล้วมันขู่ทีหนึ่งดังฟู่ไม่ได้เหมือนในหนังสือเลยนะไม่ได้แบบโฮกไม่ได้คำรามเลยเสียงเหมือนแมวดังๆอ่ะฟู่แบบดังปุ๊บทุกอย่างเงียบหมดเลยผมก็ยกขาขึ้นเหมือนที่คิดไว้วิ่งสวนลงไปเลยมันวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเสร็จผมยกปุ๊บวิ่งลงไปมันเบรกเหมือนคือเล่าตอนนี้มันสนุกเหมือนการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์อ่ะแบบเบรกปื๊ดยาวเป็นเมตรเลยใจนี่ตกไปตะตุ่มแล้วแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็กระโจนไปทางด้านซ้ายผมลูกไปทางด้านขวา4ตัวไปทางขวาหมดเลยแป๊บเดียวเองฟุ๊บทุกอย่างหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยืนมือสั่นอยู่เงี้ยมือสั่นอยู่หยิบมีดมาไม่ได้จะสู้นะหยิบมีดชักออกมาเคาะขาตั้งให้มันดังนึกถึงไอ้คำว่าใจดีสู้เสือผมก็ไปซ้ายเลยไปทางแม่มันเลยชิดซ้ายชิดซ้ายไปหาแม่มันแล้วก็เคาะเสียงให้ดังเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทางขวามันอาจจะนึกว่าเราจะไปจับลูกมันเพราะลูกมันจะหนีไม่ไกลคือถ้าเกิดเข้าไปตายแน่นอนก็คือชิดซ้ายเดินไปเนี่ยประมาณนับก้าวเดินไปสัก40กว่าก้าวผ่านไอ้รอยที่มันถลายเนี่ยพอเดินผ่านเสร็จปุ๊บขนลุกทั้งตัวเลยปุ๊บแล้วไม่มองเลยคือถ้าเกิดกระโจนมาไม่สนแล้วแบบก็เดินอย่างบางคนผมบอกว่าทำไมการใช้ชีวิตในป่าถึงสำคัญมากกว่าการถ่ายภาพถ่ายภาพใครก็ถ่ายเป็นสมมติเอาคนที่ถ่ายภาพเก่งมากเลยไปปุ๊บสมมติไปเจอเสือเงี้ยเอาตั้งแต่เจอเลยนะผมว่าเขาไม่เห็นเพราะมันเป็น100เมตรแล้วมันนอนอยู่ไม่เห็นเราก็จะเดินเข้าไปและถ้าเกิดไม่รู้ว่ามันมีลูกอาจจะตายตั้งแต่4โมงหรือว่าอย่างใต้น้ำประมาณสัก10ปีได้ก็มีโปรเจกต์ไปทำงานที่กองหินโลซินเป็นกองหินอยู่ไกลมากอยู่อ่าวไทยด้วยนะแต่ว่าน้ำใสเป็นอันดามันไป2วันดำน้ำ6ไดฟ์เจอฉลามวาฬ6ไดฟ์เลยแล้วซีนฉลามวาฬที่ดีที่สุดของผมได้จากที่นี่ก็คือว่ามันเป็นภาพแบบมันจะมีปลาติดตามก็คือปลาช่อนทะเลโคเบียตัวใหญ่มันก็หากินร่วมกับฉลามวาฬก็คือตามมาเงี้ยฉลามวาฬก็ว่ายเข้ามาเสร็จปลาผ่านเสร็จปุ๊บมันได้มากกว่านั้นคือจังหวะตามมาบังหน้าแล้วพอปลาลงไปปุ๊บมันบลิงก์อ่ะฉลามวาฬกระพริบตา

ฟู้ดเนี่ยไปรวมกับเรื่องของสารคดีใหญ่ไปขายให้ National Geographic ก็คือก็ไปฉายให้ในช่อง Nat Geo แล้วก็กลับมาฉายให้คนไทยดูซึ่งถามว่าอันเนี้ยจากสิ่งที่เราคิดว่ามันเจอยากกลายเป็นว่าเราได้เราได้ดีแล้วมันก็ตอบโจทย์ก็คือเราได้ทำเรื่องธรรมชาติของคนไทยไปขายฝรั่งแล้วฝรั่งก็กลับมาให้คนไทยดูเนี่ยมันก็คือแบบอันนี้คือสิ่งที่อยากทำอยากให้คนได้เห็นงานต่างๆอยากให้คนได้เล่าธรรมชาติ

ปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดของงานธรรมชาติก็คือไม่เจอครับคือไม่เจอสัตว์มีเคสหนึ่งที่พีคสุดก็คือแบบ9วันครับไม่เจออะไรเลยเจอหมาไม้ตัวนึงตอนนี้มีการทำลายสถิติเกิดขึ้นแล้ว12วันก็คือไม่เจออะไรเลยก็คือนั่งแต่ไม่เจอสำหรับบางคนเนี่ยคือในสมองเขาจะมีแบบเสือโคร่งเสือดำเสือดาวสมเสร็จกระทิงวัวแดงถ้าต่ำกว่านี้ลงมาเป็นหมูป่าเป็นกวางเป็นเก้งเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้อะไรในหลายๆคนแต่ในเคสที่ผมบอกไม่เจอเนี่ยคือเป็นโป่งว่างๆเลยไปนั่งเงียบก็มีแบบว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้มันก็คือธรรมชาติในช่วงนั้นมันอาจจะไม่เอื้ออย่างที่บอกเราอดทนกับความผิดหวังได้มากพอมันได้สิ่งที่เราหวังมันก็แบบหอมหวานก็คือเราไม่ท้อแล้วก็สามารถเข้าไปได้มากแต่เราต้องเข้าใจในเงื่อนไขของแต่ละที่สิ่งหนึ่งที่คนมองข้ามครับคือการเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าคนต้องการถ่ายภาพสัตว์ป่าคีย์แรกที่เขาเห็นเลยเขาอยากได้เลนส์อยากได้กล้องซึ่งเป็นซูเปอร์เทเลจะได้เข้าไปเผชิญชีวิตกับสัตว์ผ่านหน้าจอนี้แต่ไม่รู้พฤติกรรมไม่รู้จะไปไหนสิ่งที่อยากได้ก็คือต้องไปหาข้อมูลจากคนที่ไปก่อนจากประสบการณ์คนอื่นเนี่ยเพื่อเอามาวางแผนมันก็เหมือนคนขึ้นยอดเขาเราทำมันในระดับหนึ่งมันก็ประสบความสำเร็จไปทีละนิดพอเราขึ้นยอดนี้เราก็อยากขึ้นอีกยอดนึงหรือในยอดที่เท่าๆกันมันอาจจะมี5ยอดเราก็อยากจะขึ้นให้ครบก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆสะสมไปแต่ว่าธรรมชาติสอนให้ผมรู้ว่าไม่ต้องไปแข่งกับใครแต่ให้แข่งกับตัวเองเมื่อไหร่ที่ตัวเองหยุดนิ่งมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่สนุกเองมันก็คือเป็นชาเลนจ์เป็นการแข่งขันกับตัวเองแต่ว่าผลพลอยได้ก็คือเป็นงานเป็นสิ่งต่างๆที่จะกระจายออกไปให้คนได้รู้สิ่งที่ภูมิใจของผมตอนนี้ก็คือว่าผมได้ทำรายการชื่อ Full Frame ช่างภาพสุดขั้วแล้วพอทำไปสัก2ปีมันจับต้องได้ว่ามีคนที่เขาได้ซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปจริงๆเราไปเจอเด็กตัวเล็กๆเนี่ย8ขวบ10ขวบตั้งใจมาแก่งกระจานเพื่อมาดูข้างแว่นแล้วแบบเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปดูรายการเรามาแล้วก็อยากจะมาเห็นตัวจริงเราเจออย่างเงี้ยหลายๆคนเป็นเรื่องราวที่มันถูกแทรกซึมเข้าไปตามบ้านแล้วมันได้ผลกว่าตอนที่เขียนสารคดีที่เป็นบทความนิตยสารต่างๆนิตยสารท่องเที่ยวอนุสารอสทนิตยสารสารคดีแล้วก็อีกหลายๆเล่มที่เกี่ยวกับธรรมชาติมีรวมเล่ม Pocket Book แล้วงานใหญ่ที่เป็นนิทรรศการโซโล่เดี่ยวก็จะมีตอนนั้นจัดที่หอศิลป์ชื่อว่าจากขุนเขาจดแนวปะการังครับสิ่งที่เราอยากจะทำก็คืออยากจะเผยแพร่พวกนี้ออกไปให้คนได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติเนี่ยมันเยียวยาตัวเราเองยังไงแค่ดูรูปสวยๆตอนที่เราเครียดมันก็ผ่อนคลายแล้วถ้าเกิดเราพาตัวเองเข้าไปในธรรมชาติมันก็ผ่อนคลายมากขึ้นและถ้าเกิด

มันจะดีขนาดไหนถ้าเกิดเราไปแล้วเราไปอย่างถูกต้องไม่รบกวนคนอื่นไม่ไปแก่งแย่งกับคนอื่นแล้วก็ไม่ไปรบกวนเจ้าของสถานที่ก็คือสัตว์นั้นๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทำความรู้จักทำความเข้าใจรวมถึงมองหาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยของลูกน้อยรวมถึงพัฒนาการศักยภาพของสมองของเด็กๆด้วยนะคะเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและก็ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกรักของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าการอ่านนั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เปรียบเสมือนคุ้มพลังงานที่สำคัญนะคะสำหรับสมองของเด็กๆเลยค่ะเราอยู่กับการอ่านมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชราแน่นอนการอ่านนั้นสำคัญมากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรวมถึงโน้ตเองก็อยากจะให้ลูกรักเนี่ยเป็นคนที่รักการอ่านนะคะเพราะโน้ตเองก็เชื่อว่าถ้าเด็กๆได้มีนิสัยรักการอ่านติดตัวไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาอยากจะรู้อะไรเนี่ยนะคะเขาก็สามารถใฝ่รู้ขวนขวายมาแล้วก็เป็นเรื่องดีๆที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของการอ่านและก็การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าหนังสือที่เด็กๆชอบนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลูกของเราอย่างไรด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับค่ะท่านแรกนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่ยังสาวค่ะของลูกถึง2คนคุณแม่เกศราไบรอนค่ะหรือว่าแม่เกศนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอแล้วก็แม่เกศด้วยนะคะก่อนอื่นถามแม่เกศก่อนค่ะตอนนี้บอกว่าลูก2คนแล้ว
1: คนโตนี่18แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: คนเล็กนี่ก็8ขวบ
0: ผู้หญิงทั้งคู่เลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เหมือนกันเลย2แต่โน้ตต่างกัน10กว่าปีเลยนะคะ18กับ8ขวบ
1: ค่ะก็เป็นอะไรที่เวลาเราเลี้ยงช่วงในวัยที่ต่างกันนะคะก็จะมีปัญหาคนละอย่างคนละแบบอะค่ะก็อยากจะปรึกษาคุณหมอเหมือนกันวันนี้ค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆเรื่องของการเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัยก็มีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณแม่อยู่เสมอด้วยนะคะเชื่อว่าหนึ่งในนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากจะให้กับลูกก็คือการอ่าน
1: ใช
0: ่
1: ค่ะใช่ค่ะเป็นอะไรที่เพราะว่าเวลาการอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนกับว่าเราคิดว่าเป็นการพัฒนาสมองของเด็กนะคะก็เลยว่าชอบให้เขาอ่านมากกว่า
0: แล้วจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านค่ะคุณหมอจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพของสมองให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ได้ค่ะถ้าเราพูดถึงเด็กทุกอายุนะคะแล้วก็มองในมุมของผู้ใหญ่หลายๆคนการอ่านก็ดูเป็นเรื่องการเรียนรู้โดยตรงนะคะหมายถึงเราอยากให้ลูกสติปัญญาดีฉลาดเฉลียวก็มองเรื่องการอ่านและอยากให้เขารักการอ่านแต่ถ้าเรามองการอ่านในมุมของเด็กๆเริ่มต้นจากเด็กเล็กๆการอ่านมันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองพ่อแม่กับเด็กน
1: ั่
2: นก็คือเราทำกิจกรรมร่วมกันที่มีความเพลิดเพลินสามารถสนุกสนานได
0: ้
2: อย่าไปมองเป็นเรื่องการเรียนรู้แบบซีเรียส
0: ไม่ใช่การเปิดตำราหนังสือเทคหนังสือเรียนนะแบบนั้นแต่ว่าเป็นการมีความสุขร่วมกันภายในครอบครัวการอ่านหนังสือนั้นต้องมีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอยู่ด้วยก็จะยิ่งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเลยนะคะอย่างนี้แล้วการอ่านสำหรับเด็กเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่วัยไหนคะคุณหมอ
2: ก็เริ่มได้ตั้งแต่เล็กๆเหมือนลูกคุณโน้ตเคยได้รับมานะคะจริงๆ คุณแม่หลายบ้านนะคะก็คงพอทราบว่าเด็กเนี่ยได้ยินเสียงตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแต่ว่าเราก็คงไม่พยายามตั้งใจมากนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีงานวิจัยที่สนับสนุนพอว่าการอ่านหนังสือตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยมันจะดีมากจริงน้อยแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กได้ยินเสียงเอาเป็นว่าหลังเกิดแล้วกันนะคะที่เราอยากให้เป็นหลังเกิดเพราะว่าเด็กเนี่ยพอเขาเกิดมาแล้วเราทำอะไรกับเขาเนี่ยเราจะสังเกตเขาได
0: ้
2: ว่าเขาได้รับรู้แล้วตั้งใจกำลังมีความสุขไหมหรือเขากำลังเหนื่อยกำลังหิวเราจะไปอ่านอย่างเดียวเพื่อตั้งใจให้ลูกรักการอ่านต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมดังนั้นเอาไว้ว่าหลังเกิดเราสามารถเริ่มอ่านให้ฟังได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความพร้อมแต่ว่าในทางการแพทย์เราที่เราเจอพ่อแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะที่มีลูกเล็กๆเราคิดว่าคงสักประมาณ 2-4 เดือนไปอาจจะเหมาะสมนะคะส่วนนึงคงเป็นเพราะว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยเราจะเหนื่อยใช่ไหมคะคุณแม่
0: ตื่นทุก2ถึง3ชั่วโมงคือว่ากระเพาะลูกเล็กมากก็จะต้องกินนมบ่อยมาก
1: กินนมบ่อยมากค่ะ
0: ลูกเองก็จะต้องตื่นหลับๆอยู่ตลอดการที่จะไปเล่นกันเยอะหรืออ่านหนังสือหรือเล่นของเล่นเยอะๆในช่วงนั้นก็อยากอาจจะมีเวลาได้น้อยนะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่อยากให้คุณแม่ต้องคิด หลายเรื่องมีภาระหลายอย่างเอาให้ปรับตัวได้ก่อนนะคะสักประมาณเดือน2เดือนบางบ้านก็เริ่มได้เลยหรือบางบ้านก็อาจจะรอถึง4เดือนในช่วงที่ลูกชันคอแข็งขึ้นการรับรู้ชัดเจนขึ้น
0: ค
2: ่ะการมองและการได้ยินเสียงดีดูคือเราสังเกตได้ชัดแล้วนะคะว่าเขามองตามหนังสือที่เราอ่านด้วยกันนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับผู้ปกครองว่าสามารถจะให้เวลาคือเราอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หนังสือเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าสำหรับในมุมของเด็กๆเป็นการเป็นสื่อในการใช้เวลาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับเด็กเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องมีเนื้อหาสาระ
0: ค
2: ือแต่ให้มีสิ่งที่เป็นส่วนประกอบที่ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็กๆก็คือรูปภาพเน้นรูปภาพเยอะหน่อยเน้นคุณสมบัติในการหยิบจับนะคะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเขาอยากมาแตะบ้างหยิบจับบ้างมันสามารถทำได้
1: ขอโทษนะคะจะละเรื่องพวกประเภทมีเสียงอะไรเงี้ยค่ะอย่างมีเสียงมีอะไรคล้ายๆว่าอย่างถ้าเป็นเป็ดก็จะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือได้ใช่ไหม
2: ได้ค่ะเป็นส่วนประกอบได้เลยค่ะนะคะมีสื่อประกอบอยู่ภายในให้มีปฏิสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ราคาจะแพงนิดนึง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ก็ดึงดูดความสนใจเด็กได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะจากรายละเอียดต่างๆโอ้โหฟังจากคุณหมอแค่เกริ่นแค่นี้ก็รู้เลยว่าการอ่านหนังสือไม่ได้มีปัจจัยแค่เด็กกับหนังสือเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนสำคัญรวมถึงการเลือกหนังสือให้เหมาะกับเด็กในแต่ละวัยนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันบรรยากาศการอ่านอารมณ์ของลูกเหนื่อยง่วงหิวก็อย่าเพิ่งอ่านอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหลายปัจจัยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยในรายละเอียดนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามี VTR ค่ะซึ่งเป็น VTR เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เขาชอบพาลูกไปอ่านหนังสือด้วยนะคะจะเป็นการอ่านอย่างไรใช้หนังสือกับลูกยังไงไปชมกันเลยค่ะ
3: สำหรับทุกคนหนังสือสามารถเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้คุณได้มองโลกในมุมมองที่หลากหลายขึ้นด้วยแถมยังทำให้สมองทำงานฝึกการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยแต่ในปัจจุบันหนังสือก็มีมากมายหลายแบบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกชอบหนังสือแบบไหนสำหรับวันนี้เราได้มาเจอน้องนามิอีกครั้งซึ่งคุณแม่ได้พาน้องมาอ่านหนังสือที่ TK Park เราตามไปดูน้องนามิกันสิคะว่าหนังสือที่คุณแม่เลือกจะถูกใจน้องนามิหรือเปล่า
0: โอ้หนังสือเยอะเลยค่ะ
1: ท่าทางจะชอบ

0: เก้าอี้ก็ยังสำคัญนะคะแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะ
1: เรื่องหนังสือเองด้วยนะคะ
0: ถ้าบ้านไหนมีมุมหนังสือก็ยิ่งดีไหมคะคุณหมอ
2: ดีค่ะ
0: เด็กๆเลือกได้เองปลอดภัยจุ๊บจุ๊บรักมากมาดูหนังสือแบบแรกกันค่ะ

0: ถูกต้องแล้วค่ะน้องนามิเราต้องรู้จักแบ่งปันเก่งที่สุดเลย
1: นี่เป็นแบบป๊อปอัพนะคะแต่วัยขวบกว่าป๊อปอัพอาจจะไม่เหลือเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เพราะจะชอบดึงชอบลีกอยู่
2: ก็ดึงความสนใจได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมีผู้ปกครองคอยช่วย
3: อุ้ยตกใจเลย
0: กุ๊กไก่ร้องแบบนี้เราอาจจะไม่เห็นไก่ทอดอีกแน่ๆเลยค่ะ
3: อะไรเนี่ย
4: อุ้ยอะไรเนี่ยชอบมั้ยชอบมั้ยคะ
0: น้องนามิไม่สนใจคุณแม่เลยหลังจากเราเรียกความสนใจของน้องนามิด้วยหนังสือภาพ3 มิติไปแล้วแต่ดูจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่เราลองมาเปลี่ยนหนังสือกันบ้างดีกว่า

0: ไปแล้วค่ะ
1: ความรู้ตอนนี้คนเดียวความรู้ตอนนี้ขอยังไม่เรียนละกัน
2: ยังไงนะ
3: มีกี่ตัวนะ
2: ตัวจะน้อง
1: กี่ตัวอุ้ย
3: กี่ตัวคะ
2: กัดพุง
1: กัดพุงใช่ไหมเนี่ย
3: นี่เอาตรงนี้ดูฉลามมีแหลมๆด้วยเนี่ยพี่ฉลามตัวเล็กที่สุดชอบดินสอ
4: คุณแม่ใช้มุกฉลามมาล่อดูท่าจะเริ่มมีส่วนร่วมแล้วด้วย
3: ไหนแม่ดูปลาฉลามกี่ตัวน้องอาฟซิทำมือแบบนี้หนึ่งสองสาม
0: ท่าทางการอ่านอุ้มลูกนั่งตักแบบนี้เหมือนเขาจะสนใจมากกว่าให้เขานั่งข้างๆ อยู่ห่างๆนะคะ
1: ใช่ค่ะเด็กรู้สึกปลอดภัยอบอุ่น
5: ใช่ค่ะ
0: มาถึงหนังสือภาพที่คุณหมอบอกว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัยนี้ค่ะ

0: ุ้ยเก่งจัง
1: ภาพใหญ่ๆตัวหนังสือน้อยๆชัดเจนสดใสแบบนี้เด็กๆก็ชอบนะคะ
2: แล้วก็สีสันนะคะสีที่ดึงดูดใจด้วย
1: ค่ะ

0: กอไก่ขอไข่อ้ำอร่อยสุดๆกินคำอ่านคำเอนจอยสุดๆเลยละค่ะมามี
1: โอ้โหจริงๆหนังสือก็มีหลายรูปแบบจริงๆไม่แพ้ของเล่นเลยนะคะแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆด้วยคุณหมอบอกว่าหนังสือภาพนั้นเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับช่วงวัยนี้ก็ต้องเป็นภาพที่ใหญ่ตัวหนังสือน้อยหน่อยไม่ต้องมีก็ยังได้นะคะแต่เน้นที่ภาพสีสันความน่าสนใจและที่สำคัญต้องมีคุณพ่อคุณแม่อ่านอยู่ด้วยนั่นเองอุ้มลูกนั่งตักแบบนี
2: ้
1: ก็ยิ่งสนใจมากขึ้นนะคะเด็กๆก็จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอ่านได้เต็มที่มากกว่าที่จะปล่อยเขาไปนั่งฝั่งตรงข้ามหรือว่าตรงที่อื่นด้วย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแหมดูเหมือนเทคนิคเยอะมากเลยค่ะช่วงหน้านะคะจะมาพบกับเทคนิคการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับลูกรักในแต่ละช่วงวัยค่ะรวมถึงเทคนิคการใช้หนังสือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลกับลูกรักของเรามากที่สุดด้วยในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะ

0: ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะเมื่อช่วงแรกนะคะเราได้พูดคุยกันไปแล้วค่ะว่าจริงๆการอ่านนั้นสำคัญกับลูกอย่างยิ่งเลยแล้วก็ได้เห็นภาพนะคะของครอบครัวหนึ่งที่เขาชอบอ่านหนังสือค่ะก็จะพาลูกไปอ่านหนังสือตามที่ต่างๆห้องสมุดต่างๆสำหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็เราได้พบว่าหนังสือหลากหลายรูปแบบที่ใช้กับน้องเขาเนี่ยจริงๆก็มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับในวัยแต่ละวัยเหมือนกันนะคะวัยเด็กๆแบบนั้นวัยขวบกว่าๆยังไม่2ขวบก็จะชอบเป็นภาพชัดเจนภาพใหญ่ๆโตๆสีสันสดใสตัวหนังสือน้อยๆช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าการที่จะเลือกหนังสือให้กับเด็กๆนั้นให้เหมาะสมในแต่ละวัยนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงการปลูกฝังการรักการอ่านให้กับลูกทำได้อย่างไรด้วยค่ะคุณหมอคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านมากเหมือนกันนะคะอยากให้ลูกมีนิสัยรักการอ่านก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีที่จะติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตเลยอย่างนี้สามารถสร้างเรื่องของการรักการอ่านให้กับลูกได้ยังไงบ้างคะ
1: ได้ค่ะก็เดี๋ยวคงฟังประสบการณ์จากคุณแม่เกดนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยง่ายที่สุดแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราทำได้ยากที่สุดคือหลักการมันยังเป็นหลักการสากลทั่วไปก็คือว่าเราอยากให้ลูกรักการอ่าน
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างอันนี้ง่ายดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ค่อยง่ายนะคะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากน
0: ะ
1: แต่เราชอบไปจะไปบังคับเด็กๆเพราะฉะนั้นเราอยากปลูกฝังนะคะให้เป็นนิสัยให้เด็กทำด้วยใจใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้อยากสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนตั้งแต่ตั้งท้องนะ
0: คะ
1: เราเลือกหนังสืออะไรที่เราชอบก็ได้นะคะเพราะการอ่านมันจะสร้างความเพลิดเพลินแล้วเราก็จะทำได้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นแบบอย่างไม่ใช่เราตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อให้ลูกเป็นตัวอย่างเนี่ยเราก็จะตั้งใจแบบอ่านแบบซีเรียสอันนั้นไม่ใช่แบบอย่างอย่างที่ตัวอยากให้เป็น
0: ไม่ใช่แบบที่จะไปสอบเอนทราน
1: ซ์อะไรใช่ค่ะใช่ก็เลยเริ่มต้นจากข้อแรกนะคะคุณพ่อแม่เป็นแบบอย่างอันนี้ก็เป็นการปลูกฝังได้แน่นอนอันนี้รับประกันนะคะเพราะพฤติกรรมเรียนแบบเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของมนุษย
0: ์
1: สมองมนุษย์ถูกสร้างมานะคะมันมีเซลล์สมองตั้งแต่เกิดที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เบบีสามารถเรียนแบบสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเขาจะเรียนแบบได้ที่อายุเท่าไหร
0: ่
1: นะคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากให้คุณพ่อแม่ทำก่อนจะไปถึงขั้นว่าเราควรจะไปเลือกหนังสือยังไงลักษณะแบบไหนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
0: ค่ะแล้วบ้านของแม่เกดเองเราใช้หนังสือกับลูกยังไงบ้างคะ
2: ของตัวของเกดเองนี่คือลูกเป็นลูกสาวเป็นลูกครึ่งนะคะก็คือเขาจะชอบแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนี่ก็จะน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราไปบอกว่าเอ้ยลองอ่านลูกลองอ่านภาษาไทยดูบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเก่งเนี่ยภาษาไทยเขาจะยากขึ้นนิดนึงอะค่ะแต่ว่าเขาจะชอบไปประมาณว่านิทานเจ้าหญิงธรรมชาติ
0: ลูกสาวแน่นอนนะคะ
2: ใช่ค่ะธรรมชาติ
0: หวานๆหน่อย
2: ใช่ค่ะใช่ก็เลยแบบว่าเวลาเขาอ่านหนังสือเนี่ยสมมติเกดก็จะอ่านให้เขาในช่วงรอใกล้จะนอนใกล้จะนอนเกดก็จะมีนิทานแล้วก็จะถามลูกว่าจัสมินวันนี้หนูอยากอ่านอะไรเขาก็จะมีตู้หนังสือนะคะก็แบบว่าเป็นของเขาคอลเลกชันของเขาอันนี้วันนี้อะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าหนูลองไปหาสิลูกเดี๋ยวมาอ่านด้วยกันกับมามิเขาก็เอามาอ่านเล่มนึงนะคะก็เลยสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยเกดจะอ่านเป็นภาษาไทยก็จะมีนิทานที่เล่าแล้วมีแบบว่าอย่างถ้าเป็นตัวคุณแม่ก็จะเสียงก็จะแบบว่า
1: ทำเสียง
2: ลูกวันนี้หนูจะต้องเป็นเด็กดีนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงคนแก่เป็นคุณยายก็จะแบบจัสมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสียงประกอบภาพไปด้วยให้เขาแตกต่าง
0: นะคะซุ้มๆต่ำๆด้วยเรียนแบบ
2: แล้วเขาสนใจนะคะคือลูกสาวจะสนใจใช่ค่ะตัวเมื่อก่อนนี้เขาจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเราจะอ่านแบบเหมือนหนังสือทั่วไปใช่มั้ยคะ
0: โมโนโทนเลยนะคะ
2: ใช่ๆ
0: เสียงแบบนั้นก็ได้ผลแบบนึงคืออ่านแล้วหลับเลยค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะหลับเลย
0: อยากให้ลูกหลับก็โมโนโทน
2: ใช่ค่ะใช่แต่ทีนี้พอเราอ่านมีแอคชั่นมีเสียงมีแบบว่ามีซาวอะไรนิดหน่อยแล้วเขาก็เลยจะรู้สึกว่าสนุกแล้วเขาจะลุกขึ้นมาก็ทำเสียงแบบตามตัวละครอะไรนะคะทั้งหมอก็คิดยังถามคุณหมอว่าตกลงแบบเนี้ยที่หนูอ่านลูกสาวอ่านอย่างเงี้ยคือมันถูกต้องไหมคะหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแบบเสริมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้ไม่ต้องถามหมอแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นจากพฤติกรรมของเด
0: ็
1: กนะคะถ้าเราทำแล้วเด็กมีความสนใจ
0: สนใจมากเลยด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่เราดึงความสนใจเขาไว้ได้นานแปลว่าเราทำมาถูกทางแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อันนี้โอเคเลย
0: แล้วถ้าเราอ่านไปแล้วลูกเดินหนีไปอะไรเงี้ยทำยังไงคะคุณหมอ
1: ขอบอกนะคะอย่าเพิ่งเสียกำลังใจเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
2: คะ
1: เรากำลังเรียนรู้ที่จะรู้จักลูกของเราเพราะเด็กแต่ละ คนก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กๆนะคะความสนใจเขาสั้นนะคะจะไปหวังว่าเขาจะมานั่งสนใจเป็นเรื่องเป็นราวจนจบเรื่อง
2: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: เด็ก 2-3 ปีแรกหลายๆคน
0: ด้วย
1: จะไม่สามารถนะคะเพราะนั้นอะไรแค่นั้นแล้วก็อย่างที่คุณแม่เกดทำก็คือเราเรียนรู
2: ้
1: ถูกไหมคะเราทำไปแบบนี้ดูเหมือนลูกไม่ค่อยสนใจเราก็ต้องพยายามคิดวิธีการนะคะเราเป็นแม่เขาใช่เราก็ควรจะรู้จักลูกเราว่าเขาชอบแบบไหน
2: บางทีลูกขึ้นมาแต่งตัวด้วยนะคะ
0: เหมือนอย่างในตัวละครที่เล่าไป
2: ถ้าเป็นคุณตาก็จะเอาแว่นมาใส่เอาหมวกมาใส่อะไรก็จะเป็นคุณยายแล้วก็จะแบบว่ามีไม้เท้าแล้วก็เล่าแบบวันนี้ทำยังไงหลาน
0: โอ้โหเรียนบทบาทสมมุติได้เรียกว่าแม่เล่าได้ถึงแบบตัวละครไปอยู่ในจิตใจลูกเลยทีนี้มีหนังสือแบบไหนเป็นพิเศษที่ลูกชอบไหมคะเวลาไปเลือกหนังสือนี่เลือกกันยังไงคะ
2: หนังสือนี่คือเขาก็จะเน้นไปทางเป็นเรื่องราวอะค่ะคล้ายๆว่าเป็นอย่างแบบเป็นนิทานเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพวกนิทานที่แบบว่าสุภาษิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าคำศัพท์สุภาษิตไทยกับที่แปลเป็นอังกฤษนี้จะยังไงแตกต่างยังไงอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณหมอก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเขาเลือกถูกนะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเขาเจอเพื่อนๆมาถามแบบเข็นคกขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเข็นคกขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะไปดู
0: เป็นเรื่องที่เขาอยากรู้แล้วด้วย
2: ใช่ใช่เป็นเรื่องที่เขาอยากรู้
0: ยิ่งรู้มาจากนิทานก็จะสนุกเพลินแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วย
2: ได้คำศัพท์ได้ความหมายด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเขาก็สนใจเรื่องอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฟังดูเหมือนการเลือกหนังสือสำหรับลูกก็เลือกตามที่ลูกชอบถ้าลูกบอกได้ก็ดีนะ
2: คะ
0: แต่ว่าอย่างบางวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดยังอาจจะคุณแม่ไปเลือกเองอะไรแบบเนี้ยค่ะรวมถึงในวัยที่โตมากขึ้นด้วยเรามีหลักการเลือกหนังสือให้กับลูกยังไงคะคุณหมอ
1: ได้ค่ะก็หลักการทางทฤษฎีก็มีอย่างนึงแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยอยากเริ่มต้นอย่างที่คุณแม่เกดเล่านะคะหรืออย่างที่เมื่อกี้เราดูใน VTR
2: ค่ะ
1: จะเห็นว่าผู้ใหญ่พยายามเลือกให
2: ้
1: แต่นามิก็จะไปเลือกของเธอเองแล้วที่ผู้ใหญ่เลือกให้หนูก็ดูแป๊บเดียวรับมือหน้าหนี
0: แล้วก็เปิดอ่านแต่ของตัวเอง
1: ใช่แล้วก็มาชวนด้วยนะคะดูของหนูสิหนูเลือกให้เนี่ยเพราะฉะนั้นกติกาที่บอกว่าเราควรจะเลือกที่เหมาะสมเนี่ยหลักการที่น่าจะดีก็คือเราเลือกชุดที่เราคิดว่าพอจะเหมาะสมนะคะเลือกเป็นกลุ่มถ้าสมมติว่าเรามีมุมหนังสือที่บ้านในช่วงวัยนี้เราก็เลือกกลุ่มหนังสือนี้10 20 30เล่มแล้วแต่บ้านน
2: ะ
1: วางไว้แต่เป็นเล่มที่เราคิดคัดสรรมาแล้วแต่ว่าขั้นตอนนึงที่จะทำให้มันเกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องและจริงจังและสนุกสนานก็คือว่าเด็กไปเลือกเล่มมาในแต่ละครั้งถูกไหมคะหนูไปเลือกมาลูกอย่างที่คุณแม่เกดทำมา
2: ค
1: ืนนี้หนูอยากฟังเรื่องไหนถามว่าทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะ
2: คะ
1: เอาเป็นว่าในขวบปีแรกด้วยข้อจำกัดของการที่เขาเนี่ยไม่สามารถพูดหรือชี้หรือแสดงท่าทางให้เราเข้าใจได้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตหมอเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะคะยืนยันได้ด้วยเพราะสังเกตเด็กเล็กๆมาหลายคนเด็กแม้แต่4เดือน6เดือนถ้าเราอ่านเลือกที่เราเรื่องที่เราเลือกมานะคะแล้วเราสังเกตพฤติกรรมเด็กเล่มนี้เทียบกับอีกเล่มหนึ่งเราก็จะสังเกตและบอกได้เลยเพราะว่าเล่มนี้ดูเขาฟังแล้วแบบหูทวนลมมองนู่นมองนี่ลุกจะยังเดินไม่ได้ก็อาจจะคืบคลานไป
2: นะคะ
1: ไปทำอย่างอื่นแทนแปลว่าเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แต่ถ้าเรื่องไหนเราอ่านแล้วดูความสนใจเขายาวขึ้นนะคะฟังเหมือนตั้งใจฟังเหมือนพยายามมองหน้าเรามากขึ้น
2: เราสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะบางครั้งอาจจะมีแบบว่าจ้องตาแล้วทำตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุน้อยแค่ไหนเราก็อาจจะพอเริ่มสังเกตได
2: ้
1: ถ้าเราสะสมข้อสังเกตเหล่านี้ไปเรื่อยๆเราจะรู้จักลูกเรามากขึ้น
0: รวมถึงเทคนิคที่ใช้กับลูกด้วยไหมคะอย่างที่แม่เกดบอกว่าแล้วก็ทำเสียงคนแก่เสียงคนแม่เสียงเล็กเสียงน้อยต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยให้ลูกติดตามเนื้อเรื่องไปอย่างเพลิดเพลินด้วยนะคะ
1: นี่เป็นเทคนิคสากลเลยเพราะว่าการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กหรือการเล่านิทานเด็กเล็กฟังเราไม่ได้กำลังอ่านหนังสือความรู
2: ้
1: นะคะเพราะนั้นการแต่คุณพ่อแม่บางบ้านอาจจะต้องเริ่มต้นแบบนั้นเพราะเธอไม่อาจจะยังไม่ถนัดแต่ด้วยความรักลูกนะคะให้ลูกได้เรียนรู้มีพัฒนาการ
2: สามารถแปลงร่างได้ทุกอย่าง
1: คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็อยากเสนอแนะนะคะว่าการทำเสียงเล็กเสียงน้อยดัดจริตนิดหน่อยเพื่อลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำนะ
2: คะ
0: สนุกสนานเพลิดเพลินกันพ่อแม่สนุกลูกก็จะรู้สึกสนุกไปด้วยนะคะทีนี้ในท้องตลาดปัจจุบันก็มีทั้งหนังสือแบบนิทาน2ภาษาโอ้โหตัวหนังสือยุบยับไปหมดเลยนะคะรวมถึง มีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเลือกหนังสือยังไงให้กับลูกที่ว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จริงๆง่ายที่สุดก็คือดูที่เขาเขียนไว
0: ้
1: ใช่ไหมคะ
0: จะมีวัยระบุ
1: ใช่ๆค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ในวงการวรรณกรรมเด็กและเยาวชนเขาก็มีการคัดสรรนะคะเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หลายๆแห่งได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่อาจอยากจะแค่เป็นคนเลือกเบื้องต้นก่อนหลายบ้านก็อาจจะเริ่มต้นจากเรื่องที่คุณแม่สนใจแต่ว่าอยากให้มองอีกมุมนึงว่าเรื่องที่ลูกสนใจนะคะในสิ่งเราเอาจากสิ่งแวดล้อมเพราะพัฒนาการของสมองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะคะว่ามันเริ่มจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเนี่ยมันจะง่ายสำหรับเด็กเพราะนั้นเรื่องใกล้ตัวของเด็กเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สนใจสำหรับเราและสำหรับลูกด้วยร่วมกันเพราะเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องง่ายๆเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆก็แน่นอนเป็นเรื่องกับสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวเรื่องสัตว์ใช่ไหมคะ
2: เรื่องสัตว
1: ์เรื่องธรรมชาติ
2: เรื่องผู้คนเรื่องอาชีพเรื่องอาหารเริ่มมีมาอะไรคะแบบว่าอย่างว่ามีอย่างทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบว่าอุ๊ยมัมมี่ทำกับข้าวอะไรหนูอยากทำบ้างหนูอยากทำอันนี้หนูอยากทำอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปดูในเมนูอาหารอะไรเงี้ยอันนี้หนูจะทำอันนี้ให้มัมมี่ทานนะคะอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าลูกจ๋าหนูยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นนะลูกหนูเอาตรงนี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันยังยาวไปอะค่ะ
0: ก็ชักจูงกันไปได้จากหนังสือนี้ต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยออกมาเป็นเมนูอาหารก็ได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: เป็นตัวละครต่างๆบทบาทสมมติต่างๆแต่ที่สำคัญความสุขก่อเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงนั้นวันนี้ได้รับเทคนิคมากมายเลยค่ะรวมถึงความรู้ต่างๆต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์นะคะท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงคุณแม่เกษราไบรอนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ย
0: ิน
1: ดีค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณหมอแล้วก็คุณแม่ต้องลาไปก่อนนะคะพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมาช่วยเสริมศักยภาพสมองของเด็กๆได้ใหม่ในครั้งหน้ารวมถึงเทคนิคในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆของลูกให้เหมาะสมกับวัยด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทานเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมง

0: โมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะ
0: ก็
1: เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนอะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนอ
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากมั้ยคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไป
0: oh.
1: แล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: ก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่ท
1: ัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายแล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนน่ะเขาเก่งดาบอ่ะ แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
0: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
0: ้
1: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
0: ะ
1: เพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
0: ะ
1: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกติงด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้ที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
0: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะ
1: คะ
0: แล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอก

0: มาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนาะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนาะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: อ๋อกลัว
1: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอ
0: ื่
1: นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข
0: ้
1: อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่โดยที
0: ่พ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังลูกตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
0: ่
1: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
0: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วย

0: เป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้ยังไงบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนอะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
0: บางคนอาจจะ
1: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที
0: ่เขาจะอยากเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
0: อย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอะควาเรียม
1: ก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
0: ค
1: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายแข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
0: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
1: ถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรัก เราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายนี้แกตื่นสายนะ
0: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
1: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกเนี่ยฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคนเนี้ยพอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อ
0: เฮ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
1: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
0: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
1: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
0: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเอง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อร่อยดีมาก
1: นะแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
2: เด้อ

0: ย
1: โอ้โหอ้ยอะไรวะเนี่ย
2: อะไรครับ
1: อุ้ย
3: อุ้ยบอกอย่าบัง
1: อุ้ยพี่ตุ๊กไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดนี้นะเนี่ยไปสวนลุมเลยปะ
3: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
1: เฮ้ยคนละลุมกัน
3: หร
1: อรอเรือรอลิงตุ๊กยี่สิบนั่งเถอะ
4: นี่พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
5: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
4: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมอถึงพี่อิงเขาด้วย
6: คุณอิงครับผมรักคุณอิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจนะครับคุณอิง
5: จริงเหรอ
6: จริง
5: พี่อะไรคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรอ
4: แน่แน่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
5: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยแหลกมาก
4: แอมผมมีอะไรจะบอก
6: พี่โป้งชอบพี่อิง
1: จริง
3: เฮ้ยจริงแม
1: ่เฮ้ยโป้งชอบอิงโป้งชอบอิงโป้งชอบอิง
5: เจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
4: ป้องพูดจริง
1: พี่หลี
4: แมน
5: ผู้หญิงนั้นใครก็ไปชอบเจ๊
7: กูเรื่องอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
8: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีค่ะนะแอม
8: พี่สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอกูเรื่องอะไรเหรออ
8: ๋อก็เรื่อง
5: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
7: คุณป้าคะเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
3: อ๋อกระบวนก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทำของอร่อยอร่อยอะไรประฝากอิงจ้าแอมสิเพน้อง
1: ได้เลยจ้านี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตุ๊กแล้วไหนทูไปอยู่ไหนเนี่ย
3: ปลาทูมันรอนานมันว่ายกลับแม่กองไปแล้วนี่ตรงนี้
1: ตลกนะเราเนี่ย
7: ช่วยเองเหรอคะ
3: ค่ะคุณยกให้หมดเลย
7: มันถือ
4: ว่าดีอากาศดีแล้วเดินไปส่งพี่เองที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วย
5: ไม่กล้าว่ะ
4: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
8: ้พี่เองครับ
7: อะไรเหรอ
8: คือพี่ป้องเขาอยากชวนพี่เองไปกินข้าว2ต่อ2อะครับ
5: คุณเองคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณเนี่ยกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2ต่อ2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
7: โอ้โหป้าฝากค่ะนี่คุณนี่พูดกับใครไม่พูดมาพูดกับฉันใช่มั้ยคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้มั้ยว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนจ้ะ
1: ใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอะ
7: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
5: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับผมได้ลูกเสือมาผมขอไปซ้ายลูกเสือเขาไม่จับขวา
7: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
5: ครับแค่กินหมูกระทะกันครับ
7: ได้คุณพลาดแล้วล่ะที่มาท้าฉันแข่งกินในครั้งนี้คุณรู้ไหมว่าที่บ้านฉันเนี่ยมีรางวัลกระทะทองคำเลยนะแข่งกินชนะเลิศมาแล้ว3ใบจ้ะแข่งประเทศไทยด้วยไม่อยากจะปวด
1: ผู้จัดนี่ใครวะเนี่ยใช่ผู้จัดเดียวกับที่แข่งกินวิบากหรือเปล่า
7: แล้วที่ร้านต่างๆก็มีรูปพี่แปะไว้ทุกร้านเลยแหละ
8: โอ้โหนี่แปะเพื่อเป็นเกียรติที่ไปกินที่ร้านนะครับ
7: แต่ทำข้าวจ้ะก็พี่กินเก่งไงก็คือไปร้านไหนก็เจ๊งหมดเดี๋ยวขอวางกันกินก่อนนะ
8: โอ้โหนี่ขน
0: นาดนี้นี่ก
9: ็ยอมแพ้ยังทันนะดูเชิงเขาก่อน
5: ยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
7: พร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะหมายความว่าไงเนี่ย
5: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุกตูเพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเสียงตบมือครับเสียงตบมือครับ
0: นี่เห็นไหมล่ะ
10: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
1: นี่จะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
10: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินตับหมูค่ะ
5: เป็นไงอึ้งกลัวสินี่ถ้าเกิดมีกลัวเนี่ยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทำตามที่ผมสั่งนั่นเอง
7: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
10: ได้เลยค่ะ
0: โอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
5: ปิงปองสู้ๆ
10: น้อง
5: เอ็ง
10: ส
5: ู้ๆ
10: น้องเอ็งสู้ๆ
5: น
10: ้
5: องเอ็งสู้ๆ
10: น้องเอ็งส
5: ู้ๆ
10: น้องเอ็งสู้ๆน้องเอ็งส
5: ู้ๆ
10: น
5: ้
10: องเอ็งสู้ๆว้
5: าวโอ้โหเป็นไงล่ะ
10: น้องเอ็งสู้ๆ
5: เป็นมีค่านั้นด้วย
0: เลยเหรอ
10: เอ้ยไม่เขียนน้องอิงสิน้องอิง
1: ชนะได้กล่าวอะไรนิดนึงดีกว่านะคะ
10: อยากจะบอก
0: ว่า
10: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
1: บอกบอยอุ้ยจะบอกก็บอกสิมูแต่ดังดึงอยู่ได้แหมทำเป็นจะยอดจะเล่นแพ้เขาแน
10: ่ขออ
1: ะไรขอหมูอีกเหรอ
10: ขอหมอค
1: ่
10: ะ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
10: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
10: ฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
10: ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
1: หลานฉันหลานฉัน
7: แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
10: เป็นคนสวยค่ะ
5: โอ้ยเป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์หรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังนะ
11: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
1: เดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านนี้ได้ไงแล้วคนอื่นเดินแย่งกับข้าแล้วคุณเดินเข้ามาในรองเท้าต่อหรือเปล่า
5: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
11: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะคุณคะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโรคอ้วนเนี่ย มันอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทําให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
9: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
11: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
9: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทํายังไงล่ะคะ
11: เอาง่ายๆคะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องลดน้ําหนักเนาะแล้วถ้าการลดน้ําหนักเนี่ยง่ายสุดเลยคือตัดขาค่ะ
12: ไม่ได้หรอกคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นไข้ลําบาก
13: มันคนละขากันนะแอม
11: ออกกําลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ํารวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือให้สะสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่งเป็นวันละ10นาที10นาที10นาทีครบไป3รอบเช้ากลางวันเย็นได้เลยจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่น้ําหนักตัวเยอะเนี่ยการแกว่งแขนหรือว่าการว่ายน้ําเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยค่ะ
9: ขอบคุณมากนะคะยังไงเดี๋ยวขอไลน์ไว้หน่อยนะคะ
11: ไลน์เยอะยังไม่พออีกเหรอคะเนี่ย
7: ขอลากันแล้วเนาะงั้นสรุปว่าฉันแพ้เนาะ
5: ถูก
7: แพ้แล้วก็ยังไงก็อ่ะคุณสั่งอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำเลย
5: จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองผมยอมแพ้ครับ
7: ขอเสียงปรบมือค่ะ
9: ในตู้เย็นน่ะมันเกี่ยอ้วกออกไปหมดแล้วท้องวิวไปหมดเลย
8: โอ้โหพี่ปิงปองใจเย็นก่อนนะครับพี
9: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
8: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
13: สบาย
12: หักแล้วพูดตายแล้วผม
8: น่าจะหิวมากแล้วหิวมากแล้ว
11: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
5: ครับ
11: แ
5: ล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
11: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
5: า
11: ะเด
5: ี๋
11: ยวให้พี่หนุ่มทำด้วย
5: ครับ
11: ค่ะ
5: งั้นเริ่มท่าแรกก่อนเลย
11: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ
5: ่
11: ะไปทางขวาไปทางซ้
5: าย
11: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ
5: ่
11: ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
5: โอเคว
11: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
5: หนึ่งครั้ง
11: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
5: สองสาม
11: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อยๆ

0: สาม
1: ช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึง
0: โอเค
1: สี่ใช่ไหมเอ่ยห้า
0: โอเค
1: หกเจ็ด
0: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
1: หนึ่งสอง
0: ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โ
1: หแปดแล้วไม่เอ่ยกางออกกางออกให้ให้สเต็ปมันเท่ากัน
0: ให้สเต็ป
1: ฮึบพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
0: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
1: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ำหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทำเป็นประจำนะคะ15ครั้ง3รอบนะคะ
0: มีสเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ9ชิด9ชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
0: ้
1: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
0: ท่าที่2เลยนะครับ
1: ท่าที่2จะเป็นยกขาขึ้นคว้าก่อนยกขาซ้ายปึ๊บแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
0: ซ้าย
1: ใช่อ่ะ
0: ซ้าย
1: แล้วเดี๋ยวใช้มือแตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมาย กซ้ายยกขวาแล้วบิดศอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม
0: แล้วท่านี้ต้องเกรงตรงไหนส่วนไหนไหมครับ
1: ท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มันคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำ โอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
0: ก็พอได้อยู่ครับ
1: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
0: 1
1: 2
0: 3
1: 1 2โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เน
0: า
1: ะ
0: เสียงขึ้นนะเนี่ย
1: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่าโอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะ
0: สควอ
1: ทเรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
0: ระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่างลุกขึ้นนั่ง
1: หายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลย
0: อ๋อครับ
1: ค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
0: อ๋อต้องเอียงอย่างนี้
1: ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้อง
0: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เยี่ยมมาก
0: พอมาบั้นท้ายแล้วขาเริ่มตึง
1: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ใช
1: ่
0: ฮึบ
1: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
0: ครับโ
1: อ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
0: 1
1: มาอีกที1
0: 1
1: โอเคค่ะ
0: 2แถมแล้วกันแถมๆ
1: สุดยอดไปเลยเดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ได้
1: ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณหัวข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะกางแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
0: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
1: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
0: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
1: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งได้หรือ20ครั้งได้เลย
0: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
0: ทำวนไปวนมา
1: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
0: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
1: หรือทวนอีกรอบนึง
0: รู้สึกสดชื่น
1: ในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
0: ช่วยกันเยอะ
1: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกคึบกับแยก

0: ครับอ่ะแยกยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบโอเคอ่ะแล้วต่อไปเป็นท่าที่2นะคะอ่ะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบอ่ะฮึบอ่ะยกมือด้วยฮึบแทงแทงศอกมาแทงศอกเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
1: ฮึบ
0: โอเคไหวมั้ยไหวมั้ย
1: ไหวๆๆสู้ๆ
0: โอเคค่ะอ่ะอ่ะท่าอีกท่านึงท่าที่3ท่าที่3โอเคอ่ะนั่งที่เก้าอี้ฮึบยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกขึ้นเก่งมากค่ะ
1: คล่องแล้ว
0: ฮึบเก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทำได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำยังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทำช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
1: า
0: ะ
1: มันเหมือนคลายเส้นไปแล้วมันรู้สึกโอเค
0: เมื่อกี้ที่สอนคือแค่วอร์มอัพไงอันนี้ออกกำลังกายจริง
1: รู้สึกมันมีความสุขแบบเพิ่มขึ้นเลยนะเขาเรียกอะไรนะอะดรีนาลีนอะไร
0: ใช่ค่ะอะดรีนาลีนหลังเป็นสารแห่งความสุขโอเคอ่ะท่าสุดท้ายแกว่งแขนหมุนไปข้างหน้าหมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
1: เฮ้แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติหอบแล้วน้องพลอยเก่งจริงๆเลย
0: เนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ 15-20 ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมากขึ้น
1: ส่วนใหญ่พวกนี้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
0: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่นุ่ม
1: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นแต่เส้นมันที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
0: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
1: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี้
0: ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
1: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่าสุดยอดจริงๆ
0: ขอบคุณค่ะ
2: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึง

0: เอา
1: โอ๊ย
0: โอ๊ยคุณลิง
1: เป็นไงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยหลังยอกหลังยอก
0: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าเลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
0: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: โอ๊ย
2: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

one.

ารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
0: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับไม่หนาครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการวาไรตี้ท็อคเทียร์นะคะที่จะมาร่วมสร้างความมั่นใจนะคะความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้รายการของเรานำเสนอตอนพิเศษจริงๆครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่จะมาอยู่ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราวันนี้เข้ากันกับชื่อรายการเราจริงๆคือพ่อแม่สู้สู้ครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษครับ
1: ใช่แล้วค่ะและเด็กที่มีความต้องการพิเศษนี่นะคะเขาก็จะมีความแตกต่างที่หลากหลายต่างกันไปนะคะซึ่งแน่นอนต้องการกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเขาก็ยังคงต้องการความเข้าใจจากคนในสังคมด้วยซึ่งวันนี้เราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะและตอนนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับ5ครอบครัวของเราและ2ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอจูนและครูนกค่ะ
2: นี่คือ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราและผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคุณหมอจูนและคุณครูนก
1: เรื่องของเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษนะคะอยากจะให้ทั้งคุณหมอจูนแล้วก็คุณครูนกช่วยอธิบายในเรื่องนี้สักเล็กน้อยได้ไหมคะ
3: เรายกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เรารู้จักกันนะคะก็คืออย่างเด็กออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะเด็กที่มีความต้องการในการช่วยเหลือทางการเรียนรู้เฉพาะหรือที่มีอาจจะเรียกว่ามีความยากลำบากในการเรียนนะคะหรือว่าเด็กที่มีเรื่องของร่างกายที่มีความพิเศษก็จะเป็นความพิเศษแต่ละอย่างที่เราเห็นง่าย
4: ๆเวลาที่เราพูดว่ามีความต้องการพิเศษเนี่ยคำว่าพิเศษมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขามีลักษณะเฉพาะตัวของเขาซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตตามปกติในสังคมปัจจุบันหรือการเรียนในห้องเรียนปกติในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเอื้อให้เขาเนี่ยพัฒนาได้ถึงขีดสุดของความสามารถที่เขามีอยู่จริง
1: คร
0: ับนี่เราได้เข้าใจในตอนเริ่มต้นแล้วล่ะว่าเด็กที่ต้องการพิเศษนั้นมีลักษณะอย่างไรครับ
1: ใช่ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันบ้างดีกว่านะคะพี่บอยค่ะ
0: มาพบกับครอบครัวแรกนะครับคุณพ่อปิงคุณแม่แป๋มพ่อแม่ของน้องหวนหวนสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องหวนหวนครับ
5: คุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนครับ
6: มี2คนครับลูกชายนี่ชื่อฉางชิงลูกสาวนี่ชื่อหวนหวน
5: ลูกคนพิเศษครับ
6: จะเป็นลูกสาวที่ชื่อหวนหวนทางหมอเขาเรียกอาการนี้เรียกว่าออทิสติก
5: แม่อาการของน้องนี่มีอะไรบ้างไหม
7: เขาจะเป็นคนที่ทนอะไรมากๆอย่างเช่นเขานั่งเล่นทรายแดดร้อนแค่ไหนเงี้ยเขาก็ดูเหมือนไม่ร้อนน่ะเราต้องเอาร่มไปกางให้เขาทั้งที่แดดร้อนมากแล้วยุงกัดก็ไม่มีความรู้สึกอย่างหมอฉีดยาเนี่ยเขาก็จะมองซึ่งไม่มีความเจ็บปวด
6: มันมีจุดผกผันที่ว่าตอนนั้นก็ยังทำงานก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเลยย้ายครอบครัวเราไปอยู่ที่ชัยภูมิโดยเราสองคนก็ไปทำหน้าที่เป็นครูอาสาด้วยอันนั้นคือที่มาที่ว่าพอเราเป็นครูอาสาปั๊บเนี่ยเราเกิดความมั่นใจว่าลูกเราก็สอนได้นี่ก็เลยต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ที่เราเลี้ยงลูกเราในระบบโฮมสกูลด้วย

0: วันเป็นเดิมน้ำไข่มุก
1: จากประสบการณ์ที่เราได้เป็นครูอาสาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจะไม่เป็นลีดเดอร์แต่เราจะเป็นโค้ชคือพ่อจะไม่ใช่ครูศิลปะที่เก่งแต่เราสามารถสอนศิลปะให้ลูกได้เพราะอะไรเพราะว่าเราหาตัวอย่างที่ดีให้เขาดูอะไรอย่างนี้โดยมีเทรนเนอร์อีกคนหนึ่งก็คือพี่ชายเขาเปรียบเสมือนเป็นเทรนเนอร์พอพี่ชายทำอะไรเป็นเนี่ยเขาก็จะดูแล้วก็จะทำเป็นอย่างเริ่มแรกก็คือการวาดรูปวาดรูปเนี่ยพี่ชายเขาจะชอบวาดรูปน้องก็จะดูตามวาดวาดวาดเดี๋ยวนี้น้องจะวาดได้ดีขึ้นมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
2: จมูกใช่ไหม
0: เซียมูน
2: เอาเหรอเซียมูนเหร
3: อชีวิตประจำวันของเขาฮะมีอะไรบ้างครับ
4: พับผ้าตากผ้าแล้วก็จะถือเสื้อผ้าไปใส่ถังซักผ้าล้างชามก็คือพยายามกิจวัตรประจำวันเราเคยทำยังไงอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะดึงให้เขาทำด้วย
3: เขาทำที่เขาหงุดหงิดหรือว่าไม่อยากทำอะไรเงี้ยหรือว่าทำอย่างสนุก
4: พยายามสร้างบรรยากาศแล้วสร้างอารมณ์ให้สนุกร่วมกับเราการทำงานอย่าไปบังคับถ้าบังคับแล้วเนี่ยเด็กเขาจะต่อต้าน
1: มันมีวิธีคิดอย่างหนึ่งเช่นการแบบนี้ถ้าบางคนบอกโอ้เป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่านะมีรูปแบบนี้แต่ถ้ามองอีกวิธีหนึ่งเรากำลังสร้างปาฏิหาริย์ถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บมันชื่นใจมันรู้สึกว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ยากเรากำลังสร้างบุคลากรคนหนึ่งซึ่งแบบสร้างได้ยากเกินพิสดารสิ่งนี้เรียกว่าปาฏิหาริย์
5: ชอบคำพูดของคุณพ่อจังเลย คุณพ่อใช้คำว่าปาฏิหาริย์คุณพ่อรู้สึกไงกับคำนี้ที่พูดออกมาครับคำว่าปาฏิหาริย์ที่กำลังสร้างอยู
1: ่เหมือนกับว่าปาฏิหาริย์ที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราเนี่ยมีสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นสาระของชีวิตเรา
5: เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยล่ะ
1: เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
5: ครับนี้ต้องคุยกับทั้งคุณหมอจูนแล้วก็ครูนกแล้วล่ะครับนี่นาครับ
6: สำหรับในกรณีของน้องหวนเนี่ยคุณนกคิดว่าสิ่งที่คุณนกประทับใจที่สุดก็คือตรงที่คุณพ่อบอกว่าเป็นโค้ชไม่ใช่ลีดเดอร์นะคะก็คือว่าในฐานะที่เป็นพ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเราจะไม่สั่งลูกว่าทั้งนี้อย่างนั้นทำตามเราหรืออะไรเราจะฝึกเขาแล้วเราก็จะคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงที่จะช่วยฝึกเขาแล้วก็ทำให้เขาเก่งขึ้นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างอย่างที่คุณพ่อบอกว่าวาดรูปคุณพ่อเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนวาดรูปเก่งแต่หาตัวอย่างผลงานมีพี่ชายเป็นเทรนเนอร์เนี่ยค่ะก็คือแบบอย่างที่ดีที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นเนี่ยได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ว่าเราจะเป็นโค้ชให้ลูกนะเราไม่ใช่ลีดเดอร์ค่ะ
5: นะคะคราวนี้มาพบกับอีกหนึ่งครอบครัวครับนั่นคือคุณพ่อต้องคุณแม่หมวยคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั๋นสวัสดีครับพบกับน้องตั๋นครับ
7: และเกิดเนี่ยน้องเขาก็เหมือนเด็กปกติคือมีหน้าตาครบ32อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมารู้อีกทีตอน3เดือนเพราะว่าพัฒนาการน้องเขาไม่กระเตื้องเลยอะค่ะก็คือน้องจะเป็นเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเนื่องด้วยกับภาวะโรคหัวใจแทรกซ้อนคุณหมอเขาก็สันนิษฐานนะคะว่าจะเป็นดาวหรือเปล่าก็เลยได้เจาะน้ำไขสันหลังไปดูถึงได้รู้ว่าเป็นดาวซินโดรมพอรู้ว่าลูกเป็นดาวซินโดรมก็หาข้อมูลแล้วค่ะว่าดาวต้องมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราต้องนวดกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะแล้วก็ดูแลพวกลำไส้แล้วเพราะว่าระบบย่อยเขาจะแย่ค่ะแล้วก็จะนวดตามท้องตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: เป็นวงกลมใช่ค่ะกระตุ้นให้ระบบย่อยมันดีขึ้นแล้วก็ให้ลำไส้ทำงานนะคะ
3: การเลี้ยงดูคุณแม่นี่เป็นยังไงบ้าง
7: เลี้ยงดูให้ใกล้เคียงกับเด็กปกติให้มากที่สุดอะค่ะเราจะไม่มองว่าเขาเป็นเด็กดาวเราจะมองลูกว่าให้เหมือนเด็กปกติสิ่งไหนที่เขาด้อยเราก็จะพยายามเติมแต่ว่าในการเติมเนี่ยเราต้องใส่ใจกว่าเด็กปกติเป็นหลายเท่าเหมือนกันค่ะ
3: แม่ให้ทำอะไรบ้างคะน้องแต่ละวัน
7: แต่ละวันก็ให้ช่วยล้างจานพับผ้าเก็บผ้าแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านค่ะเป็นชีวิตประจำวันเขาทิ้งขยะคือหน้าที่ค่ะ
3: แล้วเห็นว่าน้องเข้าโรงเรียน
7: ก็เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กพิเศษ

0: โดยตรงอะค่ะแล้วก็ไปตอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็แจ้งมาว่าน้องมีคู่บัดดี้ก็คือชอบทำกิจกรรมหมายถึงว่าพาเพื่อนนะคะทำกายภาพแล้วก็เข็นไปทานข้าวเข็นไปส่งตามเรือนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นหน้าที่เขาเลยคุณครูก็เลยให้เยาวชนดีเด่นมา
1: ความรู้สึกเกี่ยวกับลูกคนนี
0: ้ตอนแรกก็เสียใจนะคะที่เป็นดาวแต่ว่าพออีกทีแล้วก็ก็ดีเหมือนกันคือเหมือนกับให้กำลังใจเราอะค่ะว่าเราเลี้ยงเขามาได้ขนาดนี้ก็เหมือนเรามีกำลังใจอะค่ะ
2: สิ่งหนึ่งประโยคหนึ่งที่ผมเชื่อว่าได้ใจหัวใจพวกเราจริงๆคือแม่รู้สึกว่าลูกเป็นเด็กปกติธรรมดานี่เองพ่อคุณแม่น้องเป็นยังไงบ้างครับ
3: เปลี่ยนมุมมองของเราอะค่ะว่าจะไม่มองน้องว่าเป็นเด็กพิการ
2: ครับ
3: จะมองว่าน้องเป็นเด็กปกติเพียงแต่เขาด้อยกว่าคนอื่นแค่นั้นเราต้องเติมสิ่งที่ด้อยให้เขา
2: ครับ
3: ค่ะก็จะพยายามให้เขาใช้ชีวิตประจำวันให้มันใกล้เคียงกับเด็กปกติคือเหมือนกับว่าเพื่อนที่ปกติเขาทำได้แต่พี่ตันต้องทำได้นะ อย่างน้อยให้ทำได้เหมือนเขาอะค่ะค่ะก็จะเริ่มจากมุมมองของเราก่อนนะคะ
4: น่ารักมากๆเลยนะคะคุณครูนกคุณหมอชุนค่ะจากกรณีนี้นี่น่าสนใจในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็มุมมองทัศนคติของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ถือว่าดีมากๆเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะจันคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยด้วยซ้ำนะคะว่าเด็กทุกคนเนี่ยก็คือเด็กทุกคนก็คือมีความปกติและเด็กทุกคนก็มีความเฉพาะความพิเศษของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำความเข้าใจกับประเด็นนี้ก็คือลูกมีสิ่งที่เขาต้องการเป็นพื้นฐานเด็กทุกคนก็ต้องการเหมือนกันและเขาก็มีความต้องการพิเศษนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หาเจอหรือเปล่าและหาเจอแล้วเราสามารถที่จะส่งเสริมช่วยเติมเต็มแล้วก็เติบโตคือเต็มศักยภาพเขาแต่คิดว่านี้สำคัญมากเลยนะคะ
4: นะคะนี่แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เติมเต็มลูกความรู้สึกที่มันกลับมาที่เห็นลูกพัฒนาได้ดีมันก็จะเติมเต็มความรู้สึกเป็นกำลังใจสำคัญเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
2: ครับ
4: ดูครอบครัวต่อไปเลยดีไหมคะ
2: ครอบครัวต่อไปครับคุณพ่อดนคุณแม่ต้อมคุณพ่อคุณแม่ของน้องเพชรสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องเพชรครับคุณผู้ชมครับ
6: เนี่ยเขาจะเป็นเด็กสมาธิสั้นประเภทกลุ่มอาการขาดสมาธิก็คือพวกนี้เนี่ยจะไม่ใช่ไฮเปอร์ก็คือจะไม่สนแต่ว่าเขาจะจดจ่อไม่ค่อยได้ในการทำงานแล้วก็จะมีภาวะ LD ก็คือความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนการอ่านการสะกดคำจะมีปัญหาในการเรียนก็คือเขาจะเขียนหนังสือได้ช้าเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาเขียนไปมากๆเนี่ยมันก็จะเมื่อยแล้วมันก็มือก็จะเขียนไม่ไปเขาจะมองตัวอักษรเนี่ยแล้วมันจะมีแสงเทาเนี่ยมันมาคาดบนตัวหนังสือมันทำให้เขาลำบากที่จะต้องเพ่งตามองอ่าน
1: สิ่งที่ต้องเพ่งเห็นตอนนี้คืออะไร
7: ตัวอักษรที่มีออร่าแผ่มา
1: ออร่ายังไงฮะ
7: คือมันเป็นเหมือนเป็นแสงมันพุ่งออกมาก็เลยทำให้อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ปวดตาต้องเพ่งมาก
6: แล้วเวลาเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเว้นช่องไฟได้เพราะฉะนั้นตัวหนังสือก็จะเขียนตีกันไปหมดเลย
1: ความรู้สึกที่มีต่อลูกคนนี
6: ้เราไม่คิดว่าเขาจะแปลกประหลาดหรือว่าอะไรคือสมัยก่อนเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเรียนเก่งเราก็เรียนเก่งเราก็เรียนธรรมดาแต่เราก็ยังมีชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นลูกเรียนไม่เก่งไม่ใช่เป็นปัญหาเลยเพียงแต่ว่าเราจะดูว่าไม่เก่งเพราะอะไรแล้วจะต้องเสริมตรงไหน
1: เขาเปรียบเสมือนอะไรของเรา
6: เขาก็เปรียบเสมือนเหมือนชีวิตเหมือนหัวใจของเราต้องดูแลเขาแล้วก็ส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็นสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปอะไรเงี้ยคุณแม่ก็โอเคแล้วคุณแม่ถือว่าคุณแม่ประสบความสำเร็จละที่จะเลี้ยงลูกคนนึงเพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคม
8: จริงๆแล้วกลุ่มนี้ความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่าบางคนเขาจะเรียกบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะทางเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วสังคมไทยรู้จักน้อยที่สุดนะคะเพราะว่ามีลักษณะที่เห็นความแตกต่างเนี่ยได้ยากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเข้าเรียนแล้วก็ต้องเริ่มหัดอ่านหัดเขียนหัดสะกดคำหัดคิดเลขเมื่อนั้นแหละค่ะถึงจะได้พบกันว่ามีเรื่องของความบกพร่องทางการเรียนรู้สิ่งที่

0: คุณนกชื่นชมกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้มากเป็นพิเศษก็คือว่าคือศึกษาค้นหาวิธีว่าจะสอนลูกยังไงถ้าวิธีที่เขาใช้กันอยู่ตามปกติที่เด็กส่วนใหญ่เรียนอยู่ตามปกติมันไม่ได้ผลกับลูกของเราเนี่ยแล้วเราจะสอนยังไงถึงจะได้ผลแล้วคุณแม่ก็เติบโตไปพร้อมกับลูกจริงๆตอนนี้นี่สงสัยคุณแม่ไปเป็นครูได้แล้วนะเพราะว่าคุณแม่มีหลักการสอนมีเทคนิควิธีสอนพยายามที่จะพัฒนาลูกเนี่ยจากสิ่งที่เขาเป็นจริงๆพาเขาประสบความสำเร็จจากจุดที่เขาเป็นจริงๆแล้วก็ขึ้นไปจนถึงศักยภาพสูงสุดของเขาอะค่ะ
1: ให้คุณพ่อคุณแม่บอกหน่อยว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงบ้างครับ
2: ของน้องเพชรเนี่ยนะคะอย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปสดใสร่าเริงถามตอบพูดจารู้เรื่องเล่าเรื่องแต่ที่พอถ้าเกิดให้เขียนหรือสะกดคำเนี่ยจะรู้เลยว่ามีปัญหาทันทีแล้วเด็กประเภทนี้คือตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะปฏิเสธการอ่านเราก็ต้องมานั่งหาสาเหตุเอ๊ะทำไมลูกไม่อยากอ่าน
1: ไม่อยากอ่าน
2: นี่ก็เลยตั้งต้นศึกษาหาความรู้หาข้อมูลก็อาศัยว่าคุยกับคนนู้นคนนี้ที่ไหนมีอบรมก็ไปหมดค่ะก็แล้วก็ค่อยๆมาปรับใช้กับลูกตัวเองเอาสิ่งที่เขาทำได้ก่อนคือเด็กสมาธิสั้น LD เนี่ยพวกนี้เขาจะมีความเก่งในเรื่องดนตรีกีฬาศิลปะงานประดิษฐ์เราก็เริ่มจากจุดนี้ค่ะจนกระทั่งเขาทำเองเล่นเองใช้เองทำขายด้วยทำแจกด้วยมันก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าเขาก็เก่งเหมือนกันแม้ว่าเขาจะไม่เก่งวิชาการแบบเพื่อนแต่เขาก็ใช้ความเก่งเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันแล้วเริ่มที่จะฝึกพัฒนาตัวเองให้เยอะขึ้นนะคะ
3: สุดยอดมากๆเลย
1: ครับโอ้โหอีกหนึ่งครอบครัวครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อเทนคุณแม่ตุ๊กตาคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั้มสวัสดีครับ
4: พ่อคุณแม่ครับ
1: คุณผู้ชมครับพบกับน้องตั้มครับ
5: ช่วยเล่าเกี่ยวกับน้องให้ฟังหน่อยครับ
6: เมื่อก่อนอยู่อุตรดิตถ์ค่ะก็จะคลอดก่อนกำหนดเดือนนึงปกตินี่คือตั้งแต่6เดือนนี่น้องก็จะคานอย่างเดียวจะเอาอะไรก็จะคือจะคานพอเลี้ยงมาก็สักขวบครึ่งก็รู้ว่าน้องผิดปกติเพราะว่าไปหาหมอพอหลังจากนั้นหมอก็บอกว่าลูกอ่ะเท้าผิดรูปคือว่าหลังเท้าคือจะว่าใช้หลังเท้าเดินแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจไปตรวจมาก็เจอว่าน้องพัฒนาการช้าระดับสมองของน้องก็คือไม่ 100% นะก็คือจะช้ากว่าเด็กปกติ
5: เลี้ยงดูน้องยังไง
6: ครับการเลี้ยงดูก็คือยังกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยแม่ก็จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างเงี้ยเล่นของเล่นแล้วก็พอถึงเวลาก็ขึ้นบ้านฝึกกายภาพบางทีก็คือเดินหน้าระเบียงมั่งแล้วก็คานแล้วก็ถ้ามีรถเข็นบางทีก็พาไปวัดแล้วเดินไปปากซอยมั่งเดินแถวเนี้ยซื้อขนมขนม
7: เบลเอาแบบเป็นขวดอ่ะ
6: ฮะ
7: นัดเบลแบบอันขวด
6: อ๋อพอนัดเบล
5: ว่ามีฝึกให้กินข้าวเอง
6: ใช่ก็กินข้าวเองที่ก็คือเหมือนถาดหลุมที่โรงเรียนจากที่ว่าเราต้องขยำจานเดียวใช่ไหมเขาจะไม่ตักกับข้าวมาใส่ของจานเราอย่างเงี้ยคือมีอย่างเดียวก็คือกินเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จากที่จะเอากับข้าวมาใส่ข้าวแล้วก็ใส่ปาก
5: เห็นว่าชอบฟังเพลง
6: ใช่ก็อย่างเป็นเนื้อดนตรีขึ้นมาน่ะเขาจะรู้เลยนะว่าอันนี้คือเพลงอะไรเขาอ่านไม่ออกนะแต่เหมือนกับว่าเขาใช้ความจำอ่ะก็คือแบบเพลงจังหวะดนตรีนี้ปุ๊บเอาเลยร้องได้เลย
8: น้ำร้ายก็มีเหตุผลแต่ฉันไม่เธอทุกคนก็อย่างเงินน้ำใจพี่แต่แล้วก็น้องเท่าเดิม
5: ใส่ใจไหม
6: เมื่อก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้คือไม่แล้วรักเขามากยิ่งรักรักตลอดคือหอมกันนะขนาดนอนนะขนาดเขาโตขนาดเนี้ยหอมตลอด24ชั่วโมงบอกว่าหมดให้เขาหมดเลยอ่ะ
1: น่ารักสุดๆเลยครับ
9: ค
1: ุณแม่หอมทุกวัน
9: ทุกวันค่ะ
1: กอดทุกวัน
9: ทุกวันแม้กระทั่งนอน
1: ชื่นใจขนาดไหนครับ
9: โอ้โหมันบอกไม่ได้เนาะคือมันมากอ่ะมากมากขนาดเข้าห้องน้ำนะ
1: ครับ
9: อาบน้ำด้วยกันก็ยังต้องหอม
1: ต้องหอมด้วยอาบน้ำเลยก็หอมด้วย
9: ทุกกิริยาบถของเขาไง
1: ยิ่งรักมากขึ้น
9: ใช่ทุกวินาทีเลยให้ข่าวได
1: ้เห็นแล้วน่ารักนะครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพ่อบอยคะสิ่งหนึ่งที่นายเห็นในวิทยาคือรอยยิ้มที่มีความสุขจริงๆของคุณแม่แล้วก็คุณแม่เนี่ยพาน้องออกไปซื้อของซื้อขนมออกไปใช้ชีวิตปกติเลยอันนี้ทางด้านของคุณนกกับคุณหมอจูนมองเองคุณครูนกก่อนแล้วกันนะคะ
0: ในแง่ของการพัฒนาเด็กอะค่ะเด็กที่อยู่แต่ในบ้านเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาน้อยมากนะคะการที่คุณแม่พาออกไปซื้อของไปซื้อขนมพาไปเจอผู้คนเป็นการขยายโลกของเด็กนะคะทำให้ลูกเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นมีประสบการณ์กว้างขึ้นแล้วมันก็จะมีผลกลับมาที่สมองทำให้สมองเนี่ยพัฒนาได้มากดังนั้นเนี่ยน้องจะไม่ได้พัฒนาเฉพาะในเรื่องของสติปัญญาเท่านั้นแต่น้องจะได้พัฒนาทุกด้านเลยจากการที่ได้มีโอกาสไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นทางสังคมทางอารมณ์หรือแม้แต่ทางร่างกายการเคลื่อนไหวการอะไรมันก็จะมีส่วน
3: ค่ะคุณพ่อบอยคะเรามีอีกหนึ่งครอบครัวใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับคุณแม่ตุ๊กแล้วก็คุณน้าเมย์นี่คือคุณแม่แล้วก็คุณน้าของน้องซันมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับน้องซันมาครับ
4: น้องซันมานี่เป็นเด็กพิการเรียกว่าสมองพิการนะคะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า CP เขามีปัญหาคลอดก่อนกำหนดนะคะต้องอยู่ในตู้อบแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเขาก็มีปัญหาเรื่องขาดออกซิเจนมีติดเชื้อในกระแสเลือดบ้างอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้มีเลือดออกในสมองเลยส่งผลให้เกิดเป็นสมองพิการนะคะซันมานเขามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแขนขาซีกซ้ายอะค่ะค่อนข้างเกร็งแล้วก็ใช้งานได้ไม่ปกติอะค่ะแม่ก็จะเน้นนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนแขนขาด้านซ้ายแล้วก็กระตุ้นให้ออกกำลังกายเพื่อให้มีกำลังกล้ามเนื้อมากขึ้นค่ะต่อไปเราจะบริหารแขนกันหน่อยสุจาจีนโอ้โหอันนี้ภาษาอังกฤษต่อหนึ่งสองสาม
10: ฟ้าตัวตีหัวว่าติ๊กในเวทีดัน
4: ติ๊กโอเคนอกจากเรื่องการนวดการกายภาพบำบัดแล้วเนี่ยก็มีนักฝึกพูดเขาก็สอนเกี่ยวกับการนวดบริหารปากการทำท่าทางหรือว่าเอาสอนคำศัพท์ต่างๆให้น้องอะค่ะแม่ก็จำมาแล้วก็มาฝึกอย่างสม่ำเสมอเรื่องกิจวัตรประจำวันนี่คือเอาพื้นฐานเลยค่ะคือให้เขาสามารถดูแลด้านความสะอาดของเขาเองให้ได้ค่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันทำให้ได้ด้วยตัวเองเรื่องอาบน้ำเรื่องอะไรแต่เนื่องจากว่าร่างกายซีกซ้ายเขาไม่ค่อยสะดวกค่ะการทำความสะอาดบางส่วนก็แม่อาจจะต้องช่วยอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเรื่องแต่งตัวนี่ก็ฝึกกันเป็นปีเลยเหมือนกันนะคะสามารถใส่เสื้อผ้ายืดๆเนี่ยค่ะสวมเองได้หมดเลยเสื้อกางเกงรองเท้าค่ะ
5: ว
4: ัน
5: นี้ฮะความรู้สึกแรกกับความรู้สึกตอนนี้ฮะต่างกันไหมฮะ
4: ความรู้สึกแรกเหมือนตัวเองอยู่ในถ้ำมืดๆที่ทำไงฉันนี่โชคร้ายจริงๆแบบแย่มากความรู้สึกแบบนั่งร้องไห้เลี้ยงลูกไปน้ำตาไหลไปแต่เมื่อมาเจอเพื่อนมาเห็นมาได้ฝึกทำด้วยตัวเองค่ะความรู้สึกคือแบบถ้าเราไม่ทำไม่เข้มแข็งตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเราคงไม่มีถึงวันนี้มันมีความมหัศจรรย์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราเรื่อยๆเลยค่ะคือลูกความรักกำลังใจต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนกลับกันมาค่ะรอยยิ้มของลูกลูกพูดได้ลูกคุยแล้วคนอื่นชมว่าเก่งเนี่ยมันภูมิใจอ่ะมันแบบดีนะที่แบบเราทำแบบนี้อยากให้คนอื่นได้รู้สึกแบบเราบ้าง
1: ต้องชื่นชมคุณแม่นะครับคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังอีกทีเถอะครับว่าทุกวันนี้ยังทำอะไรให้กับน้องอยู่บ้างครับ
9: น้องซันมานเนี่ยเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเป็นหลักนะคะ
1: ค
9: ือการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความยากลำบากกว่าเด็กทั่วไป
1: ค่
9: ะเนื่องจากสมองมันสั่งมาแบบนี้ก็ยังคงต้องพยายามฝึกต่อเนื่องคือความต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะจะทำให้ง่ายขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับไปค่ะ
3: คุณหมอจูนล่ะคะ
11: เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณแม่เลยนะคะว่าคุณแม่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามที่จะทำอย่างสม่ำเสมอคือทำกายภาพอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับเด็กที่เขามีอย่างกล้ามเนื้อแข็งเกร็งนะคะหรือว่ามีเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นคือตรงนี้เนี่ยความสม่ำเสมอตรงนี้แหละ ที่เราเห็นเลยว่าถ้าไม่มีคุณแม่เนี่ยจริงๆน้องจะไม่มีวันนี้เลยที่เห็นเลยว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าเขาสามารถทำอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วหมอก็เชื่อว่าจริงๆแล้วน้องก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะ
12: เอาล่ะค่ะนี่ก็ต้องขอเสียงปรบมือแล้วกันนะให้กับทั้งสามครอบครัวนะคะที่เป็นพ่อแม่ชู้ๆของเรา
13: จริงๆเลย
12: จากที่เราได้ดูนะคะอยากจะให้คุณหมอจูนช่วย

0: การการเติบโตของลูกในทุกๆวันในแต่ละก้าวที่เขาเป็นไปเนี่ยอันนี้มันก็นำมาสู่ความเข้าใจนะคะและเมื่อมีความเข้าใจก็คือมีวิธีการหรือมีการลงมือทำเพราะฉะนั้นคือการลงมือทำก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่ใส่สิ่งความพยายามทั้งหมดทั้งปวงให้ลูกเติบโตขึ้นต้องเรียกว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวตัวอย่างนะคะ
1: นี่ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วค่ะโอ้โหเราก็ได้รับฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็แนวทางที่ดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกครอบครัวทุกบ้านเลยก็ว่าได้นะคะคุณพ่อบอยคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีครอบครัวตัวอย่างน่ารักน่ารักที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้

0: ข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้ๆนะคะวันนี้เรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีวิธีการบอกลูกอย่างไรเมื่อไปเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากครอบครัวน้องตินาและน้องตรัสกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ตุ่นค่ะเป็นแม่ของน้องตินาแล้วก็น้องตรัสค่ะจากว่าพี่ไปเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัดซึ่งเขาจะรับสมัครอาสาสมัครไปอ่านหนังสือให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษฟังหลังจากจบโครงการพี่ก็ยังทำโครงการต่อเนื่องโดยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนิทานสร้างได้แล้วก็ออกไปเล่านิทานทำกิจกรรมกับเด็กๆอะค่ะอย่างที่เรียนเวิลด์รูมเนี่ยเราเหมือนเป็นโรงเรียนพ่อแม่คือจะมีผู้เชี่ยวชาญผัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้หรือแม้กระทั่งนำเด็กๆมาเรียนเขาเรียกนะเรียนรู้เล่นร่วมการที่เขาเรียกกันว่าเพลย์กรุ๊ปอะค่ะก็คือเพราะว่าอย่างบางครั้งในครอบครัวของน้องที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยพี่หรือน้องเขาก็จะเป็นเด็กทั่วไปเพราะฉะนั้นก็เอามารวมกันมาเล่นด้วยกันก็จะเป็นที่ที่แบบเหมือนเป็นที่รวมกลุ่มพ่อแม่ก็มาเจอกันแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆเล่นไปตามภาษาเด็กอะค่ะ
2: นั่นวิธีสอนโดยรวมของคุณแม่เกี่ยวกับการให้เขาได้อยู่ร่วมกับน้องที่มีความต้องการพิเศษ
1: ค่ะสอนเหมือนการอยู่ร่วมกับคนอื่นทั่วๆไปค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อเราพาเขาไปเล่นหรือพาเขาไปเรียนพิเศษอย่างเงี้ยที่ต้องไปเจอเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อนในโรงเรียนก็จะบอกเขาว่าอ่ะอันนี้หนูจะมีเพื่อนใหม่นะหนูก็ต้องแนะนำตัวรู้จักชื่อเพื่อนวิธีเข้าหาวิธีเล่นคอยดูว่าคนไหนเขาอยากเล่นกับเราหรือเปล่าตอนนั้นหรือว่าไม่อยากเล่นก็คือสอนเหมือนการเหมือนทักษะการเข้าสังคมโดยทั่วไปอะค่ะเราเองสอนลูกเราแบบไหนไม่ว่าจะไปเจอสังคมที่มีหรือไม่มีน้องที่มีความต้องการพิเศษก็ใช้ทักษะเดียวกันก็คือทักษะการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอะค่ะคือเข้าใจนะคะว่าลูกใครใครก็รักถามว่าสิ่งที่เขาไม่อยากก็คือเขาอาจจะกลัวมันเกิดจากความกลัวเกิดจากการที่เขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษก็กลัวไว้ก่อนกลัวว่าจะมาทำลูกเราเจ็บกลัวว่าจะมาแกล้งลูกเราหรืออะไรก็ตามมันเป็นความกลัวพื้นฐานที่พ่อแม่ที่รักลูกเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดโอกาสที่จะส่งต่อข้อมูลออกไปว่าจริงๆแล้วน้องที่เขามีความต้องการพิเศษเขาเป็นยังไงสังคมก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วเมื่อสังคมเข้าใจเราก็อยู่รวมกันได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกลัวกันหรือว่าไม่มาทำร้ายจิตใจกันนะคะเพราะนึกภาพถ้าในมุมมองกับการเป็นครอบครัวเราพาลูกเราออกไปจากบ้านแล้วมีคนกลัวมีคนไม่อยากเล่นกับลูกเราจะรู้สึกยังไงใจเขาใจเราก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าสังคมได้รับรู้ข้อมูลว่าน้องที่มีภาวะออทิสึมจะเป็นอย่างนี้นะน้องที่มีภาวะดาวซินโดรมจะเป็นอย่างนี้นะเรียนรู้ความแตกต่างมันก็อยู่ร่วมกันได้อะค่ะ

0: ชอบประโยคนี้มากเลยเรียนรู้ความแตกต่างเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้จริงๆไม่ได้ใช้เฉพาะกับกรณีที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้นทุกๆคน
1: ใน
0: สังคมถ้าเราเรียนรู้ที่จะรับความแตกต่างกันและกันใช่ไหมคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
2: วิธีอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องการกับสังคมไทยเลยนะคะก็คือการเปิดใจเปิดโอกาสแล้วก็การอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นคือเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กปกติก็ตามอันนี้ก็คือทุกคนก็

0: าปรับตัวร่วมกันในสังคมคือโรงเรียนในช่วงวัยเขาอันที่สองก็คือจากวิทยานี่เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วกิจกรรมการที่คุณพ่อคุณแม่มารวมตัวกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะคือทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเทคนิคนะคะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกลูกเรายากลูกเราง่ายยังไงเราก็ได้มีการพูดคุยกัน
1: ค่ะ
0: แล้วลูกก็ได้ฝึกด้วย
1: ครับแล้วค่ะเราได้เห็นครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกไปแล้วนะคะแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่อยากจะมาให้ได้ชมกันค่ะเป็นครอบครัวของน้องตุ๊บตั๊บค่ะ
2: เฮ้ยครับ

0: เวลาไปร้านเหรอคะเวลาไปร้านแน่ๆคือขนของจัดร้านเช่นเอาของออกมาจากในร้านแล้วก็มาจัดข้างนอก
1: ไปครับ
2: ครับ
1: ครับขอเจอกันเนี่ยโ
0: หช่วยแพ็คของถ้าสมมติว่ามีลูกค้ามาซื้อแล้วก็ชอบส่งของ
2: ตั๊บครับส่งพี่เขาหน่อยลูกที่รถนะคะพี่เขาถือได้ไหมคะไป
0: เป็นคนชอบที่จะไปส่งของ
3: ได้ช่วยงานได้อะไรแล้วก็ชอบไปส่งถึงลูกค้าเลยถึงรถถึงอะไรอย่างเงี้ยชอบ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมาก
1: ครับผม
4: ตุ๊กตับเหรอคะรู้จักดีค่ะอยู่ข้างร้านก็น่ารักนะคะช่างคุยค่ะชอบมาถามนู่นถามนี่ก็ขี้เล่นนะคะแต่ขยันโอ้น้องชอบเข็นของมากค่ะเข็นของไปส่งลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะประจำแล้วก็เห็นช่วยคุณพ่อจัดร้านเงี้ยค่ะ
0: เยอะค่ะเยอะๆค่ะบางทีเคยส่งเขาตั้งแต่หน้าประตูจตุจักรนะคะจะมีคนทักเขาตั้งแต่ทางเข้าประตูจนถึงร้านเลยค่ะ
5: คอมเมนต์ด้วยนะคะเขาน่ารักมาก
6: ยังไงบ้างคุณป้า
5: องค์เขาเป็นคนทำงานหนักแล้วมาเป็นคนที่แบบเอาใจใส่ไม่ต้องสั่งนะเขาทำเองขยันมากขยันไม่รู้อรู้แต่ว่าขยันแอบชมอยู่เรื่อย
0: ตั๊บพอถึงป.6 แล้วคือจากที่เขาบวกลบได้เขาก็เหมือนบวกลบไม่ค่อยได้แต่ว่าขณะตอนนั้นเหมือนเขาเริ่มโตเขาไปได้ทางอื่นไปได้ทางสังคมข้างนอกได้เหมือนเรียนรู้จริงๆอะค่ะ
3: การใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เขาคือเราไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาจัดแต่งตัวอาบน้ำกินข้าวทุกอย่างทำเองได้หมดตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องทำอะไรจัดการเองตัวเขาเองเราก็คือใครจะมองยังไงเนี่ยเราก็ไม่แล้วแต่เขาจะคิดไปแต่ว่าเราต้องเอาลูกเราเนี่ยออกไปให้อยู่ในสังคมให้ได้
7: ก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เก็บตัวที
0: ่
7: บ้าน
0: ไม่เลยค่ะไม่เลย
3: ค่ะแล้วเราก็มีโชคดีอยู่นิดนึงคือทางครอบครัวทั้งของผมทั้งของสุภาพรอะไรคือเขายอมรับ
0: คือเขาจะให้กำลังใจให้กำลังใจเยอะมาก

0: ค่ะอันนั้นนะคะ
1: ก็มีการแพ็คของอ่ะมันจะต้องพับกล่องอะไรอย่างเงี้ยพับกล่องแล้วก็ของใส่แล้วก็พับปิดปากกล่อง
0: เขาค่อนข้างเป็นระเบียบด้วยนะคะ
1: แล้วก็จะเรียง
0: ถ้าจะสังเกตได้เนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะทุกกล่องนี่จะพับไปทางเดียวกันหมด
1: พับแล้วมันจะเอียงเขาก็มาตบให้มันได้เหลี่ยมก่อนถึงจะเอาของใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเรียงพอเสร็จแล้วก็จะมาเรียงเป็นแถวเป็นอะไร
0: ตุ๊กตาจะชอบเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้ไอ้สิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยแล้วเขาทำได้แล้วมีคนชมเขาเนี่ยเขายิ่งแบบเหมือนดีใจว่าตัวเองทำแล้วมีคนชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ปกตินั่งทำอยู่คนเดียวเหรอ
3: นั่งเดียวครับก็ไม่ช่วยแม่ก็ถ้าแม่ไข้หายโ
2: ผล่อ่าฮะ
3: หายโผล่ก็แม่ชอบมันแกล้งอะครับแกล้ง
2: อะไร
3: หลอกหายเครียดแม่หายเครียด
0: คือความเหนื่อยยากที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นความเหนื่อยยากนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเหนื่อยยากมากกว่าลูกคนโตซึ่งเป็นเด็กปกติมาวันนี้ไม่ได้เหลือนะคะไม่ได้เหลือความรู้สึกตรงนั้นเลยคุณแม่อยากจะบอกว่าในความเป็นดาวซินโดรมของเขาเนี่ยเขาเหมือนดวงดาวที่มันมีสีสันเป็นดวงดาวที่สดใสสำหรับครอบครัวเราจริงๆคือเวลาอยู่กันเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องเครียดหรือเรื่องอะไรเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันหายไปหมดหายจริงๆนะคะ
1: ก็ภูมิใจนะคือเราอะไรอ่ะเหมือนว่าผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้จากอดีตที่ว่าเราพัฒนาเข้ามาเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็เขาได้ใช้ตรงนี้ไง
0: เหมือนเป็นผลงานของพ่อแม่จริงๆค่ะแล้วเป็นผลงานที่น่าปลื้มใจไม่ใช่ว่าในครอบครัวปลื้มใจนะคะคนพบเห็นเขาคนเจอเขาคนได้สัมผัสเขาทุกคนก็จะปลื้มใจและอันนี้มันก็สะท้อนกลับมาว่าพ่อแม่ดูแลดีนะอะไรอย่างเงี้ยเวลามีคนชมเขาคนก็จะบอกว่าดีนะพ่อแม่ดูแลมาดีนะอะไรอย่างเงี้ย

0: นอกจากจะได้เห็น VTR ที่มันโหมันเข้าไปกุมหัวใจเราจริงๆนะฮ
1: ะ
0: อีกอย่างที่ผมเหลือบเห็นก็คือน้ำตาของคุณพ่อปิงคุณพ่อปิงรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่ที่มีลูกๆทุกคนเนี่ยเห็นศักยภาพในตัวเขาจริงๆผมพบว่ามีผู้ใหญ่พิเศษเนี่ยที่พอหลุดจากจุดนั้นได้เนี่ยเขาจะเรียกร้องให้ทุกคนเห็นว่าเขาเองก็มีศักยภาพนะซึ่งบางครั้งเราอาจจะติดภาพที่เขาเป็นอยู่ในอดีตแต่จริงๆวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: ครับ
1: นี่คือเรื่องของการให้โอกาสเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้เขาได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ส่งเสริมครูนกคุณหมอจูนขาจากวิทยานี้จากครอบครัวทางบ้านที่เราได้ชมกัน
3: เวลาเราอยู่ในสังคมที่แสนจะเร่งรีบอย่างนี้ค่ะบางครั้งเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตไขว่คว้าหาอะไรมากมายสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้มีความสุขสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เขาไม่ได้เฉลียวฉลาดมากมายเขากลับค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาคืออะไรแล้วก็ทำให้ตัวเขาเนี่ยได้รับสิ่งนั้นมีความสุขแล้วความสุขเขาก็กระจายไปสู่คนรอบข้างเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณนกก็คิดว่าสิ่งที่เราได้ข้อหนึ่งจาก VTR ก็คือว่าอย่าลืมว่าแท้จริงแล้วชีวิตเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสุขเราไม่ได้หมายความว่าลูกเราต้องเป็นด็อกเตอร
0: ์
3: หรือจริงๆต่อให้ลูกเราเป็นด็อกเตอร์แต่เป็นด็อกเตอร์ที่เครียดตลอดเวลาพ่อแม่ก็คงจะเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกให้ลูกมีความสุขแล้วก็ขณะเดียวกันก็จงมีความสุขในการเลี้ยงลูกค่ะแล้วคุณนกก็ขอให้แค่นั้นนะคะ
0: ครับ
1: ยอดมากคุณพ่อคุณคะ
0: เชิญครับ
4: มันมีประเด็นสำคัญที่ตัวเองคิดว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้เนี่ยนะคะมันค่อยๆซึมซับให้ลูกค่อยๆเป็นตัวเขาถ้าถามว่าจริงๆมันก็แสดงให้เราเห็นว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพแต่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยบางทีเขาเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนมีอะไรมีเกาะมาบังซึ่งมาบังตรงนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้ถ้าเราพยายามเข้าไปหาเขาแล้วเราค่อยๆมองเห็นตัวเขามองเห็นศักยภาพตัวเขาแล้วเราค่อยๆช่วยก็เหมือนการเจรนายเพชร
1: ค่ะ
4: นะคะ
0: ม
4: ันคือตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าความสำเร็จแล้วก็พฤติกรรมนะคะความน่ารักจิตใจที่ดีงามของน้องเนี่ยก็ต้องมาจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้น
1: นะคะ
0: คุณผู้ชมครับให้โอกาสเรียนรู้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็จะมีความสุขเราก็มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่มาในวันนี้มาแบ่งปันเราเช่นกันครับนั่นคือคุณแม่กับคุณน้าของน้องซันมานเชิญเลยครับ
5: แม่ตุ๊กคิดว่านะคะการที่ลูกเนี่ยรู้จักความสุขรู้จักตัวตนเขามีที่ยืนมีตัวตนแล้วเขาแสดงออกมาเนี่ยค่ะเป็นความหวังสูงสุดของแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษนะคะคือเราห่วงกังวลว่าเขาจะอยู่ต่อยังไงที่หลังจากที่เราไม่อยู่แล้วค่ะแต่ทุกวันที่เขาทำหรือเขาพยายามเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาได้ถึงอย่างที่คุณครูบอกว่าเขาได้ค้นพบแล้วว่าตัวของเขาเนี่ยมีความสุขไม่ต้องสุขใหญ่สุขจากความประสบความสำเร็จเล็กๆเราก็สุขไปกับเขาด้วยค่ะ
1: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัว5ครอบครัวที่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างจริงๆรวมถึงครอบครัวจากทางบ้านด้วยคราวนี้นะคะแน่นอนค่ะนอกจากการดูแลที่ดีของคุณพ่อคุณแม่การพาลูกนะคะออกไปสัมผัสไปเปิดโลกไปดูโลกภายนอกแล้วก็การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่จะมาแนะนำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปได้ด้วยที่ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัวค่ะ
6: ศูนย์ของเราเกิดมาจากแนวคิดของผู้ปกครองนะคะที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือลูกนะคะเพราะลูกเราพิการรุนแรงแล้วก็เมื่อไปรับบริการที่อื่นมาเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะพวกเราก็เลยคิดว่าแล้วถ้าเราสร้างโรงเรียนให้ลูกล่ะมันจะเป็นยังไงการช่วยเหลือเด็กพิการคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เอาเด็กมาฝึกแล้วกลับไปมันไม่ใช่เพราะว่าพอกลับไปบ้านแล้วมันก็ยังไปอยู่ที่เดิมเด็กก็ไปถูกตั้งอยู่ที่เดิมถูกไหมพ่อแม่ไม่เข้าใจแล้วไม่ได้ฝึกต่อเพราะนั้นเด็กก็จะพิการมากขึ้นเรื่อยๆจากที่อาจจะเป็นแค่นิดเดียวทีนี้เด็กพวกนี้ก็เสียโอกาสถ้าเกิดว่ามันไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรหรือว่าคนที่เข้าใจมารองรับในส่วนนี้ค่ะ
7: แม่คิดว่ากิจกรรมไหนที่น้องชอบมากที่สุดคะ
8: กิจกรรมวาดรูป
9: ทีนี้เราจะวาดไปตามจังหวะเสียงเพลงนะ
8: แล้วก็กิจกรรมรวมกลุ่มอะค่ะทำกิจกรรมเกี่ยวกับพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: จ
8: ุ
7: ดเริ
8: ่
7: มต้นที
8: ่
7: ได้มาที่นี่เป็นเพราะอะไรคะคุณแม่
9: คือเราให้น้องเขาอยู่ที่บ้านนานจนเกินไปคือเขาก็เดินไม่ค่อยเป็นคือเอาสะโพกนั่งไม่ได้เอาก้นนั่งค่ะแล้วเวลานั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าคือมันเกิดความผิดปกติขึ้นเราก็คิดเห็นลูกกินข้าวได้นั่งเล่นได้แล้วเขาก็เช็คดูลูกของเราว่าลูกเราอ่ะผิดปกติเป็นเพราะนั่งนานเกินไปอย่างเงี้ยไม่ได้ออกกำลังขาแล้วเดินไม่ค่อยเป็นคือตัวเองทรงตัวไม่ค่อยได้พี่เขาเลยแนะนำให้มาที่บ้านบางแคมีศูนย
10: ์ตอนท้องไทยจะเป็นเด็กที่เลี้ยงยากมากก็คือว่าแม่ต้องอุ้มทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาจะร้องด้วยที่สภาพร่างกายของเขามีอาการเกร็งมากซึ่งตอนนี้ที่เรามารวมกลุ่มกันเนี่ยเรามีเทคนิคการฟื้นฟูลูกแล้วก็เข้าใจถึงลูกว่าลูกเป็นอะไรเกิดขึ้นกับเขาอ่ะทีนี้เราฟื้นฟูแล้วการเปลี่ยนแปลงของเขาคือเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายและอารมณ์ดีขึ้นจะเห็นจากที่รอยยิ้มของเขาแล้วเราสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นอย่างเนี้ยดูแล้วถ้าเขายิ้มมาแล้วรู้เลยว่าเขามีความสุข
7: แม่คะตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยแม่เห็นพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้าง
8: น้องเหรอคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากคอเขาแบบว่าเขาเป็นเกร็งอ่อนนะคะคอก็จะนุ่มนิ่มแต่ตอนนี้เขาก็คอแข็งขึ้นนะคะแล้วก็การเรียนรู้ก็ดีเยอะเลยอะค่ะใช่พัฒนาขึ้นเยอะเลยอะค่ะ
7: น้องแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
8: ดีใจสิคะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆลูกเรานะคะคิดว่าเราคิดในส่วนลึกของเราคิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆเขาทำได้เยอะกว่าที่เราคิดนะคะถ้าเรามั่นใจว่าลูกเรานะคะทำได้ลูกเราก็ทำได้นะคะต้องใส่ความมั่นใจของแม่ไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวค่ะ
7: ต้องจำกัดไหมว่าจะต้องเป็นมีภาวะนี้โดยเฉพาะนะถึงจะมาได
6: ้ไม่ว่าจะพิการแบบไหนก็ขอให้มาเถอะแล้วเรามาหาทางร่วมกันว่าลูกแต่ละคนมันจะสตาร์ทที่ตรงไหนแล้วก็มันควรจะฝึกอะไรบ้างมันมีวิธีการ1 2 3 4แล้วเราก็ทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะแต่ละคนก็แต่ละแบบเพราะนั้นมันต้องมีแผนการสอนของเด็กแต่ละคนนะคะ

0: ือว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะที่มีทั้งดนตรีศิลปะจริงๆแล้วต้องถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
1: ในการที่เข้ามารวมกลุ่มอันนี้นะคะคุณนกอยากจะถือว่ามันได้หลักอีกข้อหนึ่งก็คือกัลยาณมิตรค่ะคือว่าจริงๆแล้วการที่เราจะพัฒนาลูกที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยลำพังเราแต่ผู้เดียวในโลกนี้อะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะการมีกัลยาณมิตรเนี่ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยมากๆเลยในการที่เราจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นอย่าอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังแต่ว่าพยายามจับกลุ่มกันไว้ช่วยเหลือแบ่งปันกันแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันค่ะนี่คือประเด็นที่อยากจะชี
0: ้คร ับ
2: คราวนี้เรามาถามพ่อคุณแม่บ้างนะครับมีใครบ้างครับพาลูกๆไปร่วมกิจกรรมลักษณะนี้เชิญครับหมวย
3: ก็มีพาน้องไปเข้ากลุ่มวันรวมดาวอะค่ะของโรงพยาบาลศิริราชนะคะเมื่อครั้งที่น้องยังเด็กอะค่ะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าลูกมีปัญหาด้านไหนมีปัญหาอะไรแล้วก็เราจะต้องฝึกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เรียนรู้ที่จะกระตุ้นพัฒนาการลูกแบบไหนทำยังไงก็จะมีให้การให้ข้อมูลกันตลอดอะค่ะก็ดีมากๆค่ะสำหรับโครงการแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนมากๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากสิ่งที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะให้ทุกๆคนทุกๆบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้ใช
2: ้
0: นั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมหรือว่ายุทธวิธีการอ่านนั่นเองค่ะ
1: จริงๆแล้วการอ่านมันสำคัญสำหรับเด็กทุกคน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะจริงๆไม่เว้นเด็กคนไหนเลยเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกเขาสามารถที่จะท่องเที่ยวไปยังประเทศที่อยู่แสนไกลไปอียิปต์ไปอเมริกาไปที่ที่มีหิมะมันเป็นการทำให้เด็กนี่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพาพวกเขาเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคที่เขามีเนี่ยไปสู่โลกภายนอกโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างนอกและโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างในเขาจะได้มีโอกาสสำรวจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองผ่านตัวละครตัวอื่นในนิทานด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเล่มแรกนะคะเล่มแรกค้างคาวติ่งตองนะคะ
0: ชื่อน่ารัก
1: ค้างคาวติ่งตองเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ในป่าที่เขามีความมีชีวิตแบบของเขาแล้วอยู่มาเขาก็มีสมาชิกใหม่คือค้างคาวซึ่งมองอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ว่าเขาบ้าเสร็จแล้วนกฮูกก็เลยสอนให้ทุกคนเนี่ยลองกลับหัว
2: เพราะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค้างคาวค่ะ
1: กลับหัวแล้วเขาก็จะเห็นสิ่งต่างๆแบบเดียวกับที่ค้างคาวเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจากการอ่านหนังสือนิทานที่ฟังแล้วก็ขำๆตลกเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสอนให้เราอ่ะยอมรับความแตกต่างทางความคิดว่าคนอื่นเขาสามารถที่จะมีมุมมองที่ต่างจากเราแล้วก็ทำให้คิดต่างจากเราได้ด้วยทั้งๆที่ก็ไม่ได้ผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ค่ะนิทานนะคะแต่ว่าปรัชญาลึกซึ้งนะคะ
2: เล่มบางๆสั้นๆเท่านี้เองนี่แหละครับอย
0: ่
2: างที
0: ่
2: คร
0: ู
2: นกบอกจริงๆครับในระยะเวลาสั้นๆจากหนังสือนิทานเล่มเล็กๆนอกจากข้อคิดแล้วเนี่ยเราเอามาใช้กับทั้งชีวิตของลูกและชีวิตของเราได้ด้วย
0: ใช่ค่ะเอาละคราวนี้เราก็ได้เห็นเขาเรียกว่าหลากหลายวิธีนะคะในการที่เราจะดูแลลูกที่มีความต้องการพิเศษรวมถึงการสร้างความเข้าใจด้วยจริงๆแล้วที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่เราคิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรจะเข้าใจลูกนะคะแล้วก็มองเห็นความแตกต่างแล้วก็ยอมรับความแตกต่างรวมถึงผลักดันให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณหมอจูแล้วก็คุณครูนกเป็นอย่างสูง
2: ขอบคุณมากครับคุณนกครับทั้ง5ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณน้าตัวแทนพ่อแม่สู้ๆจริงๆขอบคุณมากครับได้ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ย้ำกันทุกครั้งเลยนะคะอย่าลืมค่ะว่าการดูแลลูกนั้นจริงๆแล้วพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้
2: พ่อแม่สู้ๆ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวเรขาคณิตที่โชคร้ายตกลงมาบนโลกขณะที่ต้องการเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขากำลังปรึกษากันถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปดวงจันทร
1: ์พวกเราแย่แล้วดวงจันทร์หายไปไหนก็ไม่รู
0: ้ไม่เป็นอย่างนั้นนะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเกิดขึ้นกับดวงจันทร์

0: ำไมนายชอบหนีฉันอยู่เรื่อยนะรู้ไหมนายเกือบพลาดเรื่องสำคัญไปแล้วอ่ะกำลังจะทดลองยิงจรวดไปดวงจันทร์รีบไปกันเถอะ
1: พวกนายได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่า
2: ใช
3: ่เด็กคนนั้นพูดถึงดวงจันทร
1: ์และสิ่งนั้นจะทำให้ไปถึงดวงจันทร์ได
0: ้งั้นจะรออะไรอยู่ล่ะตามไปเร็ว

0: จ๋งนายเห็นหรือเปล่าตุ๊ตะโอ้ยอย่านะโอ้โถอย่างน้อยคราวนี้ก็สูงกว่าครั้งที่แล้วล่ะนะคราวหน้าต้องสำเร็จแน
1: ่นั่นเขาจะไปไหนน่ะ
2: ตามไปไหม
0: น่าจะตกแถวๆนี้นี่นะนายมองเห็นบ้างไหมอะตุ๊ตะ
3: เจอแล้ว

0: เริ่มหิวแล้วสิกลับบ้านกันดีกว่านะอุตะนายไม่ต้องกลัวนะฉันน่ะจะพานายกลับบ้านให้ได
1: ้ฉันว่าเขาหลงทางแล้วล่ะ
2: พวกนายคิดว่าไง
3: เราน่าจะไปช่วยเขานะ
1: แต่เขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได้
4: เหมือนกระต่ายไง
5: งั้นทำไงดี
3: เราก็ต้องช่วยโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราช่วยสิ
5: เอ๊ะยังไงกันล่ะคะเนี่ยเจ็ดมหัศจรรย์จะช่วยเด็กออกจากป่าโดยไม่แสดงตัวได้ยังไงกันอะไรคือสิ่งที่ใช้บอกทางได้ใครรู้บ้างเอ่ยป้ายลูกศรใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ได้เวลาของการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้วโยเย
3: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นลูกศรชี้ทางช่วยเด็กหลงป่า

0: แล้ว7มหัศจรรย์ก็นำทางเด็กชายและกระรอกกลับบ้านได้สำเร็จในที่สุด7มหัศจรรย์ยังคงไม่ลดละที่จะตามหาความจริงเรื่องดวงจันทร์และวิธีการไปดวงจันทร์จึงตัดสินใจว่าจะตามเด็กคนนี้เพื่อค้นหาความจริงต่อไปเจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
4: ้ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: เพิ่มพลัง7

สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งกับรายการ Gen Y ครับวัยรุ่นไม่อิงธรรมะเหมือนจะไม่ใช่เรื่องจริงซะแล้วนะครับเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่หลงใหลในธรรมะและปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กเลยครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จัก

0: ชื่อกันตพรขจรเสรีชื่อเล่นน้ำหวานอายุ21ปีค่ะปกติแล้วเราเรียนหนังสือมา20ปีอะค่ะพี่เราเรียนเรื่องข้างนอกหมดเลยอะแต่มันจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้กลับมาศึกษาข้างในใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรในจิตใจเราแล้วมันเป็นยังไงอย่างความคิดเรามันวันนึงเราคิดเรื่องเยอะมากเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเยอะมากทำไมเราไม่เคยได้มาสังเกตมันเรารู้จักที่จะควบคุมมันถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะในความหมายของคนผู้ใหญ่เช่นการไปเข้าวัดสวดมนต์พูดใช้ภาษาบาลีอันนั้นก็อาจจะเป็นธรรมะที่ไม่เข้ากับวัยรุ่นมันมีกรอบของคำว่าภาษาเข้ามาพอเราใช้คำว่าทุกสมุทัยอย่างตัณหากิเลสมันเป็นคำที่วัยรุ่นเข้าถึงยากแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะเลยบางทีการที่เขาใช้ชีวิตอย่างเช่นเขาอยากที่จะสำเร็จมากๆเพราะเจนนี้เป็นวัยที่อยากจะสำเร็จเร็วแต่พอเขาทำอะไรสักอย่างเขาเฟลเขาไม่สำเร็จแล้วเขาก็มายอมรับว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนเขาอาจจะเข้าใจธรรมะในมุมของเขาก็ได้ค่ะพี่
1: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องน้ำหวานแขกรับเชิญของรายการเจนวายของเราวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับขอสารภาพตามตรงนะตอนที่ทีมงานบอกพี่ว่าต้องมาคุยธรรมะเนี่ยพี่ถึงว่าเฮ้ยต้องไปเข้าวัดหรือเปล่าต้องไปนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่าเออเนี่ยแล้วเราก็อยู่ที่นี
0: ่
1: ที
0: ่
1: น
0: ี่
1: คืออะไรครับพี่ไม่เคยมาเลยจริงๆ
0: ค่ะพี่ก็ที่นี่ก็คือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยค่ะ
1: ที่นี่เขาไม่มีไว้ทำอะไรครับ
0: คือเราก็จะจัดกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างจะเป็นการมาปฏิบัติธรรมฝึกสติหรือว่ามีการแบบดูหนังหาแก่นธรรมแบบกิจกรรมหลากหลายมากที่เราสามารถมาเข้าร่วมได้อะค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่หวานเคยมาทำงานอาสาคือหวานก็จะเป็นทั้งรับงานวิทยากรนะคะ
1: งานวิทยากร
0: ที่สอนน้องเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติ mindfulness โดยเฉพาะแล้วก็มีให้กับทั้งองค์กรต่างๆเช่นโยพุทธหรือว่าเคยไปจัดในค่ายต่างๆข้างนอกด้วยใช่ค่ะ
1: พวกค่ายธรรมะอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะ
0: คือจริงๆไม่
1: ก็ไม่เชิงใช่ไหม
0: คือจะเรียกว่าธรรมะคนก็จะติดภาพว่าเหมือนการแบบทำบุญนั่งสมาธิที่แบบน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มันพยายามทำคืออยากให้มันประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะมันก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเราเลยไม่จำเป็นต้องทำที่วัดอย่างเดียว
1: อ๋อครับเดี๋ยวก่อนเราอยู่เท่าไหร่ตอนนี
0: ้21ปี
1: 21ปีก็คือเรียนมหาลัยอยู่
0: ใช่ค่ะอยู่ปี4ค่ะอ
1: ยู่ปี4แล้วครอบครัวเรานี้เป็นครอบครัวที่แบบเข้าวัดเข้าวาทำบุญทุกเช้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: อ๋อจะบอกก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ
1: ไม่ขนาดนั้นอ๋อ
0: ใช่แต่ก็มีบ้างที่แบบไปตักบาตรหรือไปทำ
1: ตามวันเกิดหรืออะไรประมาณน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มสนใจอย่างจริงจังขึ้นมาครับ
0: จุดเริ่มต้นก็เป็นตอนที่เราเริ่มตั้งคำถามค่ะพี่ว่าเราเกิดมาทำไมเออทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่มันคืออะไรคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่ที่จะสงสัย
1: เอาจริงพี่เคยสงสัยเหมือนกันแต่ก็อยู่ในจุดที่ว่าเออเราไม่รู้จะไปหาคำตอบมาจากไหนก็เลยหยุดคิดไปแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายที่จะหามันแต่เรามีคำตอบเหรอ
0: จะเรียกว่าเป็นคำตอบที่ตายตัวก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาค้นหา

0: ชื่อว่าชีวิตเราเอาไงดี
1: ชีวิตเราเอาไงดีที่นี่มีไหมครับ
0: ที่นี่ไม่น่ามีครับเป็นหนังสือเก่าแล้ว
1: อ๋อหนังสือเก่าแล้ว
0: แต่ว่าตรงไทเทลแบบเขียนว่าเราเกิดมาทำไม
1: เราเกิดมาทำไม
0: ใช่
1: มันคือตรงกับคำถามที่เรามีอยู่ตลอดเวลาถูกไหม
0: ถูกต้องเลยค่ะพี
1: ่พออ่านหนังสือจบแล้วเป็นไง
0: บอกเลยว่าไม่รู้เรื่อง
1: อ้าว
0: อ่านไม่รู้เรื่องหนังสือมันของผู้ใหญ่มากแล้วก็พูดเกี่ยวกับชีวิตความรักแบบตอนนั้นเรายังแบบประมาณ
1: เท่าไหร่ครับ
0: 7-8 ขวบ
1: 7-8 ขวบอ่านหนังสือกันแล้วเหรอ
0: ใช่พออ่านไม่รู้เรื่องค่ะก็เลยโอเคตั้งไว้ก่อนค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นมาเราทำอะไรต่อ
0: คือหลังจากนั้นเนี่ยแม่ส่งไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กที่ยูโอพุทธค่ะ
1: ตอนนั้นคือเราอยากไปเองเหรอหรือว่า
0: คือจริงๆตอนนั้นแม่ส่งไป
1: อ๋อคุณแม่ส่งไป
0: อยากหากิจกรรมให้ลูกทำประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแม่ส่งไปอยากปิดเทอมอะค่ะอยากทำอะไรก็โอเคเข้าไปตอนแรกก็งงแล้วก็มีความแบบอยากกลับบ้านคิดถึงแม่ด้วยนะตอนนั้นใช่
1: ก็คือยังไม่ได้ชอบแต่แรกถูกไหมครับ
0: คือหวันเป็นคนที่แบบค่อนข้างเปิดรับต่อสิ่งใหม่ๆไม่ได้แบบตัดสินเลยค่ะก็คือฟังแล้วก็เข้าหัวก็แบบเข้าใจโอเคไม่ได้แบบต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเก็ตอินมากกับเรื่องราวของมัน
1: แล้วตอนเข้าไปตอนนั้นเสร็จพอกลับมาจากค่ายแล้วหลังจากนั้นรู้สึกไงครับ
0: ค่ะคือจริงๆรู้สึกสงบมากเพราะปกติแล้วก็จะต้องเป็นคนที่คิดมากมันก็มีความกังวลใช่ไหมคะเหมือนจริงๆเด็กก็ควรจะสดใสแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใสทุกวันทุกทั้งปีมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เรากังวลแต่พอเราได้มาสวดมนต์เนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนเลยอย่างเห็นได้ชัดว่าจากตอนแรกกังวลดาวรู้สึกไอ้นั่นมากพอสวดมนต์เสร็จรู้สึกผ่อนคลายและสงบมากขึ้น
1: การสวดมนต์และการเข้าใจศึกษาธรรมะนี่มันช่วยอะไรบ้างครับ
0: ช่วยหลายอย่างเลยนะคะก็อย่างเช่นแต่ก่อนเป็นคนที่คิดมากมากๆเรามีความคิดในหัวพี
1: ่เยอะมากเข้าใจมันมีอะไรเข้ามาเยอะมาก
0: เราคิดตลอดตั้งแต่ตื่นนอนมาแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำ
1: ก่อนนอนยิ่งแล้วใหญ่เลย
0: ใช่เราไม่รู้ตัวว่าเราคิดด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยคิดวิธีที่เราจะดูแลมันเลยเรามีแต่รักษาร่างกายต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมคะหรือกินอาหารดีๆแต่ว่าจิตใจของเราบางทีเราเสพสื่อดูอะไรบางอย่างมันสะสมเข้าไปข้างในใจเราโดยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตอนโกรธอ่ะคือบางทีเรามีอารมณ์โกรธใจร้อนเราจะตอบโต้กลับอย่างเช่น
1: ทันทีสมมุติถ้าเป็นคนใจร้อนอ่ะ
0: ใช่แบบมีคนมาว่าเราแบบเข้าใจเราผิดเราก็จะแบบ
1: ขึ้นฟิวขาดไปเลย
0: ไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาฝึกอ่ะมันเหมือนเราหยุดทันแล้วเราเห็นทางเลือกว่าเราจะทำตอบโต้แบบไหน
1: ก็คือเรามีสติที่หยุดความโกรธนั้นและสามารถที่จะเลือกทางที่ดีกว่าได้นี่หรอ
0: ใช่จริงๆความโกรธไม่ได้หยุดแต่พอเรารับรู้แล้วมันเหมือนเปลี่ยนกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจมากกว่าความคิดว่าเราจะแบบไปฟุ้งซ่านต่อแบบเอ้ยคนนั้นมาทำงั้นรู้สึกแย่มากเราจะคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจาก1กลายเป็น100เพราะความปรุงแต่งในความคิดของเราใช่ไหมคะ
1: ก็คือเราสามารถคุมตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ตัดสินใจได้ดีขึ้น
1: ด้วย
0: โดยเฉพาะแค่เรากลับมาหายใจอ่ะ
1: ถ้าพูดถึงธรรมะเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของคนสูงอายุแต่พอได้คุยกับน้องน้ำหวานผมว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับวัยรุ่นอย่างเรา

0: มันมีวัยรุ่นบางกลุ่มที่มองว่าการฝึกธรรมะหรือการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเป็นเรื่องคนแก
1: ่
0: เราคิดว่าไงครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีต่างชาติเยอะแยะเลยนะที่นำเรื่องของการฝึกสติใน mindfulness เนี่ยไปใช้อย่างบริษัทชั้นนำเช่น Google เนี่ยก็ยังได้นำ mindfulness เนี่ยการฝึกสติไปใช้เปิดเป็นจัดคอร์สสอนให้พนักงานของเขาเลย
0: จัดคอร์สสอนเลยเหรอ
1: ใช่
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยนะ
1: ใช่ให้พนักงานเขามาเรียนได้
0: จริงเหรอ
1: คือการฝึกสติอ่ะมันมีประโยชน์มากๆแม้กระทั่งสำหรับการทำงานถ้าพนักงานทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นมันก็ดีต่อองค์กรอย่างเช่นแบบพนักงานถ้าปกติพนักงานมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องครอบครัวเขาก็อาจจะทำงานได้ไม่ดี
0: ต้อง
1: บางคนมีความเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสุขภาพจิตดีเราก็สามารถทำงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่แม้กระทั่งในตอนก่อนประชุมเนี่ยปกติการประชุมเป็นอะไรที่น่าเบื่อแบ
0: บ
1: ใช้เวลานานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามามีสติก่อนประชุมมาหายใจพร้อมกัน3ครั้งก่อนเริ่มเพื่อให้เราแบบรู้ว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรมาคุยเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือช่วยเหรอ
1: มันไปถึงขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี
0: ้เอาจริงป่ะเนี่ย
1: ใช่แม้กระทั่งในโรงเรียนก็ยังมีแบบ mindfulness based learning ที่เขาสอดแทรกเข้าไปในโรงเรียนด้วย
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะ
1: ใช่มีครั้งนึงที่เคยไปประชุมของทางยูพุทธโลกที่จัดที่ประเทศเกาหลีอะค่ะ
0: อ๋อเราเป็นตัวแทนเหรอครับ
1: ใช่ใช่ค่ะเป็นเหมือนตัวแทนเยาวชนของทางยูพุทธที่กับสมาคมไปก็ทำให้เราได้เจอแบบต่างชาติเยอะมากแล้วได้เห็นความคิดของเขาได้โอ้จริงๆแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีแค่ในไทยอย่างเดียวก็มีพุทธหลายแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเป็นกรอบให้เราบางทียังติดและยังไม่เข้าใจบางอย่างด้วยซ้ำ
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยอยากจะให้อธิบายได้ไหมครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
1: ค่ะการฝึกสติมันก็คือการที่เรามาอยู่กับปัจจุบันค่ะพี่โดยที่แบบมันเป็นการระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้ร่างกายก็ได้รู้จิตใจก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินมันเหมือนดูอย่างดูด้วยความเมตตาสงสัยแค่รู้มันเฉยๆอย่างเช่นจะดูเป็นความรู้สึกเฮ้ยตอนนี้ร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างคือจะดูที่ร่างกายหรือดูที่ใจได้หมดเลย
0: รู้เสร็จแล้วไงต่อ
1: คือพี่สงสัยว่ารู้เสร็จแล้วมันต้องไปคิดหรือต้องไปทำอะไรต่อ
0: ใช่แล้วเราทำอะไรกับมันต่อปล่อยมันไปอย่างนี้เหรอ
1: คือเชื่อไหมว่าถ้ารู้จนเป็นนิสัยอ่ะมันพี่มันต้องลองฝึกแล้วต้องลองเห็นได้ด้วยตัวเองอ่ะคือมันพูดยากมากว่าแบบคือเราจะเข้าใจจากการเรียนหนังสือนะว่ามันจะเป็นสมองส่วนความคิดว่าเราเหมือนต้องไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้าใจความคิดใช่ไหม อย่างปกติคือเขาจะบอกว่าปัญญาเนี่ยมันมี3เลเวล3ระดับด้วยกันอย่างเช่นเรามาฟังคนนู้นบรรยายเราก็ได้ความรู้ตรงนี้มาเป็นระดับเบื้องต้นระดับที่2คือเรามาพิจารณาละเอามาจากความคิดของเราเป็นแบบความรู้ที่เกิดจากความคิดของเราก็เป็นระดับที่2ระดับที่3คือเกิดจากการลงมือทำจริงใช่แล้วพอเราพบเห็นด้วยตัวมันเองมันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราเลยอะ
0: หมายถึงว่าเราต้องลงมือทำเอง
1: ใช่ลงมือทำลองทำดูแล้วแบบก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอแค่5นาทีได้ไหมแบบแค่กลับมาแล้วก็ให้เวลากับตัวเองอะเหมือนลงทุนกับชีวิตเราบ้างอะตั้งนาฬิกาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจพยายามดูแล้วก็ความคิดจะเกิดขึ้นแต่เราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้อง
0: หมายถึงการนั่งสมาธิหรอ
1: ใช่
0: ประมาณนั้นเลยป่ะ
1: นั่งสมาธิสัก5นาทีอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราแบบไม่รู้วิธีการนั่งสมัยทันสมัยมากมีแอปเยอะแยะมากมาย
0: มีแอปด้วย
1: ใช่ Headspace Calm Insight Timer ที่เขาจะแบบเป็นเหมือนนำเราแล้วทำให้เราสามารถทำตามที่เขาบอกได้แล้วก็ทำเป็นใช่ไหม
0: อ๋อพอน้ำหมาดบอกว่า5นาทีเอาจริงนะบอกเลยว่า5นาทีไม่ได้ง่าย
1: ใช่
0: สำหรับทุกคน
1: คนเริ่มต้นดี
0: ใช่ใช่แล้วต้องทำทุกวันด้วย
2: นอกจากเธอจะสนใจธรรมะเป็นพิเศษแล้วเท่าที่ผมได้ยินมาน้องน้ำหวานยังเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนด้วยนะครับแต่น้องก็ได้ตัดสินใจลาออกจากวงเพราะอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมมากกว่า
0: พี่รู้ว่าเราเคยอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยใช่หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะพี
0: ่วงอะไรครับ
1: ชื่อวงว่า Seven Sense
0: อ๋อวงชื่อ Seven Sense
1: เป็นเหมือนไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปค่ะ
0: ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปก็คือร้องเต้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: ก็คือตอนนั้นอ่ะที่เข้าไปเพราะว่าเราคิดว่าเราสนใจเรื่องของการแสดงเพราะว่ามันเป็นการแสดงมันได้กลับมาเข้าใจตัวเองเวิร์กภายในใช่ไหม
0: ใช่ใช่
3: ชอบด้านนี
0: ้เราเลยทดลองไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปดู
3: จริงๆเนี่ยเราก็มีความไม่แน่ใจว่าแบบแอบไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพี่คนนึงก็บอกว่าเนี่ยลองทำไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาดูผลว่าเป็นยังไงไม่งั้นมันก็จะขาดใจใช่ไหม
0: อ๋อก็คือหมายถึงการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนี่ใช่ไหมเราก็เลยลองไปเป็นดูถูกป่ะ
3: ใช่เพราะว่าเหมือนถ้าอยู่ในสายของธรรมะการฝึกสติคนก็จะมองว่ามันแตกต่างกัน
0: ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วโหแทบไปอยู่คนละขั้วเลยนะมันค่อนข้างต่างกันมากๆเลย
3: ค่ะซึ่งหวั่นรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมันจริงๆทุกอาชีพสามารถฝึกสติได
0: ้
3: จริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ทำได้การแสดงยิ่งต้องใช้เลยใช่ไหมคะ
0: จริงๆก็ต้องใช้ครับต้องคุมให้ดี
3: จริงค่ะแต่คือตอนนั้นที่หวั่นไปอยู่เนี่ยไปอยู่มาได้ไม่เกินปีนึงก็ได้ออกมา
0: อ๋อเหตุผลที่ออกเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามาทบทวนชีวิตเราแหละว่าเป้าหมายในชีวิตเราอยากทำอะไรมีเราเกิดมาทำไมก็คือคำถามเดิมแหละแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะพัฒนาฝึกฝนทางด้านจิตใจด้านสติของเราให้มันดีขึ้นสำหรับตัววันเองหวันอยากที่จะพัฒนาตรงเนี้ยพัฒนาจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆไปพร้อมกัน
0: อ๋อนี่คือเป้าหมายของเรา
3: ใช่อยากที่จะเผยแพร่เรื่องของ mindfulness ให้กับคนอื่นๆได้รู้แล้วได้
0: ประโยชน์กับมัน

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องวัยรุ่นกับธรรมะครับคุณหมอเพราะว่าเรื่องธรรมะเนี่ยพอวัยรุ่นได้ยินแล้วเนี่ยวัยรุ่นจะสายหน้าทุกคนเลย
2: ทำไมจะไม่ทุกคน
0: ส่วนใหญ่นะคุณหมอ
2: จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งไม่เข้ากันนะเพียงแต่วัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะคือเรื่องของคนแก่ธรรมะคือเรื่องของคนที่กำลังปรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคือพอพูดว่าธรรมะมันก็เลยถูกสร้างภาพเป็นแบบวัดเป็นแบบการสงบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: มันคืออันนั้นแหละที่คนส่วนใหญ่คิด
2: แต่คือเหมือนกับมันถูกสร้างภาพมาว่าธรรมะมันดูเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแบบตลอดเวลาในชีวิตประจำวันมันถ้าวัยรุ่นเข้าใจคำว่าธรรมะว่ามันไม่ใช่แค่การเข้าวัดทำบุญสวดมนต์การศึกษาแบบพระธรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ้อจริงๆเนี่ยธรรมะก็เป็นสิ่งที่เราใช้มันในชีวิตประจำวันได้แบบปกติแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นคือธรรมะมันไม่ใช่แค่แบบบาปบุญเนาะมันมีอะไรที่แบบสอนเรามากกว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องของเมตตากรุณาอย่างเงี้ยจริงๆมันคือธรรมะนะการวางอุเบกขาเนี่ยก็เป็นธรรมะเนาะเป็นการเรียนรู้โลกแบบนึงการเข้าใจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนี่จริงๆคือการหาต้นเหตุแห่งทุกข์การจัดการที่ปัญหาการหาทางออกคือแบบอันนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้อะมันก็ใช้ชีวิตได้แบบดีขึ้นจริงๆอย่างสมมติธรรมะบางอย่างที่ง่ายๆอย่างไตรลักษณ์เนี่ยเข้าใจว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาตินี่โอ้โหมันช่วยเยอะอ่ะมีแฟนเลิกกับแฟนเนี่ยถ้าเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นตามธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันก็ทุกข์น้อยลงนั่นจริงการเข้าใจธรรมะคือการเข้าใจธรรมชาติงั้นมันเลยมันสิ่งที่อยู่กับเราเป็นปกติ
0: อยากให้น้องหวานลองแชร์หน่อยว่าถ้าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอ้ยมันจะดีมีผลดีอะไรต่อเขาบ้าง
3: ในชีวิตเราวันหนึ่งมันต้องมีที่เราเจอความทุกข์มีความเครียดความกดดันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ยิ่งสังคมสมัยนี้มันก็อยู่กับมือถืออยู่กับความคิดตลอดเวลา
0: ครับ
3: มันก็มีเรื่องที่ทำให้เราต้องมาคิดนู่นคิดนี่ไหนจะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องการเรียนแล้วก็การที่มีธรรมะการที่เรามาหันมาฝึกสติวันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เมื่อเราเจอความทุกข์เรามีหลักเราตั้งหลักได้ทำให้จากที่เราจะคิดมากกังวลก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ว่าความสุขก็สามารถหาได้จากปัจจุบัน
0: แปลว่าก็เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตที่ดี
3: ใช่ค่ะ
0: ผมเคยได้ยินคำว่า IQ EQ ครับแต่ MQ เนี่ยมันคืออะไรครับ
2: ก็มีคนก็ใช้คำว่า moral quotient ก็คือเรื่องของเขาเรียกศีลธรรมความฉลาดทางศีลธรรมจะมีความฉลาดในการยับยั้งตัวเองทำความดีไม่ทำสิ่งที่ละความชั่วคล้ายๆอย่างนั้นอันนึงที่หมอคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นมากๆคือเรื่อง mindfulness ก็คือเรื่องของการที่อยู่กับปัจจุบันได้
0: ที่น้ำหวานพูดบ่อย
2: ๆอันนี้เป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พุทธศาสนาสอนจริงๆตอนนี้อย่างศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยทางจิตวิทยาทางสมาคมใดๆที่เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเนี่ยตอนนี้เรื่อง mindfulness เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องพูดถึงเพราะว่ามันเริ่มมีงานวิจัยออกมารองรับว่าการที่คนเราฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจเป็นเนี่ยเขาพบว่ามันหนึ่งคือเรื่องของความฉลาดเนี่ยกลายเป็นเยอะขึ้นลดความทุกข์เด็กสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ดีขึ้นลดเรื่องของความวิตกกังวลวิตกกังวลก็สามารถใช้ mindfulness รักษาได้ซึมเศร้าดีขึ้นด้วย mindfulness คือมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันเหมือนกับยารักษาโรคอันหนึ่งที่แบบเราใช้กับการดูแลคนไข้งั้นต่างประเทศก็จะมี mindfulness course มีการทำเทอราปีโดยใช้วิธีที่เป็น mindfulnessซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่แบบกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะซึ่งจริงๆเป็นศาสตร์ที่พุทธเจ้าก็ค้นพบมายาวนานเป็นนับ 2-3,000 กว่าปีละแต่จริงมันก็กลับมาอยู่กับหลักสำคัญก็คือการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเกิดความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอย่างเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็จะเครียดแหละเครียดเรื่องเรียน คิดเรื่องการเรียนก็จะคิดว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะได้คณะนี้หรือเปล่าคือใจมันก็ไปอยู่กับอนาคต
0: แต่เรายังไม่ไปเห็นเลย
2: ทำไมที่ผ่านมาเราน่าจะอ่านหนังสือให้ดีกว่านี้รู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยที่ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ขยันตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่นิดเดียวคือใจก็ไปอยู่กับอดีตโดยที่มันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ในทั้งสองอย่างมันที่สำคัญมันก็ทำลายปัจจุบันที่จะทำให้ตัวเองมีสติหรือมีสมาธิพอที่อ่านหนังสือนะตรงหน้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันกลายไปอยู่แต่กับอดีตและอนาคตสลับไปสลับมาสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันก็ไม่มีสุดท้ายแย่ไปหมดเลย
0: แล้วเด็กที่มีกับเด็กไม่มีแตกต่างกันยังไงครับ
2: ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง mindfulness เนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าเด็กที่มีสติเนี่ยก็จะทุกข์น้อยกว่าก็จะเท่าทันตัวเองมากกว่าจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่มีสติเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนนี้กำลังโกรธคนไม่มีสติโกรธปั๊บก็ด่าออกไปเลยต่อยเพื่อนเลยแต่คนที่แบบมีสติอยู่กับตัวก็รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธละเราอาจจะเริ่มเลี่ยงออกมาเราอาจจะเริ่มใช้วิธีการอื่นที่จะแสดงถึงความโกรธของเราไม่ใช่ใช้ความรุนแรงใช้กำลังมันจริงๆการมีสตินี่มันโหแบบมันครอบคลุมอันนี้มันคือหลักสำคัญเลยถ้ามีอยู่กับตัวเนี่ยความทุกข์ก็น้อยกว่าการใช้ชีวิตด้วยความไม่เสี่ยงก็น้อยกว่าเด็กวัยรุ่นที่แบบซิ่งแว้นมันบางทีก็ขาดสตินะก็แบบไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังอันตรายก็บิดเข้าไปด้วยความสนุกนี่คือขาดสติแล้วพอขาดสติมันก็เกิดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยจริงๆมันกำกับเราทั้งการกระทำคำพูดการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจบริหารความเสี่ยงต่างๆมันก็คือแทบจะอยู่กับเราแบบที่ตอนแรกหมอบอกว่ามันคือสิ่งที่อยู่กับมนุษย์ตลอดเวลามันไม่ใช่ธรรมะที่เราต้องไปนั่งท่องพระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเข้าใจธรรมชาติ
0: ถ้าอยากจะสอนลูกให้ปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยควรเริ่มยังไงครับคุณหมอ
2: ก็ทำให้เขาเข้าใจว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการท่องธรรมะศีล5อะไรเงี้ยคือธรรมะมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาหลักๆก็คืออยู่กับลมหายใจนี่แหละมันก็เริ่มจากการทำให้เขารู้ว่าลมหายใจเนี่ยคือธรรมะ
0: ครับ
2: การมีสติอยู่เนี่ยคือธรรมะแบบหนึ่งการที่เขาไม่ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีนี่คือธรรมะ
0: ไม่ต้องไปเข้าวัดอะไร
2: ทำให้เขาอยู่ใกล้ตัวทำให้เขารู้สึกว่าธรรมะคือเรื่องใกล้ตัวแล้วก็อย่างอื่นก็สอนตามศาสนาเลยหลายศาสนาคริสต์จะสอนการเข้าโบสถ์สวดมนต์เป็นอะไรได้ยังไงเขาพูดกันเราเข้าวัดเราได้อะไรเราทำบุญได้อะไร ก็สอนตามศาสนาของตัวเองทีนี้มันไม่ได้สอนผ่านการพูดมันสอนผ่านการพาทำ
0: อ๋อคือก็ต้องไปทำด้วย
3: จริงค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นตัวอย่างถ้าพ่อแม่ทำก่อนจริงๆลูกเห็นตัวอย่างแล
2: ้
3: วอุ้ยเขาปฏิบัติแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาดีขึ้นในทางที่ดีมันก็มีแต่คนอยากจะทำตาม
0: รู้แปลว่า
2: จริงๆแค่เวลาเราโกรธอย่างเงี้ยหรือว่าเราโมโหแล้วเราหยุดแล้วเราหายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็ไม่ตวาดลูกออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรือบางทีเราบอกลูกว่าเดี๋ยวขอแม่สงบก่อนหัวนี้คือการสอนธรรมะเข้าไหมคือการสอนที่หรือว่าอ๋อการอยู่กับลมหายใจเนี่ยช่วยเราที่ทำให้เราตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นอย่างนั้นนี่คือการสอนธรรมะลูกแล้วลูกก็จะเห็นผ่านตัวอย่างใกล้ตัวค่ะ
0: โอ้แปลว่าธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กวัยรุ่นเลยนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างน้องหวานก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ปฏิบัติธรรมะต่างๆแล้วก็มีผลดีต่อตัวเองครับวันนี้รายการจะไว้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
2: ขอบ
0: คุณน้องหวานด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจนวาของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสามคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ย
1: เฮ้ยโอ้โหโอ้ยอะไรวะเนี่ย
2: อุ้ยบอกอย่าบัง
1: อุ้ย
0: พี่ตุ๊กไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดนี้นะเนี่ยไปสวนลุมเลยไป
2: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
0: เฮ้ยคนละลุมกัน
2: หร
1: อรอเรือรอลิง
0: ตุ๊กยี่สิบนั่งเถอะ
3: นี่พี่ก้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
4: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
3: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมิดถึงพี่อิงเขาด้วย
5: คุณอิงครับผมรักคุณอิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจเลยครับคุณอิง
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: นี่พูดอะไรคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรอ
3: แน่แน่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยแ
0: อม
4: มากกว่
0: าแอม
3: ผมมีอะไรจะบอก
5: พี่โป้งชอบพี่อิง
3: จริง
2: จริงแม
0: ่โป้งชอบอิงโป้งชอบอิงโป้งชอบอิง
4: เจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
3: ป้องพูดจริง
0: พี่หลี
4: แมนผู้หญิงนั้นใครจะไปชอบเจ๊
6: กูเรื่องอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
7: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะนะแอม
7: พี่สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอกูเรื่องอะไรเหรออ
7: ๋อก็เรื่อง
4: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งนั่งคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
6: คุณป้าคะเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
2: อ๋อก็เมื่อวันก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทำของอร่อยอร่อยเลยมาฝากอิงจ้าแอมหยิบให้น้อง
0: ได้เลยจ้านี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตุ๊กแล้วไหนแล้วน้ำพริกปลาทูไปอยู่ไหนเนี่ย
2: เออปลาทูมันรอนานมันว่ายกลับแม่กองไปแล้วนี่ตรงนี้
0: ตลกนะเราเนี่ย
6: ช่วยอิงเหรอคะ
2: ค่ะยกให้หมดเลย
4: อากาศดีแล้วเดินไปส่งพี่อิงที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วยไม่กล้าว่ะ
3: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
7: ้พี่อิงครับ
6: อะไรเหรอ
7: คือพี่โป้งเขาอยากชวนพี่อิงไปกินข้าว2ต่อ2อะครับ
4: คุณอิงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2ต่อ2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
6: โอ้โหป้าฝากค่ะนี่คุณพูดกับใครไม่พูดมาพูดกับฉันใช่มั้ยคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้มั้ยว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนจ้ะ
0: ใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอะ
6: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราจะต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
4: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่ แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับ ผมได้ลูกเสือมาผมขอไม่ซ้ายลูกเสือเขาไม่จับผมกว่า
6: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
4: ครับแค่กินนั่นครับ
6: ได้คุณพลาดแล้วล่ะที่มาท้าฉันแข่งกินในครั้งนี้คุณรู้ไหมว่าที่บ้านฉันเนี่ยมีรางวัลกระทะทองคำเลยนะแข่งกินชนะเลิศมาแล้ว3ใบจ้ะแข่งประเทศไทยด้วยไม่อยากจะปวด
0: ผู้จัดนี่ใครวะเนี่ยใช่ผู้จัดเดียวกับที่แข่งกินวิบากหรือเปล่า
6: แล้วที่ร้านต่างๆก็มีรูปพี่แปะไว้ทุกร้านเลยแหละ
7: โอ้โหนี่แปะเพื่อเป็นเกียรติที่ไปกินที่ร้านนะครับ
6: แต่ทำข้าวจ้ะก็พี่กินเก่งไงก็คือไปร้านไหนก็เจ๊งหมดเดี๋ยวขอวอร์มกันกินก่อนนะ
7: โอ้โหขนาดนี้นี่ก็
8: อมแพ้ยังทันนะดูเชิงเขาก่อน
4: คือยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
6: พร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะหมายความว่าไงเนี่ย
4: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุดตูดเพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเสียงตบมือครับเสียงตบมือ
9: นี่เห็นไหม
10: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
0: นี่จะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
10: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินแต่หมูค่ะ
4: เป็นไงกลัวสินี่ถ้าเกิดมีกลัวเนี่ยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทำตามที่ผมสั่งนั่นเอง
6: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
10: ได้เลยค่ะ
7: โอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
4: ปิงปองสู้ๆ
10: น้องเอ็งส
4: ู
10: ้ๆ
4: น้องเอ็งส
10: ู้ๆน้องเอ็งสู
4: ้ๆโอ้โหสุดยอดเลย
10: ป
4: ิ
10: ง
4: ส
10: ู้ๆ
4: ว้าวโอ้โหเป็นไงล่ะ
7: เป็นอย่างนี้ครับ
4: นั้นด้วย
7: ไม่เหรอ
10: เอ้ยไม่เขียนน้องอิงสิน้องอิงสู้สู้อิงสู้สู้สู้อิงสู้สู้น้องอิงสู้สู้น้องอิงน้องอิงสู้สู
4: ้คุณอิงสู้สู้น้องอิงสู้สู้ไม่ใช
5: ่พี่มึงฟังกินเยอะมากเลยไม่ได้เลยไ
4: ปโอ้ยแพ้ชัวร์เนี่ยแพ้ชัวร
10: ์โอ้โอ้โอ้
11: ขอกินกระทะได้ไหม
0: ถ้ายังไงนะให้ผู้ชนะได้กล่าวอะไรนิดนึงดีกว่านะคะ
11: อยากจะบอก
5: ว่า
11: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
0: บอกบอยอุ้ยจะบอกก็บอกสิมูแต่ดังดึ๊กดึ๊กดึ๊กดึ๊กอยู่ได้แหมทำเป็นจะย่อเยอะแท้เขาแม่
11: ขออ
10: ะไรขอหมูอีกเหรอ
11: ขอหมอค่ะ
10: เน้นหมู
11: เน้นหมูได้ไ
0: หมเน้นหมูเหรอเน้นหมูหนูเน้นอะไรเงี้ยเหรอ
11: หมู
0: อ๋อหมูแมว
11: ดีขึ้นแล้วค่ะแม่หนูว่าตื่นขึ้นมาจะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
0: หลานฉันหลานฉัน
6: แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
11: เป็นคนสวยค่ะ
4: โอ้ยเป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ออกซายหรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังนะ
12: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
10: เฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านนี้ได้ไงแล้วคุณก็หนูแยกจะพาแล้วคุณเดินเข้ามาในรองเท้าต่อหรือเปล่า
4: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
12: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะคุณคะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโรคอ้วนเนี่ย มันอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทําให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
13: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
12: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
13: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทํายังไงล่ะคะ
12: เอาง่ายๆนะคะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องลดน้ําหนักเนาะแล้วถ้าการลดน้ําหนักเนี่ยง่ายสุดเลยคือตัดขาค่ะ
14: ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเล่นไพ่ลําบาก
15: มันคนละขากันนะแอม
12: ก็คือออกกําลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ํารวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือให้สะสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่งเป็นวันละ10นาที10นาที10นาทีครบไป3รอบเช้ากลางวันเย็นได้เลยจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่น้ําหนักตัวเยอะเนี่ยการแกว่งแขนหรือว่าการว่ายน้ําเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยค่ะ
13: โอ้โหขอบคุณมากนะคะยังไงเดี๋ยวขอไลน์ไว้หน่อยนะคะ
12: ไลน์เยอะยังไม่พอเหรอคะเนี่ย
6: ขอไลน์กันแล้วเนาะงั้นสรุปว่าฉันแพ้เนาะ
4: ถูก
6: แพ้แล้วก็ยังไงก็อ่ะคุณสั่งอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำเลย
4: จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองผมยอมแพ้ครับ
6: ขอเสียงปรบมือค่ะ
13: ในตู้เย็นน่ะมันเกียกอ้วกออกไปหมดแล้วท้องวิวไปหมดเลย
7: โหพี่ปิงปองใจเย็นก่อนนะครับพี
13: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
7: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
16: สบาย
14: หักแล้วพูดตายแล้วผม
15: น่าจะหิวมาก
14: หิวมาก
12: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกําลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
4: ครับแล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
12: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
4: า
12: ะเดี๋ยวให้พี่หนุ่มทําด้วย
4: ครับ
12: ค่ะ
4: งั้นเริ่มท่าแรกก่อน
12: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ่ะไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ่ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
4: โอเคว
12: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
4: หนึ่งครั้ง
12: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
4: สองสาม
12: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อยสามช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึง
4: โอเค
12: สี่ใช่ไหมเอ่ยห้าหกเจ็ด
4: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
12: หนึ่งสอง
4: ปั๊บ
12: ฮึบ
4: ปั๊บ
12: ฮึบ
4: ปั๊บปั๊บโอ
12: ้แต่แล้วไม่เอ่ยกางออกกางออกให้สเต็ปมันเท่ากัน
4: ให้สเต็ป
12: ฮึบพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
4: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
12: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกําลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ําหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทําเป็นประจํานะคะ15ครั้ง3รอบนะคะ
4: มีสเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
12: ใช่ค่ะ9ชิด9ชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
4: ้
12: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
4: ท่าที่2เลยนะครับ

0: ท่าที่สองจะเป็นยกขาขึ้นขวาก่อนยกขาอ่ะยกซ้ายปึ๊บแทงเข่าก่อนอ่าช้าช้าช้า
1: ซ้าย
0: ใช่อ่ะ
1: ซ้าย
0: แล้วเดี๋ยวใช้มือแตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมายกซ้ายยกขวาแล้วบิดศอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิม
1: แล้วท่านี้ต้องเกรงตรงไหนส่วนไหนไหมครับ
0: ท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มันคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำโอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
1: ก็พอได้อยู่ครับ
0: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
1: 2
0: 1 2โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เน
1: า
0: ะ
1: เสียงขึ้นนะเนี่ย
0: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่
1: า
0: โอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะ
1: สควอ
0: ทเรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
1: ระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่าง
0: นั่งหายใจเข้าหายใจออกปกติเป็นธรรมชาติเลยค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
1: อ๋อต้องเอียงอย่างนี้
0: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้อง
1: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เยี่ยมมาก
1: พอบั้นท้ายแล้วขาเริ่มตึง
0: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: ฮึบ
1: ฮึบ
0: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
1: ครับโ
0: อ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
1: 1
0: มาอีกที1
1: 1
0: โอเคค่ะ
1: 2แถมแล้วกันแถม
0: สุดยอดไปเลยเดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเนาะ
1: ได้
0: ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะการแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
1: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
0: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
1: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
0: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งได้หรือ20ครั้งได้เลย
1: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
1: ทำวนไปวนมา
0: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
1: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
0: หรือทวนอีกรอบนึง
1: รู้สึกสดชื่น
0: อ่ะในทวนท่าแรกอีกรอบนึงท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกฮึบกับแยกกับแยกยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบโอเคอ่ะแล้วต่อไปเป็นท่าที่2นะคะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบฮึบยกมือด้วยฮึบแทงสองมาแทงสองมาเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
1: ฮึบ
0: โอเคไหวไหม
1: ไหว
0: โอเคค่ะท่าอีกท่านึงท่าที่3โอเคนั่งที่เก้าอี้ฮึบยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกขึ้นเก่งมากค่ะ
1: คล่องแล้ว
0: ฮึบเก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทำได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำยังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทำช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
1: า
0: ะ
1: มันเหมือนคลายเส้นไปแล้วมันรู้สึกโอเค
0: เมื่อกี้ที่สอนคือแค่วอร์มอัพไงอันนี้ออกกำลังกายจริง
1: รู้สึกมันมีความสุขแบบเพิ่มขึ้นเลยนะเขาเรียกอะไรนะอะดรีนาลีนอะไร
0: ใช่ค่ะอะดรีนาลีนหลั่งเป็นสารแห่งความสุขโอเคอ่ะท่าสุดท้ายแกว่งแขน

0: หมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
1: เฮ้แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติกินหอบแค่น้องพลอยเก่งจริงๆเลย
0: เนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ 15-20 ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมากขึ้น
1: พวกน
0: ี
1: ้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
0: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่หนุ่ม
1: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นเต็มที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
0: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
1: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี้
0: ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
1: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่าสุดยอดจริง
0: ๆขอบคุณค่ะ
2: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึง

0: เอ้า
1: โอ๊ย
0: คุณลิงเป
1: ็
0: นไงอ่ะ
1: โอ๊ยโอ๊ยหลังยอกหลังยอก
0: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้
0: ตรงไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: โอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ย

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแทนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากและเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติกันหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เอ๊เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้เย้เย้พวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่สองกันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่ค่ะคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุย

0: เรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะเออนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เออเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับผู้ค้ำคล้องจอง2พยางก่อน
0: เอรหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางค์กันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่2รหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่3รหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับไม่หนาครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการวัยที่ท้องเรียนนะคะที่จะมาร่วมสร้างความมั่นใจนะคะความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้รายการของเรานำเสนอตอนพิเศษจริงๆครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่จะมาอยู่ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราวันนี้เข้ากันกับชื่อรายการเราจริงๆคือพ่อแม่สู้สู้ครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษครับ
1: ใช่แล้วค่ะและเด็กที่มีความต้องการพิเศษนี่นะคะเขาก็จะมีความแตกต่างที่หลากหลายต่างกันไปนะคะซึ่งแน่นอนนอกจากต้องการกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเขาก็ยังคงต้องการความเข้าใจจากคนในสังคมด้วยซึ่งวันนี้เราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะและตอนนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับ5ครอบครัวของเราและ2ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอจูนและครูนกค่ะ
2: นี่คือ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราและผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคุณหมอจูนและคุณครูนก
1: เรื่องของเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษนะคะอยากจะให้ทั้งคุณหมอจูนแล้วก็คุณครูนกช่วยอธิบายในเรื่องนี้สักเล็กน้อยได้ไหมคะ
3: เรายกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เรารู้จักกันนะคะก็คืออย่างเด็กออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะเด็กที่มีความต้องการในการช่วยเหลือทางการเรียนรู้เฉพาะหรือที่มีอาจจะเรียกว่ามีความยากลำบากในการเรียนนะคะหรือว่าเด็กที่มีเรื่องของร่างกายที่มีความพิเศษก็จะเป็นความพิเศษแต่ละอย่างที่เราเห็นง่าย
4: ๆเวลาที่เราพูดว่ามีความต้องการพิเศษเนี่ยคำว่าพิเศษมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขามีลักษณะเฉพาะตัวของเขาซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตตามปกติในสังคมปัจจุบันหรือการเรียนในห้องเรียนปกติในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเอื้อให้เขาเนี่ยพัฒนาได้ถึงขีดสุดของความสามารถที่เขามีอยู่จริง
1: ค่ะ
0: ครับนี่เราได้เข้าใจในตอนเริ่มต้นแล้วล่ะว่าเด็กที่ต้องการพิเศษนั้นมีลักษณะอย่างไรครับ
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันบ้างดีกว่านะคะพี่บอยค่ะ
0: มาพบกับครอบครัวแรกนะครับคุณพ่อปิงคุณแม่แป๋มพ่อแม่ของน้องหวนหวนสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องหวนหวนครับ
5: คุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คน
6: มี2คนครับลูกชายนี่ชื่อฉางชิงลูกสาวนี่ชื่อหวนหวน
5: ลูกคนพิเศษครับ
6: จะเป็นลูกสาวที่ชื่อหวนหวนทางหมอเขาเรียกอาการนี้เรียกว่าออทิสติก
5: แม่อาการของน้องนี่มีอะไรบ้างเนี่ย
7: เขาจะเป็นคนที่ทนอะไรมากๆอย่างเช่นเขานั่งเล่นทรายแดดร้อนแค่ไหนเงี้ยเขาก็ดูเหมือนไม่ร้อนน่ะเราต้องเอาร่มไปกางให้เขาทั้งที่แดดร้อนมากแล้วยุงกัดก็ไม่มีความรู้สึกอย่างหมอฉีดยาแล้วเขาก็จะมองซึ่งไม่มีความเจ็บปวด
6: มันมีจุดผกผันที่ว่าตอนนั้นก็ยังทำงานเราปล่อยให้ลูกได้เพราะอะไรเพราะว่าเราหาตัวอย่างที่ดีให้เขาดูอะไรอย่างนี้โดยมีเทรนเนอร์อีกคนหนึ่งก็คือพี่ชายเขาเปรียบเสมือนเป็นเทรนเนอร์พอพี่ชายทำอะไรเป็นเนี่ยเขาก็จะดูแล้วก็จะทำเป็นอย่างเริ่มแรกก็คือการวาดรูปวาดรูปเนี่ยพี่ชายเขาจะชอบวาดรูปน้องก็จะดูตามวาดเดี๋ยวนี้น้องจะวาดได้ดีขึ้นมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
8: จมูกใช่ไหม
9: เสียมูน
8: เอาเหรอเสียมูนเหร
5: อกิจวัตรประจำวันของเขาฮะมีอะไรบ้างคร
7: ับ พับผ้าตากผ้าแล้วก็จะถือเสื้อผ้าไปใส่ถังซักผ้าล้างชามก็คือพยายามกิจวัตรประจำวันเราเคยทำยังไงอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะดึงให้เขาทำด้วย
5: เขาทำที่เขาหงุดหงิดหรือว่าไม่อยากทำอะไรเงี้ยหรือว่าทำอย่างสนุก
7: พยายามสร้างบรรยากาศและสร้างอารมณ์ให้สนุกร่วมกับเราการทำงานอย่าไปบังคับถ้าบังคับแล้วเนี่ยเด็กเขาจะต่อต้าน
6: มันมีวิธีคิดอย่างหนึ่งเช่นกันเรามีลูกแบบนี้ถ้าบางคนบอกโอ้เป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่านะมีลูกแบบนี้แต่ถ้ามองอีกวิธีนึงเรากำลังสร้างปาฏิหาริย์ถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บมันชื่นใจมันรู้สึกว่าเออเรากำลังทำในสิ่งที่ยากอ่ะเรากำลังสร้างบุคลากรคนหนึ่งซึ่งแบบว่าสร้างได้ยากเกินพิสดารสิ่งนี้เรียกว่าปาฏิหาริย์

0: ชอบคำพูดของคุณพ่อจังเลย คุณพ่อใช้คำว่าปาฏิหาริย์คุณพ่อรู้สึกไงกับคำนี้ที่พูดออกมาครับคำว่าปาฏิหาริย์ที่กำลังสร้างอยู่
1: เหมือนกับว่าปาฏิหาริย์ที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราเนี่ยมีสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นสาระของชีวิตเรา
0: เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยล่ะ
1: เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
0: ครับนี้ต้องคุยกับทั้งคุณหมอจูนแล้วก็ครูนกแล้วล่ะครับนี่นาครับ
2: สำหรับในกรณีของน้องหวนเนี่ยคุณนกคิดว่าสิ่งที่คุณนกประทับใจที่สุดก็คือตรงที่คุณพ่อบอกว่าเป็นโค้ชไม่ใช่ลีดเดอร์นะคะก็คือว่าในฐานะที่เป็นพ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเราจะไม่สั่งลูกว่าทางนี้อย่างนั้นทำตามเราหรืออะไรเราจะฝึกเขาแล้วเราก็จะคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงที่จะช่วยฝึกเขาแล้วก็ทำให้เขาเก่งขึ้นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างอย่างที่คุณพ่อบอกว่าวาดรูปคุณพ่อเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนวาดรูปเก่งแต่หาตัวอย่างผลงานมีพี่ชายเป็นเทรนเนอร์เนี่ยค่ะก็คือแบบอย่างที่ดีที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นเนี่ยได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ว่าเราจะเป็นโค้ชให้ลูกนะเราไม่ใช่ค่ะนะคะ
0: คราวนี้มาพบกับอีกหนึ่งครอบครัวครับนั่นคือคุณพ่อต้องคุณแม่หมวยคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั๋นสวัสดีครับพบกับน้องตั๋นครับ
3: และเกิดเนี่ยน้องเขาก็เหมือนเด็กปกติคือมีหน้าตาครบ32อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมารู้อีกทีตอน3เดือนเพราะว่าพัฒนาการน้องเขาไม่กระเตื้องเลยอะค่ะก็คือน้องจะเป็นเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเนื่องด้วยกับภาวะโรคหัวใจแทรกซ้อนคุณหมอเขาก็สันนิษฐานนะคะว่าจะเป็นดาวหรือเปล่าก็เลยได้เจาะน้ำไขสันหลังไปดูถึงได้รู้ว่าเป็นดาวซินโดรมพอรู้ว่าลูกเป็นดาวซินโดรมก็หาข้อมูลแล้วค่ะว่าดาวต้องมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราต้องนวดกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะแล้วก็ดูแลพวกลำไส้แล้วเพราะว่าระบบย่อยเขาจะแย่ค่ะแล้วก็จะนวดตามท้องตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เป็นวงกลมเป็นวงกลมใช่ค่ะกระตุ้นให้ระบบย่อยมันดีขึ้นแล้วก็ให้ลำไส้ทำงานนะคะ
5: การเลี้ยงดูคุณแม่นี่เป็นยังไงบ้าง
3: เลี้ยงดูให้ใกล้เคียงกับเด็กปกติให้มากที่สุดอะค่ะเราจะไม่มองว่าเขาเป็นเด็กดาวเราจะมองลูกว่าให้เหมือนเด็กปกติสิ่งไหนที่เขาด้อยเราก็จะพยายามเติมแต่ว่าในการเติมเนี่ยเราต้องใส่ใจกว่าเด็กปกติเป็นหลายเท่าเหมือนกันค่ะ
5: แม่ให้ทำอะไรบ้างคะน้องแต่ละวัน
3: แต่ละวันก็ให้ช่วยล้างจานพับผ้าเก็บผ้าแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านค่ะเป็นชีวิตประจำวันเขาทิ้งขยะคือหน้าที่ค่ะ
5: แล้วเห็นว่าน้องเข้าโรงเรียน
3: ก็เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กพิเศษโดยตรงอะค่ะแล้วก็ไปตอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็แจ้งมาว่าน้องมีคู่บัดดี้ก็คือชอบทำกิจกรรมหมายถึงว่าพาเพื่อนนะคะทำกายภาพแล้วก็เข็นไปทานข้าวเข็นไปส่งตามเรือนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นหน้าที่เขาเลยคุณครูก็เลยให้เยาวชนดีเด่นมา
5: ความรู้สึกเกี่ยวกับลูกคนนี
3: ้ตอนแรกก็เสียใจนะคะที่รู้ว่าลูกเป็นดาวแต่ว่าพออีกทีแล้วก็ก็ดีเหมือนกันคือเหมือนกับให้กำลังใจเราอะค่ะว่าเออเราเลี้ยงเขามาได้ขนาดนี้ก็เหมือนเรามีกำลังใจอะค่ะ
0: สิ่งหนึ่งประโยคหนึ่งที่ผมเชื่อว่าได้ใจหัวใจพวกเราจริงๆคือแม่รู้สึกว่าลูกเป็นเด็กปกติธรรมดานี่เองพ่อคุณแม่น้องเป็นยังไงบ้างครับ
6: เปลี่ยนมุมมองของเราอะค่ะว่าจะไม่มองน้องว่าเป็นเด็กพิการจะมองว่าน้องเป็นเด็กปกติเพียงแต่เขาด้อยกว่าคนอื่นแค่นั้นเราต้องเติมสิ่งที่ด้อยให้เขา
0: ค
6: ่ะก็จะพยายามให้เขาใช้ชีวิตประจำวันให้มันใกล้เคียงกับเด็กปกติคือเหมือนกับว่าเพื่อนที่ปกติเขาทำได้แต่พี่ตั๋นต้องทำได้นะ อย่างน้อยให้ทำได้เหมือนเขาอะค่ะค่ะก็จะเริ่มจากมุมมองของเราก่อนนะคะ
7: น่ารักมากๆเลยนะคะคุณครูนกคุณหมอจูนค่ะจากกรณีนี้นี่น่าสนใจในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็มุมมองทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่ถือว่าดีมากๆเลยใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะจูนคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยได้ซ้ำนะคะว่าเด็กทุกคนเนี่ยก็คือเด็กทุกคนก็คือมีความปกติและเด็กทุกคนก็มีความเฉพา
7: ะ
8: ความพิเศษของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำความ

0: เข้าใจกับประเด็นนี้ก็คือลูกมีสิ่งที่เขาต้องการเป็นพื้นฐานเด็กทุกคนก็ต้องการเหมือนกันและเขาก็มีความต้องการพิเศษนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หาเจอหรือเปล่าและหาเจอแล้วเราสามารถที่จะส่งเสริมชมเต็มแล้วก็เติบโตคือเต็มศักยภาพเขาแต่คิดว่านี่สำคัญมากเลยนะคะ
1: นะคะนี่แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เติมเต็มลูกความรู้สึกที่มันกลับมาที่เห็นลูกพัฒนาได้ดีมันก็จะเติมเต็มความรู้สึกเป็นกำลังใจสำคัญเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
2: ครับ
1: ดูครอบครัวต่อไปเลยดีไหมคะ
2: ครอบครัวต่อไปครับคุณพ่อดนคุณแม่ต้อมคุณพ่อคุณแม่ของน้องเพชรสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องเพชรครับคุณผู้ชมครับ
3: เนี่ยเขาจะเป็นเด็กสมาธิสั้นประเภทกลุ่มอาการขาดสมาธิก็คือพวกนี้เนี่ยจะไม่ใช่ไฮเปอร์ก็คือจะไม่สนแต่ว่าเขาจะจดจ่อไม่ค่อยได้ในการทำงานแล้วก็จะมีภาวะ LD ก็คือความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนการอ่านการสะกดคำจะมีปัญหาในการเรียนก็คือเขาจะเขียนหนังสือได้ช้าเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาเขียนไปมากๆเนี่ยมันก็จะเมื่อยแล้วมันก็มือก็จะเขียนไม่ไปเขาจะมองตัวอักษรเนี่ยแล้วมันจะมีแสงเทาๆเนี่ยมันมาคาดบนตัวหนังสือมันทำให้เขาลำบากที่จะต้องเพ่งตามองอ่าน
4: สิ่งที่น้องเพชรเห็นตอนนี้คืออะไร
5: ตัวอักษรที่มีออร่าแผ่มา
4: ออร่ายังไงฮะ
5: คือมันเป็นเหมือนเป็นแสงมันพุ่งออกมาก็เลยทำให้อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ปวดตาต้องเพ่งมาก
3: แล้วเวลาเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเว้นช่องไฟได้เพราะฉะนั้นตัวหนังสือก็จะเขียนตีกันไปหมดเลย
6: ความรู้สึกที่มีต่อลูกคนนี
3: ้เราไม่คิดว่าเขาจะแปลกประหลาดหรือว่าอะไรคือสมัยก่อนเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเรียนเก่งเราก็เรียนเก่งเราก็เรียนธรรมดาแต่เราก็ยังมีชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นลูกเรียนไม่เก่งไม่ใช่เป็นปัญหาเลยเพียงแต่ว่าเราจะดูว่าไม่เก่งเพราะอะไรแล้วจะต้องเสริมตรงไหน
6: เขาเปรียบเสมือนอะไรของเรา
3: เขาก็เปรียบเสมือนเหมือนชีวิตเหมือนหัวใจของเราต้องดูแลเขาแล้วก็ส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็นสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปอะไรเงี้ยคุณแม่ก็โอเคแล้วคุณแม่ถือว่าคุณแม่ประสบความสำเร็จละที่จะเลี้ยงลูกคนนึงเพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคม
7: จริงๆแล้วกลุ่มนี้ความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่าบางคนเขาจะเรียกบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะทางเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วสังคมไทยรู้จักน้อยที่สุดนะคะเพราะว่ามีลักษณะที่เห็นความแตกต่างเนี่ยได้ยากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเข้าเรียนแล้วก็ต้องเริ่มหัดอ่านหัดเขียนหัดสะกดคำหัดคิดเลขเมื่อนั้นแหละค่ะถึงจะได้พบกันว่าอ่ะมีเรื่องของความบกพร่องทางการเรียนรู้สิ่งที่คุณนกชื่นชมกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้มากเป็นพิเศษก็คือว่าคือศึกษาค้นหาวิธีว่าจะสอนลูกยังไงถ้าวิธีที่เขาใช้กันอยู่ตามปกติที่เด็กส่วนใหญ่เรียนอยู่ตามปกติมันไม่ได้ผลกับลูกของเราเนี่ยแล้วเราจะสอนยังไงถึงจะได้ผลแล้วคุณแม่ก็เติบโตไปพร้อมกับลูกจริงๆตอนนี้นี่สงสัยคุณแม่ไปเป็นครูได้แล้วนะเพราะว่าคุณแม่มีหลักการสอนมีเทคนิควิธีสอนพยายามที่จะพัฒนาลูกเนี่ยจากสิ่งที่เขาเป็นจริงๆพาเขาประสบความสำเร็จจากจุดที่เขาเป็นจริงๆแล้วก็ขึ้นไปจนถึงศักยภาพสูงสุดของเขาอะค่ะ
2: นี่ให้คุณพ่อคุณแม่บอกหน่อยว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงบ้างครับ
3: ของน้องเพชรเนี่ยนะคะอย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปสดใสร่าเริงถามตอบพูดจารู้เรื่องเล่าเรื่องแต่ที่พอถ้าเกิดให้เขียนหรือสะกดคำเนี่ยจะรู้เลยว่ามีปัญหาทันทีแล้วเด็กประเภทนี้คือตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะปฏิเสธการอ่านเราก็ต้องมานั่งหาสาเหตุเอ๊ะทำไมลูกไม่อยากอ่านนี่ก็เลยตั้งต้นศึกษาหาความรู้หาข้อมูลก็อาศัยคนนู้นคนนี้ที่ไหนมีอบรมก็ไปหมดค่ะก็แล้วก็ค่อยๆมาปรับใช้กับลูกตัวเองเอาสิ่งที่เขาทำได้ก่อนคือเด็กสมาร์ทสั้น LD เนี่ยพวกนี้เขาจะมีความเก่งในเรื่องดนตรีกีฬาศิลปะงานประดิษฐ์เราก็เริ่มจากจุดนี้ค่ะจนกระทั่งเขาทำเองเล่นเองใช้เองทำขายด้วยทำแจกด้วยมันก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าเขาก็เก่งเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่เก่งวิชาการแบบเพื่อนแต่เขาก็ใช้ความเก่งเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันแล้วเริ่มที่จะฝึกพัฒนาตัวเองให้เยอะขึ้น
1: นะคะสุดยอดมากๆเลย
2: ครับ
1: โอ้โห
2: อีกหนึ่งครอบครัวครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อเทนคุณแม่ตุ๊กตา าคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั้มสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับผู้ชมครับพบกับน้องตั้มครับ
4: ช่วยเล่าเกี่ยวกับน้องให้ฟังหน่อยครับ
0: เมื่อก่อนอยู่อุตรดิตถ์ค่ะก็จะคลอดก่อนกำหนดเดือนนึงปกตินี่คือตั้งแต่6เดือนนี่น้องก็จะคานอย่างเดียวจะเอาอะไรก็จะคือจะคานพอเลี้ยงมาก็สักขวบครึ่งก็รู้ว่าน้องผิดปกติเพราะว่าไปหาหมอพอหลังจากนั้นหมอก็บอกว่าลูกอ่ะเท้าผิดรูปคือว่าหลังเท้าคือจะว่าใช้หลังเท้าเดินแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจไปตรวจมาก็เจอว่าน้องพัฒนาการช้าระดับสมองของน้องก็คือไม่ 100% นะก็คือจะช้ากว่าเด็กปกติ
4: เลี้ยงดูน้องยังไง
0: ครับการเลี้ยงดูก็คือยังกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยแม่ก็จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างเงี้ยเล่นของเล่นแล้วก็พอถึงเวลาก็ขึ้นบ้านฝึกกายภาพบางทีก็คือเดินหน้าระเบียงมั่งแล้วก็คานแล้วก็ถ้ามีรถเข็นบางทีก็พาไปวัดแล้วเดินไปปากซอยมั่งเดินแถวเนี้ยซื้อขนมขนม
8: มิ้วเอาแบบเป็นขวดอ่ะ
0: ฮะ
8: นัดเบลแบบขวด
0: อ๋อพอนัดมิ้ว
4: เห็นว่ามีคนให้กินข้าวอีก
0: ใช่ก็กินข้าวเองที่ก็คือเหมือนถาดหลุมที่โรงเรียนจากที่ว่าเราต้องขยำจานเดียวใช่ไหมเขาจะไม่ตักกับข้าวมาใส่ของจานเราอย่างเงี้ยคือมีอย่างเดียวเขาคือกินเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็คือรู้จักที่จะเอากับข้าวมาใส่ข้าวแล้วก็ใส่ปาก
4: เห็นว่าชอบฟังเพลง
0: ใช่ก็อย่างเป็นเนื้อดนตรีขึ้นมาน่ะเขาจะรู้เลยนะว่าอันนี้คือเพลงอะไรเขาอ่านไม่ออกนะแต่เหมือนกับว่าเขาใช้ความจำอ่ะก็คือแบบเพลงจังหวะดนตรีนี้ปุ๊บเอาเลยร้องได้เลย
9: น้ำไม้ก็มีเหตุผลแต่ฉันไม่เธอทั้งคนก็อย่างเงินรักใจพี่ไปแล้วก็น้องเท่านั้น
4: ใจไหม
0: เมื่อก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้คือไม่แล้วรักเขามากยิ่งรักรักตลอดคือหอมกันนะขนาดนอนนะขนาดเขาโตขนาดเนี้ยหอมตลอด24ชั่วโมงบอกว่าหมดให้เขาหมดเลยอ่ะ
2: น่ารักสุดๆเลยครับ
1: ค่ะ
2: คุณแม่หอมทุกวัน
1: ทุกวันค่ะ
2: กอดทุกวัน
1: ทุกวันแม้กระทั่งนอน
2: ชื่นใจขนาดไหนครับ
1: โอ้โหมันบอกไม่ได้เนาะคือมันมากอ่ะมากมากขนาดเข้าห้องน้ำนะ
2: ครับ
1: อาบน้ำด้วยกันก็ยังต้องหอม
2: ต้องหอมด้วยอาบน้ำเลยก็หอมด้วย
1: ทุกกิริยาบทของเขาไง
2: ยิ่งรักมากขึ้น
1: ใช่ทุกวินาทีเลยให้เขาได
2: ้เห็นแล้วน่ารักนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพ่อบอยคะสิ่งหนึ่งที่นายเห็นในวิทยาคือรอยยิ้มที่มีความสุขจริงๆของคุณแม่แล้วก็คุณแม่เนี่ยพาน้องออกไปออกไปซื้อของซื้อขนมออกไปใช้ชีวิตติเลยอันนี้ทางด้านของคุณครูนกกับคุณหมอจูนมองอย่างคุณครูนกก่อนแล้วกันนะคะ
7: ในแง่ของการพัฒนาเด็กอะค่ะเด็กที่อยู่แต่ในบ้านเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาน้อยมากนะคะการที่คุณแม่พาออกไปซื้อของไปซื้อขนมพาไปเจอผู้คนเป็นการขยายโลกของเด็กนะคะทำให้ลูกเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นมีประสบการณ์กว้างขึ้นแล้วมันก็จะมีผลกลับมาที่สมองทำให้สมองเนี่ยพัฒนาได้มากดังนั้นเนี่ยน้องจะไม่ได้พัฒนาเฉพาะในเรื่องของสติปัญญาเท่านั้นแต่น้องจะได้พัฒนาทุกด้านเลยจากการที่ได้มีโอกาสไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นทางสังคมทางอารมณ์หรือแม้แต่ทางร่างกายการเคลื่อนไหวการอะไรมันก็จะมีส่วน
1: ค่ะคุณพ่อบอยคะเรามีอีกหนึ่งครอบครัวใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วล่ะครับคุณแม่ตุ๊กแล้วก็คุณน้าเมนี่คือคุณแม่แล้วก็คุณน้าของน้องซันมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับน้องซันมาครับ
0: น้องซันมานี่เป็นเด็กพิการเรียกว่าสมองพิการนะคะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า CP เขามีปัญหาคลอดก่อนกำหนดนะคะต้องอยู่ในตู้อบแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเขาก็มีปัญหาเรื่องขาดออกซิเจนมีติดเชื้อในกระแสเลือดบ้างอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้มีเลือดออกในสมองเลยส่งผลให้เกิดเป็นสมองพิการนะคะ
10: ซันมานเขามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแขนขาซีกซ้ายอะค่ะค่อนข้างเกร็งแล้วก็ใช้งานได้ไม่ปกติอะค่ะแม่ก็จะเน้นนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนแขนขาด้านซ้ายแล้วก็กระตุ้นให้ออกกำลังกายเพื่อให้มีกำลังกล้ามเนื้อมากขึ้นค่ะต่อไปเราจะบริหารแขนกันหน่อยสุจาจีนโอ้โหอันนี้ภาษาอังกฤษต่อ1 2 3
11: ฟ้าตัวตีหัวไว้ติ๊กเลยแม่เอื้อดันตื
10: ้อโอเคนอกจากเรื่องการนวดการกายภาพบำบัดแล้วเนี่ยก็มีนักฝึกพูดเขาก็สอนเกี่ยวกับการนวดบริหารปากการทำท่าทางหรือว่าเอาสอนคำศัพท์ต่างๆให้น้องอะค่ะแม่ก็จำมาแล้วก็มาฝึกอย่างสม่ำเสมอเรื่องกิจวัตรประจำวันนี่คือเอาพื้นฐานเลยค่ะคือให้เขาสามารถดูแลด้านความสะอาดของเขาเองให้ได้ค่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันทำให้ได้ด้วยตัวเองเรื่องอาบน้ำเรื่องอะไรแต่เนื่องจากว่าร่างกายซีกซ้ายเขาไม่ค่อยสะดวกค่ะการทำความสะอาดบางส่วนก็แม่อาจจะต้องช่วยอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเรื่องแต่งตัวนี่ก็ฝึกกันเป็นปีเลยเหมือนกันนะคะสามารถใส่เสื้อผ้ายืดๆเนี่ยค่ะสวมเองได้หมดเลยเสื้อกางเกงรองเท้าค่ะ
12: ว
10: ัน
12: นี้ฮะความรู้สึกแรกกับความรู้สึกตอนนี้ฮะต่างกันไหมฮะ
10: ความรู้สึกแรกเหมือนตัวเองอยู่ในถ้ำมืดๆที่ทำไงฉันนี่โชคร้ายจริงๆแบบแย่มากความรู้สึกแบบนั่งร้องไห้เลี้ยงลูกไปน้ำตาไหลไปแต่เมื่อมาเจอเพื่อนมาเห็นมาได้ฝึกทำด้วยตัวเองค่ะความรู้สึกคือแบบถ้าเราไม่ทำไม่เข้มแข็งตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเราคงไม่มีถึงวันนี้มันมีความมหัศจรรย์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราเรื่อยๆเลยค่ะคือลูกความรักกำลังใจต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนกลับกันมาค่ะรอยยิ้มของลูกลูกพูดได้ลูกคุยแล้วคนอื่นชมว่าเก่งเนี่ยมันภูมิใจอ่ะมันแบบดีนะที่แบบเราทำแบบนี้อยากให้คนอื่นได้รู้สึกแบบเราบ้าง
2: โอ้โหต้องชื่นชมคุณแม่นะครับคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังอีกทีเถอะครับว่าทุกวันนี้ยังทำอะไรให้กับน้องอยู่บ้างครับ
10: น้องซันมานเนี่ยเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเป็นหลักนะคะ
2: ค
10: ือการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความยากลำบากกว่าเด็กทั่วไป
2: ค่
10: ะเนื่องจากสมองมันสั่งมาแบบนี
2: ้
10: ก็ยังคงต้องพยายามฝึกต่อเนื่องคือความต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะจะทำให้ง่ายขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับไปค่ะ
1: คุณหมอจูนล่ะคะ
0: เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณแม่เลยนะคะว่าคุณแม่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามที่จะทำอย่างสม่ำเสมอคือทำกายภาพอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับเด็กที่เขามีอย่างกล้ามเนื้อแข็งเกร็งนะคะหรือว่ามีเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นคือตรงนี้เนี่ยความสม่ำเสมอตรงนี้แหละที่เราเห็นเลยว่าถ้าไม่มีคุณแม่เนี่ยจริงๆน้องจะไม่มีวันนี้เลยที่เห็นเลยว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าเขาสามารถทำอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วหมอก็เชื่อว่าจริงๆแล้วน้องก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: เอาละค่ะนี่ก็ต้องขอเสียงปรบมือแล้วกันนะให้กับทั้งครอบครัวนะคะที่เป็นพ่อแม่ช่วยๆของเรา
2: จริงๆเลย
1: จากที่เราได้ดูนะคะอยากจะให้คุณหมอจูนช่วยสรุปและกันนะถึงภาพรวมอย่างทั้ง5ครอบครัวของเราในวันนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่มีความต้องการพิเศษนะคะจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
0: ก็จริงๆคิดว่าทั้ง5ครอบครัวได้แสดงให้พวกเราเห็นนะคะตรงกันเลยว่าก็คือพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ความใส่ใจที่คุณพ่อคุณแม่มองเห็นแล้วก็ใส่ใจในพัฒนาการการเติบโตของลูกในทุกๆวันในแต่ละก้าวที่เขาเป็นไปเนี่ยอันนี้มันก็นำมาสู่ความเข้าใจนะคะแล้วเมื่อมีความเข้าใจก็คือมีวิธีการหรือมีการลงมือทำเพราะฉะนั้นคือการลงมือทำก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่ใส่สิ่งความพยายามทั้งหมดทั้งปวงให้ลูกเติบโตขึ้นต้องเรียกว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวตัวอย่างนะคะ
1: นี่นะคะ
2: ครับ
1: แล้วค่ะโอ้โหเราก็ได้รับฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็แนวทางที่ดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกครอบครัวทุกบ้านเลยก็ว่าได้นะคะคุณพ่อบอยคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีครอบครัวตัวอย่างน่ารักน่ารักที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้สู้

0: ู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้ๆนะคะวันนี้เรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีวิธีการบอกลูกอย่างไรเมื่อไปเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากครอบครัวน้องตินาและน้องตรัสกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ตุ่นค่ะเป็นแม่ของน้องตินาแล้วก็น้องตรัสค่ะจากว่าพี่ไปเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัดซึ่งเขาจะรับสมัครอาสาสมัครไปอ่านหนังสือให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษฟังหลังจากจบโครงการพี่ก็ยังทำโครงการต่อเนื่องโดยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนิทานสร้างได้แล้วก็ออกไปเล่านิทานทำกิจกรรมกับเด็กๆอะค่ะอย่างที่เรียนเบอร์รูมเนี่ยเราเหมือนเป็นโรงเรียนพ่อแม่คือจะมีผู้เชี่ยวชาญผัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้หรือแม้กระทั่งนำเด็กๆมาเรียนเขาเรียกนะเรียนรู้เล่นร่วมการที่เขาเรียกกันว่าเพลย์กรุ๊ปอะค่ะก็คือเพราะว่าอย่างบางครั้งในครอบครัวของน้องที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยพี่หรือน้องเขาก็จะเป็นเด็กทั่วไปเพราะฉะนั้นก็เอามารวมกันมาเล่นด้วยกันก็จะเป็นที่แบบเหมือนเป็นที่รวมกลุ่มพ่อแม่ก็มาเจอกันแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆเล่นไปตามภาษาเด็กอะค่ะ
2: นั่นวิธีสอนโดยรวมของคุณแม่เกี่ยวกับการให้เขาได้อยู่ร่วมกับน้องที่มีความพิเศษ
1: ค่ะสอนเหมือนการอยู่ร่วมกับคนอื่นทั่วๆไปค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อเราพาเขาไปเล่นหรือพาเขาไปเรียนพิเศษอย่างเงี้ยที่ต้องไปเจอเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อนในโรงเรียนก็จะบอกเขาว่าอ่ะอันนี้หนูจะมีเพื่อนใหม่นะหนูก็ต้องแนะนำตัวรู้จักชื่อเพื่อนวิธีเข้าหาวิธีเล่นคอยดูว่าคนไหนเขาอยากเล่นกับเราหรือเปล่าตอนนั้นหรือว่าไม่อยากเล่นก็คือสอนเหมือนการเหมือนทักษะการเข้าสังคมโดยทั่วไปอะค่ะเราเองสอนลูกเราแบบไหนไม่ว่าจะไปเจอสังคมที่มีหรือไม่มีน้องที่มีความต้องการพิเศษก็ใช้ทักษะเดียวกันก็คือทักษะการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอะค่ะคือเข้าใจนะคะว่าลูกใครใครก็รักถามว่าสิ่งที่เขาไม่อยากก็คือเขาอาจจะกลัวมันเกิดจากความกลัวเกิดจากการที่เขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษก็กลัวไว้ก่อนกลัวว่าจะมาทำลูกเราเจ็บกลัวว่าจะมาแกล้งลูกเราหรืออะไรก็ตามมันเป็นความกลัวพื้นฐานที่พ่อแม่ที่รักลูกเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดโอกาสที่จะส่งต่อข้อมูลออกไปว่าจริงๆแล้วน้องที่เขามีความต้องการพิเศษเขาเป็นยังไงสังคมก็จะเข้าใจมากขึ้นและเมื่อสังคมเข้าใจเราก็อยู่รวมกันได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกลัวกันหรือว่าไม่มาทำร้ายจิตใจกันนะคะเพราะนึกภาพถ้าในมุมมองกับการเป็นครอบครัวเราพาลูกเราออกไปจากบ้านแล้วมีคนกลัวมีคนไม่อยากเล่นกับลูกเราจะรู้สึกยังไงใจเขาใจเราก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าสังคมได้รับรู้ข้อมูลว่าน้องที่มีภาวะออทิสซึมจะเป็นอย่างนี้นะน้องที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมจะเป็นอย่างนี้นะเรียนรู้ความแตกต่างมันก็อยู่ร่วมกันได้อะค่ะ

0: ประโยคนี้มากเลยเรียนรู้ความแตกต่างเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้จริงๆไม่ได้ใช้เฉพาะกับกรณีที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้นทุกๆ
1: คน
0: ในสังคมถ้าเราเรียนรู้ที่จะรับความแตกต่างกันและกันใช่ไหมคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
2: วิธีอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องการกับสังคมไทยเลยนะคะก็คือการเปิดใจเปิดโอกาสแล้วก็การอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นคือเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กปกติก็ตามอันนี้ก็คือทุกคนก็ต้องมาปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมคือโรงเรียนในช่วงวัยเขาอันที่สองก็คือจากวิทยานี่เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วกิจกรรมการที่คุณพ่อคุณแม่มารวมตัวกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะคือทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเทคนิคนะคะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกลูกเรายากลูกเราง่ายยังไงเราก็ได้มีการพูดคุยกัน
0: ค่ะ
2: แล้วลูกก็ได้ฝึกด้วย
0: ครับแล้วค่ะเราได้เห็นครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกไปแล้วนะคะแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่อยากจะมาให้ได้ชมกันค่ะเป็นครอบครัวของน้องตุ๊บตั๊บค่ะ
3: เฮ้ยสวัสดีครับ

0: ในร้านแล้วก็มาจัดข้างนอก
1: เดี๋ยวไปครับ
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับ เจอกันเนี่ยโ
0: หช่วยแพ็คแพ็คของถ้าสมมติว่ามีลูกค้ามาซื้อแล้วก็ชอบส่งของ
2: ตั๊บครับ
0: ส่งพี่เขาหน่อยลูกที่รถนะคะพี่เขาถือได้ไหมคะไปเป็นคนชอบที่จะไปส่งของ
3: เป็นการได้อะไรแล้วก็ชอบไปส่งถึงลูกค้าเลยถึงรถถึงอะไรอย่างเงี้ยชอบ
2: ขอบคุณมาก
1: ครับผม
4: ตุ๊กตับเหรอคะรู้จักดีค่ะอยู่ข้างร้าน ก็น่ารักนะคะช่างคุยค่ะชอบมาถามนู่นถามนี่ก็ขี้เล่นนะคะแต่ขยันหนูน้องชอบเข็นของมากค่ะ เข็นของไปส่งลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะประจำแล้วก็เห็นช่วยคุณพ่อจัดร้านเงี้ยค่ะ
0: เยอะค่ะเยอะๆค่ะบางทีเคยส่งเขาตั้งแต่หน้าประตูจตุจักรนะคะจะมีคนทักเขาตั้งแต่ทางเข้าประตูจนถึงร้านเลยค่ะ
5: คอมเมนต์ด้วยนะคะเขาน่ารักมาก
6: ยังไงบ้างคุณป้า
5: องค์เขาเป็นคนทำงานหนักแล้วมาเป็นคนที่แบบเอาใจใส่ไม่ต้องสั่งนะเขาทำเองขยันมากขยันไม่รู้อรู้แต่ว่าขยันแอบชมอยู่เรื่อย
0: พอถึงป.6แล้วคือจากที่เขาบวกลบได้เขาก็เหมือนบวกลบไม่ค่อยได้แต่ว่าขณะตอนนั้นเหมือนเขาเริ่มโตเขาไปได้ทางอื่นไปได้ทางสังคมข้างนอกได้เหมือนเรียนรู้จริงๆอะค่ะ
3: การใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เขาคือเราไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาจัดแต่งตัวอาบน้ำกินข้าวทุกอย่างทำเองได้หมดตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องทำอะไรจัดการเองตัวเขาเองหมดเราก็คือใครจะมองยังไงเนี่ยเราก็ไม่แล้วแต่เขาจะคิดไปแต่ว่าเราต้องเอาลูกเราเนี่ยออกไปให้อยู่ในสังคมให้ได้
7: ก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เก็บตัวที่บ้าน
0: ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะ
3: แล้วเราก็มีโชคดีอยู่นิดนึงคือทางครอบครัวทั้งของผมทั้งของสุภาพรอะไรคือเขายอมรับ
0: คือเขาจะให้กำลังใจให้กำลังใจเยอะมาก

เวลาไปร้านเหรอคะเวลาไปร้านแน่ๆคือขนของจัดร้านเช่นเอาของออกมาจาก

0: ค่ะอันนั้นนะคะ
1: ก็มีการแพ็คของอ่ะมันจะต้องพับกล่องอะไรอย่างเงี้ยพับกล่องแล้วก็ใส่เอาของใส่แล้วก็พับปิดปากกล่อง
0: เขาค่อนข้างเป็นระเบียบด้วยนะคะ
1: แล้วก็จะเรียง
0: ถ้าจะสังเกตได้เนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดนะนะคะทุกกล่องนี่จะพับไปทางเดียวกันหมด
1: พับแล้วมันจะเอียงเขาก็มาตบให้มันได้เหลี่ยมก่อนถึงจะเอาของใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเรียงพอเสร็จแล้วก็จะมาเรียงเป็นแถวเป็นอะไร
0: ตุ๊กตั๊บจะชอบเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้ไอ้สิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยแล้วเขาทำได้แล้วมีคนชมเขาเนี่ยเขายิ่งแบบเหมือนดีใจว่าตัวเองทำแล้วมีคนชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ปกตินั่งทำอยู่คนเดียวเหรอ
3: นั่งเดียวครับถ้าไม่ช่วยแม่ถ้าแม่ค่อยหายโผล่หายโผล่แล้วก็แม่ถ้ามันแกล้งนะครับแกล้ง
2: อะไร
3: หลอกหายเครียดแม่หายเครียด
0: คือความเหนื่อยยากที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นความเหนื่อยยากนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเหนื่อยยากมากกว่าลูกคนโตซึ่งเป็นเด็กปกติมาวันนี้ไม่ได้เหลือนะคะไม่ได้เหลือความรู้สึกตรงนั้นเลยคุณแม่อยากจะบอกว่าในความเป็นดาวซินโดรมของเขาเนี่ยเขาเหมือนดวงดาวที่มันมีสีสันเป็นดวงดาวที่สดใสสำหรับครอบครัวเราจริงๆคือเวลาอยู่กันเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องเครียดอะไรเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันหายไปหมดหายจริงๆนะคะ
1: ก็ภูมิใจนะคือเราอะไรอ่ะเหมือนว่าผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้จากอดีตที่ว่าเราพัฒนาเข้ามาเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็เขาได้ใช้ตรงนี้ไง
0: เหมือนเป็น

ผลงานเป็นผลงานของพ่อแม่จริงๆค่ะแล้วเป็นผลงานที่น่าปลื้มใจไม่ใช่ว่าในครอบครัวปลื้มใจนะคะคนพบเห็นเขาคนเจอเขาคนได้สัมผัสเขาทุกคนก็จะปลื้มใจและอันนี้มันก็สะท้อนกลับมาว่าพ่อแม่ดูแลดีนะอะไรอย่างเงี้ยเวลามีคนชมเขาคนก็จะบอกว่าดีนะ

0: นอกจากจะได้เห็น VTR ที่มันโหมันเข้าไปกุมหัวใจเราจริงๆนะ
1: ใช่ไหมคะอ
0: ีกอย่างที่ผมเหลือบเห็นก็คือน้ำตาของคุณพ่อปิงคุณพ่อปิงรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่ที่มีลูกๆทุกคนเนี่ยเห็นศักยภาพในตัวเขาจริงๆผมพบว่ามีผู้ใหญ่พิเศษเนี่ยที่พอหลุดจากจุดนั้นได้เนี่ยเขาจะเรียกร้องให้ทุกคนเห็นว่าเขาเองก็มีศักยภาพนะซึ่งบางครั้งเราอาจจะติดภาพที่เขาเป็นอยู่ในอดีตแต่จริงๆวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: ครับ
1: นี่คือเรื่องของการให้โอกาสเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้เขาได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ส่งเสริมครูนกคุณหมอจูนขาจากวิทยานี้จากครอบครัวทางบ้านที่เราได้ชมกัน
3: เวลาเราอยู่ในสังคมที่แสนจะเร่งรีบอย่างนี้ค่ะบางครั้งเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตไขว่คว้าหาอะไรมากมายสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้มีความสุขสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เขาไม่ได้เฉลียวฉลาดมากมายเขากลับค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาคืออะไรแล้วทำให้ตัวเขาเนี่ยได้รับสิ่งนั้นก็คือเขามีความสุขแล้วความสุขเขาก็กระจายไปสู่คนรอบข้างเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณนกก็คิดว่าสิ่งที่เราได้ข้อหนึ่งจาก VTR ก็คือว่าอย่าลืมว่าแท้จริงแล้วชีวิตเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสุขเราไม่ได้หมายความว่าลูกเราต้องเป็นด็อกเตอร
0: ์
3: หรือจริงๆต่อให้ลูกเราเป็นด็อกเตอร์แต่เป็นด็อกเตอร์ที่เครียดตลอดเวลาพ่อแม่ก็คงจะเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกให้ลูกมีความสุขแล้วก็ขณะเดียวกันก็จงมีความสุขในการเลี้ยงลูกค่ะคุณโอก็ขอให้แค่นั้นนะคะ
0: ครับ
1: ยินดีมากคุณพ่อคุณขา
0: เชิญครับ
4: มันมีประเด็นสำคัญที่ตัวเองคิดว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้เนี่ยนะคะมันค่อยๆซึมซับให้ลูกค่อยๆเป็นตัวเขาถ้าถามว่าจริงๆมันก็แสดงให้เราเห็นว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพแต่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยบางทีเขาเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนมีอะไรมีเกาะมาบังซึ่งมาบังตรงนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้ถ้าเราพยายามเข้าไปหาเขาแล้วเราค่อยๆมองเห็นตัวเขามองเห็นศักยภาพตัวเขาแล้วเราค่อยๆช่วยก็เหมือนการเจรไนเพชร
1: ค่ะ
4: นะคะ
0: ค
4: นั้นคือตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าความสำเร็จแล้วก็พฤติกรรมนะคะความน่ารักจิตใจที่ดีงามของน้องเนี่ยก็ต้องมาจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้น
1: นะคะ
0: คุณผู้ชมครับให้โอกาสเรียนรู้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็จะมีความสุขเราก็มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่มาในวันนี้มาแบ่งปันเราเช่นกันครับนั่นคือคุณน้าของน้องซันมานเชิญเลยครับ
5: แม่ตุ๊กคิดว่านะคะการที่ลูกเนี่ยรู้จักความสุขรู้จักตัวตนเขามีที่ยืนมีตัวตนแล้วเขาแสดงออกมาเนี่ยค่ะเป็นความหวังสูงสุดจากความประสบความสำเร็จเล็กๆเราก็สุขไปกับเขาด้วยค่ะ
1: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัว5ครอบครัวที่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างจริงๆรวมถึงครอบครัวจากทางบ้านด้วยคราวนี้นะคะแน่นอนค่ะนอกจากการดูแลที่ดีของคุณพ่อคุณแม่การพาลูกนะคะออกไปสัมผัสไปเปิดโลกไปดูโลกภายนอกแล้วก็การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่จะมาแนะนำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปได้ด้วยที่ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัวค่ะ
6: ศูนย์ของเราเกิดมาจากแนวคิดของผู้ปกครองนะคะที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือลูกนะคะเพราะลูกเราพิการรุนแรงแล้วก็เมื่อไปรับบริการที่อื่นเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะพวกเราก็เลยคิดว่าแล้วถ้าเราสร้างโรงเรียนให้ลูกล่ะมันจะเป็นยังไงการช่วยเหลือเด็กพิการคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เอาเด็กมาฝึกแล้วกลับไปมันไม่ใช่เพราะว่าพอกลับไปบ้านแล้วมันก็ยังไปอยู่ที่เดิมเด็กก็ไปถูกตั้งอยู่ที่เดิมถูกไหมพ่อแม่ไม่เข้าใจแล้วไม่ได้ฝึกต่อเพราะฉะนั้น

0: เด็กก็จะพิการมากขึ้นเรื่อยๆจากที่อาจจะเป็นแค่นิดเดียวทีนี้เด็กพวกนี้ก็เสียโอกาสถ้าเกิดว่ามันไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรหรือว่าคนที่เข้าใจมารองรับในส่วนนี้ค่ะ
1: แม่คิดว่ากิจกรรมไหนที่น้องชอบมากที่สุดคะ
2: กิจกรรมวาดรูป
3: ทีนี้เราจะวาดไปตามจังหวะเสียงเพลงนะ
2: แล้วก็กิจกรรมรวมกลุ่มอะค่ะทำกิจกรรมเกี่ยวกับพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เจ็บ
1: จุดเริ่มต้นที่ได้มาที่นี่เป็นเพราะอะไรคะคุณแม่
4: คือเราให้น้องเขาอยู่ที่บ้านนานจนเกินไปคือเขาก็เดินไม่ค่อยเป็นนะคะคือเอาสะโพกนั่งไม่ได้เอาก้นนั่งค่ะแล้วเวลานั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าคือมันเกิดความผิดปกติขึ้นเราก็คิดเห็นลูกกินข้าวได้นั่งเล่นได้แล้วเขาก็เช็คดูลูกของเราว่าลูกเราอ่ะผิดปกติเป็นเพราะนั่งนานเกินไปอย่างเงี้ยไม่ได้ออกกำลังขาแล้วเดินไม่ค่อยเป็นคือตัวเอียงทรงตัวไม่ค่อยได้พี่เขาเลยแนะนำให้มาที่บ้านบางแคมีศูนย
5: ์ตอนท้องไทยจะเป็นเด็กที่เลี้ยงยากมากก็คือว่าแม่ต้องอุ้มทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาจะร้องด้วยที่สภาพร่างกายของเขามีอาการเกร็งมากซึ่งตอนนี้ที่เรามารวมกลุ่มกันเนี่ยเรามีเทคนิคการฟื้นฟูลูกแล้วก็เข้าใจถึงลูกว่าลูกเป็นอะไรเกิดขึ้นกับเขาอ่ะทีนี้เราฟื้นฟูแล้วการเปลี่ยนแปลงของเขาคือเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายและอารมณ์ดีขึ้นจะเห็นจากที่รอยยิ้มของเขาแล้วเราสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นอย่างเนี้ยดูแล้วถ้าเขายิ้มมาแล้วรู้เลยว่าเขามีความสุข
1: แม่คะตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยแม่เห็นพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้าง
2: น้องอ่ะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากคอเขาแบบว่าเขาเป็นเกร็งอ่อนนะคะคอก็จะนุ่มนิ่มแต่ตอนนี้เขาก็คอแข็งขึ้นนะคะแล้วก็การเรียนรู้ก็ดีเยอะเลยอ่ะค่ะใช่พัฒนาขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: น้องแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ดีใจสิคะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆลูกเรานะคะคิดว่าเราคิดในส่วนลึกของเราคิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆเขาทำได้เยอะกว่าที่เราคิดนะคะถ้าเรามั่นใจว่าลูกเรานะคะทำได้ลูกเราก็ทำได้นะคะต้องใส่ความมั่นใจของแม่ไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวค่ะ
1: ต้องจำกัดไหมว่าจะต้องเป็นมีภาวะนี้โดยเฉพาะนะถึงจะมาได
0: ้ไม่ว่าจะพิการแบบไหนก็ขอให้มาเถอะแล้วเรามาหาทางร่วมกันว่าลูกแต่ละคนมันจะสตาร์ทที่ตรงไหนแล้วก็มันควรจะฝึกอะไรบ้างมันมีวิธีการ1 2 3 4แล้วเราก็ทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะแต่ละคนก็แต่ละแบบเพราะฉะนั้นมันต้องมีแผนการสอนของเด็กแต่ละคนนะคะ

0: ือว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะที่มีทั้งดนตรีศิลปะจริงๆแล้วต้องถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
1: ในการที่เข้ามารวมกลุ่มอันนี้นะคะคุณนกอยากจะถือว่ามันได้หลักอีกข้อนึงก็คือกัลยาณมิตรค่ะคือว่าจริงๆแล้วการที่เราจะพัฒนาลูกที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยลำพังเราแต่ผู้เดียวในโลกนี้อะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะการมีกัลยาณมิตรเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยในการที่เราจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นอย่าอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังแต่ว่าพยายามจับกลุ่มกันไว้ช่วยเหลือแบ่งปันกันแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันค่ะนี่คือประเด็นที่อยากเจอชี
0: ้คร
2: ับคราวนี้เรามาถามพ่อคุณแม่บ้างนะครับมีใครบ้างครับพาลูกๆไปร่วมกิจกรรมลักษณะนี้เชิญครับ
3: ก็มีพาน้องไปเข้ากลุ่มวันรวมดาวอะค่ะของโรงพยาบาลศิริราชนะคะเมื่อครั้งที่น้องยังเด็กอะค่ะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าลูกมีปัญหาด้านไหนมีปัญหาอะไรแล้วก็เราจะต้องฝึกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เรียนรู้ที่จะกระตุ้นพัฒนาการลูกแบบไหนทำยังไงก็จะมีให้การให้ข้อมูลกันตลอดอะค่ะก็ดีมากๆค่ะสำหรับโครงการแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนมากๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากสิ่งที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะให้ทุกๆคนทุกๆบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้ใช
2: ้
0: น
2: ั่
0: นก็คือเรื่องของกิจกรรมหรือว่ายุทธวิธีการอ่านนั่นเองค่ะ
1: จริงๆแล้วการอ่านมันสำคัญสำหรับเด็กทุกคน
2: ค่
1: ะใช่ไหมคะจริงๆไม่ได้ยกเว้นเด็กคนไหนเลยเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกเขาสามารถที่จะท่องเที่ยวไปยังประเทศที่อยู่แสนไกลไปอียิปต์ไปอเมริกาไปที่ที่มีหิมะมันเป็นการทำให้เด็กนี่มี

0: ประสบการณ์ที่กว้างขวางมากเพ
1: รา
0: ะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพาพวกเขาเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคที่เขามีเนี่ยไปสู่โลกภายนอกโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างนอกและโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างในเขาจะได้มีโอกาสสำรวจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองผ่านตัวละครตัวอื่นในนิทานด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเล่มแรกนะคะเล่มแรกค้างคาวติ่งตองนะคะ
2: ชื่อน่ารัก
0: ค้างคาวติ่งตองเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ในป่าที่เขามีความมีชีวิตแบบของเขาแล้วอยู่มาเขาก็มีสมาชิกใหม่คือค้างคาวซึ่งมองอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ว่าเขาบ้าเสร็จแล้วนกฮูกก็เลยสอนให้ทุกคนเนี่ยลองกลับหัว
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: กลับหัวแล้วเขาก็จะเห็นสิ่งต่างๆแบบเดียวกับที่ค้างคาวเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจากการอ่านหนังสือนิทานที่ฟังแล้วก็ขำๆตลกเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสอนให้เราอะยอมรับความแตกต่างทางความคิดว่าคนอื่นเขาสามารถที่จะมีมุมมองที่ต่างจากเราแล้วก็ทำให้คิดต่างจากเราได้ด้วยทั้งที่ก็ไม่ได้ผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ค่ะนิทานนะคะแต่ว่าปรัชญาลึกซึ้ง
3: นะคะเล่มบางๆสั้นๆเท่านี้เองนี่แหละครับอย่างที่ครูนกบอกจริงๆครับในระยะเวลาสั้นจากหนังสือนิทานเล่มเล็กๆนอกจากข้อคิดแล้วเนี่ยเราเอามาใช้กับทั้งชีวิตของลูกและชีวิตของเราได้ด้วย
2: ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นเขาเรียกว่าหลากหลายวิธีนะคะในการที่เราจะดูแลลูกที่มีความต้องการพิเศษรวมถึงการสร้างความเข้าใจด้วยจริงๆแล้วที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่เราคิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรจะเข้าใจลูกนะคะแล้วก็มองเห็นความแตกต่างแล้วก็ยอมรับความแตกต่างรวมถึงผลักดันให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณหมอจูแล้วก็คุณครูนกเป็นอย่างสูง
3: ขอบคุณมากครับคุณนกครับครับทั้ง5ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณน้าตัวแทนพ่อแม่สู้ๆจริงๆขอบคุณมากครับมากครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ย้ำกันทุกครั้งเลยนะคะอย่าลืมค่ะว่าการดูแลลูกนั้นจริงๆแล้วพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้
3: พ่อแม่สู้ๆ
2: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตอนงานวัดแสนสนุกสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ที่วัดใกล้บ้านของแทนไทยมีงานประจำปีด้วยมีร้านค้าเยอะแยะเลย
1: ใช่เลยไม่โทรชอบมากร้านขายอาหารก็เยอะของเล่นก็มีให้เล่นมากมายเลยไม่โทรอยากเล่นม้าหมุนที่สุดเลย
0: ใช่ๆๆแทนไทยก็อยากเล่นแต่ม้าหมุนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆมาช่วยแทนไทยกับไม้โทตามหาม้าหมุนกันหน่อยนะ
1: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไหว้พระ
0: อ๋อไหว้พระ
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: แล้วถ้าแทนไทยอยากไหว้พระบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะ
1: เพื่อนๆลองสังเกตสิว่าผู้คนที่มาไหว้พระเตรียมอะไรมาบ้างดอกไม้ธูปเทียน
0: ดอกไม้ธูปเทียน
1: ว้าวทุกคนเก่งมาก
0: งั้นเรามาไหว้พระพร้อมกันนะ
1: เราเดินไปต่อดีกว่านี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่านะ
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไก่ย่าง
1: อ๋อร้านขายไก่ย่างนะเอง
0: ใช่แล้วล่ะ
1: แล้วร้านข้างๆนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่า
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรขนมสายไหม
1: อ๋อร้านขายขนมสายไหมนี่เอง
0: ใช่แล้วน่าอร่อยนะเราซื้อแล้วเดินตามหาม้าหมุนกันต่อดีกว่าตรงนี้มีร้านอะไรนะหรือจะเป็นม้าหมุนที่เรากำลังตามหากัน
1: นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรลูกชิ้นปิ้ง
0: ร้านขายลูกชิ้นปิ้งแล้วอีกร้านที่อยู่ข้างๆกันมีป้ายเขียนว่าอะไรนะ
1: หวานเย็น
0: ร้านขายหวานเย็นยังไม่ใช่หมาหมุนที่เราตามหานี่นะ
1: นั่นสิงั้นช่วยกันตามหาม้าหมุนกันต่อนะทุกคน
0: นี่ใช่ม้าหมุนที่เรากำลังตามหาหรือเปล่านะ
1: นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรชิงช้าสวรรค
0: ์ชิงช้าสวรรค์เหรอเนี่ยแล้วอีกป้ายนึงล่ะอ่านว่าอะไรม้าหมุน
2: เย้พวกเราเจอม้าหมุนแล้ว
1: เก่งมากพวกเราทุกคนทำได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเจอป้ายอะไรกันมาบ้างไหว้พระดอกไม้ธูปเทียนไก่ย่างขนมสายไหมลูกชิ้นปิ้งหวานเย็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุน
0: ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะ นี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

ครั้งกับรายการ Gen Y ครับวัยรุ่นไม่อินธรรมะเหมือนจะไม่ใช่เรื่องจริงซะแล้วนะครับนี่แขกรับเชิญของเราเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่หลงใหลในธรรมะและปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กเลยครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จัก

ชื่อกันตพรขจรเสรีชื่อเล่นน้ำหวานอายุ21ปีค่ะปกติแล้วเราเรียนหนังสือมา20ปีอะค่ะพี่เราเรียนเรื่องข้างนอกหมดเลยอะแต่มันจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้กลับมาศึกษาข้างในใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรในจิตใจเราแล้วมันเป็นยังไงอย่างความคิดเรามันวันนึงเราคิดเรื่องเยอะมากเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเยอะมากทำไมเราไม่เคยได้มาสังเกตมันเรารู้จักที่จะควบคุมมันถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะในความหมายของคนผู้ใหญ่เช่นการไปเข้าวัดสวดมนต์พูดใช้ภาษาบาลีอันนั้นก็อาจจะเป็นธรรมะที่ไม่เข้ากับวัยรุ่นมันมีกรอบของคำว่าภาษาเข้ามาพอเราใช้คำว่าทุกข์สมุทัยอย่างตัณหา

0: ศมันเป็นคำที่วัยรุ่นเข้าถึงยากแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะเลยบางทีการที่เขาใช้ชีวิตอย่างเช่นเขาอยากที่จะสำเร็จมากๆเพราะเจนนี้เป็นวัยที่อยากจะสำเร็จเร็วแต่พอเขาทำอะไรสักอย่างเขาเฟลเขาไม่สำเร็จแล้วเขาก็มายอมรับว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนเขาอาจจะเข้าใจธรรมะในมุมของเขาก็ได้ค่ะพี่
1: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องน้ำหวานแขกรับเชิญของรายการเจนวายของเราวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับขอสารภาพตามตรงนะตอนที่ทีมงานบอกพี่ว่าต้องมาคุยธรรมะเนี่ยพี่ถึงว่าเฮ้ยต้องไปเข้าวัดหรือเปล่าต้องไปนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่าเออเนี่ยแล้วเราก็อยู่ที่นี
0: ่
1: ที
0: ่
1: น
0: ี่
1: คืออะไรครับพี่ไม่เคยมาเลยจริงๆ
0: ค่ะพี่ก็ที่นี่ก็คือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยค่ะ
1: ที่นี่เขาไม่มีไว้ทำอะไรครับ
0: คือเราก็จะจัดกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการมาปฏิบัติธรรมฝึกสติหรือว่ามีการแบบดูหนังหาแก่นธรรมแบบกิจกรรมหลากหลายมากที่เราสามารถมาเข้าร่วมได้อะค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่หวันเคยมาทำงานอาสาคือหวันก็จะเป็นทั้งรับงานวิทยากรนะคะ
1: งานวิทยากร
0: ที่สอนน้องเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติ mindfulness โดยเฉพาะแล้วก็มีให้กับทั้งองค์กรต่างๆเช่นโยพุทธหรือว่าเคยไปจัดในค่ายต่างๆข้างนอกด้วยใช่ค่ะ
1: พวกค่ายธรรมะอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะ
0: คือจริงๆไม่
1: ก็ไม่เชิงใช่ไหม
0: คือจะเรียกว่าธรรมะคนก็จะติดภาพว่าเหมือนการแบบทำบุญนั่งสมาธิที่แบบน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่หนูพยายามทำคืออยากให้มันประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะมันก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเราเลยไม่จำเป็นต้องทำที่วัดอย่างเดียว
1: อ๋อครับเดี๋ยวก่อนเราอายุเท่าไหร่ตอนนี
0: ้21ปี
1: 21ปีก็คือเรียนมหาลัยอยู่
0: ใช่ค่ะอยู่ปี4ค่ะอ
1: ยู่ปี4แล้วครอบครัวเรานี้เป็นครอบครัวที่แบบเข้าวัดเข้าวาทําบุญทุกเช้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: อ๋อจะบอกก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพ
1: ี่ไม่ขนาดนั้นอ๋อ
0: ใช่แต่ก็มีบ้างที่แบบไปตักบาตรหรือไปทํา
1: ตามวันเกิดหรืออะไรประมาณน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มสนใจอย่างจริงจังขึ้นมาครับ
0: จุดเริ่มต้นก็เป็นตอนที่เราเริ่มตั้งคำถามค่ะพี่ว่าเราเกิดมาทำไมเออทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่มันคืออะไรคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาไหมพี่ที่จะสงสัย
1: เอาจริงพี่เคยสงสัยเหมือนกันแต่ก็อยู่ในจุดที่ว่าเออเราไม่รู้จะไปหาคำตอบมาจากไหนก็เลยหยุดคิดไปแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายที่จะหามันแต่เรามีความ
0: จะเรียกว่าเป็นคำตอบที่ตายตัวก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาค้นหา

0: บังเอิญมากว่าตอนนั้นไปเข้าร้านหนังสือ
1: ร้านหนังสือ
0: เราไปเจอหนังสือเล่มนึงชื่อว่าชีวิตเราเอาไงดี
1: ชีวิตเราเอาไงดีที่นี่มีไหมครับ
0: ที่นี่ไม่น่ามีค่ะเป็นหนังสือเก่าแล้ว
1: อ๋อหนังสือเก่าแล้ว
0: แต่ว่าตรงไทเทิลแบบเขียนว่าเราเกิดมาทำไม
1: เราเกิดมาทำไม
0: ใช่
1: มันคือตรงกับคำถามที่เรามีอยู่ตลอดเวลาถูกไหม
0: ถูกต้องเลยค่ะพี
1: ่พออ่านหนังสือจบแล้วเป็นไง
0: บอกเลยว่าไม่รู้เรื่อง
1: อ้าว
0: อ่านไม่รู้เรื่องหนังสือมันของผู้ใหญ่มากแล้วก็พูดเกี่ยวกับชีวิตความรักแบบตอนนั้นเรายังแบบประ
1: มาณอายุเท่าไหร่ครับ
0: 7-8ขวบ
1: เอง7-8ขวบอ่านหนังสือกันแล้วเหรอ
0: ใช่พออ่านไม่รู้เรื่องค่ะก็เลยโอเคตั้งไว้ก่อนค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นมาเราทำอะไรต่อ
0: คือหลังจากนั้นเนี่ยแม่ส่งไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กที่ยูโอพุทธค่ะ
1: ตอนนั้นคือเราอยากไปเองเหรอหรือว่า
0: คือจริงๆตอนนั้นแม่ส่งไป
1: อ๋อคุณแม่ส่งไป
0: อยากหากิจกรรมให้ลูกทำประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแม่ส่งไปอยากปิดเทอมอะค่ะอยากทำอะไรก็โอเคเข้าไปตอนแรกก็งงแล้วก็มีความแบบอยากกลับบ้านคิดถึงแม่ด้วยนะตอนนั้นใช่
1: ก็คือยังไม่ได้ชอบแต่แรกถูกไหมครับ
0: คือหวั่นเป็นคนที่แบบค่อนข้างเปิดรับต่อสิ่งใหม่ๆไม่ได้แบบตัดสินเลยค่ะก็คือฟังแล้วก็เข้าหัวก็แบบเข้าใจโอเคไม่ได้แบบต่อต้านอะไรอย่างค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบget in มากกับเรื่องราวของมัน
1: แล้วตอนเข้าไปตอนนั้นเสร็จพอกลับมาจากค่ายนั้นแล้วหลังจากนั้นรู้สึกไงครับ
0: ค่ะคือจริงๆรู้สึกสงบมากเพราะปกติแล้วก็จะต้องเป็นคน

0: ที่คิดมากหรือมันก็มีความกังวลใช่ไหมคะเหมือนจริงๆเด็กก็ควรจะสดใสแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใสทุกวันทุกทั้งปีมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เรากังวลแต่พอเราได้มาสวดมนต์เนี่ย อารมณ์มันเปลี่ยนเลยยังเห็นได้ชัดว่าจากตอนแรกกังวลดาวรู้สึกไอ้นั่นมากพอสวดมนต์เสร็จรู้สึกผ่อนคลายและสงบมากขึ้น
1: การสวดมนต์และการเข้าใจศึกษาธรรมะนี่มันช่วยอะไรบ้างครับ
0: ช่วยหลายอย่างเลยนะคะก็อย่างเช่นแต่ก่อนเป็นคนที่คิดมากมากๆเรามีความคิดในหัวพี
1: ่เยอะมากเข้าใจมันมีอะไรเข้ามาเยอะมาก
0: เราคิดตลอดตั้งแต่ตื่นนอนมาแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำ
1: ก่อนนอนยิ่งแล้วใหญ่เลย
0: ใช่เราไม่รู้ตัวว่าเราคิดด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยคิดวิธีที่เราจะดูแลมันเลยเรามีแต่รักษาร่างกายต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมคะหรือกินอาหารดีๆแต่ว่าจิตใจของเราบางทีเราเสพสื่อดูอะไรบางอย่างมันสะสมเข้าไปข้างในใจเราโดยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตอนโกรธอ่ะคือบางทีเรามีอารมณ์โกรธใจร้อนเราจะตอบโต้กลับอย่างเช่น
1: ทันทีสมมุติถ้าเป็นคนใจร้อนอ่ะ
0: ใช่แบบมีคนมาว่าเราแบบเข้าใจเราผิดเราก็จะแบบ
1: ขึ้นผิวขาดไปเลย
0: ไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาฝึกอ่ะมันเหมือนเราหยุดทันแล้วเราเห็นทางเลือกว่าเราจะทำตอบโต้แบบไหน
1: ก็คือเรามีสติที่หยุดความโกรธนั้นและสามารถที่จะเลือกทางที่ดีกว่าได้อย่างนี้หรอ
0: ใช่จริงๆความโกรธไม่ได้หยุดแต่พอเรารับรู้แล้วมันเหมือนเปลี่ยนกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจมากกว่าความคิดว่าเราจะแบบไปฟุ้งซ่านต่อแบบเอ้ยคนนั้นมาทำงั้นรู้สึกแย่มากเราจะคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจาก1กลายเป็น100เพราะความปรุงแต่งในความคิดของเราใช่มั้ยคะ
1: ก็คือเราสามารถคิดดีขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ตัดสินใจได้ดีขึ้น
1: ด้วย
0: โดยเฉพาะแค่เรากลับมาหายใจอ่ะ
1: ถ้าพูดถึงธรรมะเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของคนสูงอายุแต่พอได้คุยกับน้องน้ำหวานผมว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับวัยรุ่นอย่างเรา

0: มันมีวัยรุ่นบางกลุ่มที่มองว่าการฝึกธรรมะหรือการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเป็นเรื่องคนแก
1: ่
0: แล้วคิดว่าไงครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีต่างชาติเยอะแยะเลยนะที่นำเรื่องของการฝึกสติใน mindfulness เนี่ยไปใช้อย่างบริษัทชั้นนำเช่น Google เนี่ยก็ยังได้นำ mindfulness เนี่ยการฝึกสติไปใช้เปิดเป็นจัดคอร์สสอนให้พนักงานของเขาเลย
0: จัดคอร์สสอนเลยเหรอ
1: ใช่
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยนะ
1: ใช่ให้พนักงานเขามาเรียนได้
0: จริงเหรอ
1: คือการฝึกสติเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆแม้กระทั่งสำหรับการทำงานถ้าพนักงานทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นมันก็ดีต่อองค์กรอย่างเช่นแบบพนักงานถ้าปกติพนักงานมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องครอบครัวเขาก็อาจจะทำงานได้
0: ไม
1: ่
0: ดีต้
1: องบางคนมีความเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสุขภาพจิตดีเราก็สามารถทำงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่แม้กระทั่งในตอนก่อนประชุมเนี่ยปกติการประชุมเป็นอะไรที่น่าเบื่อแบ
0: บ
1: ใช้เวลานานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามามีสติก่อนประชุมมาหายใจพร้อมกัน3ครั้งก่อนเริ่มเพื่อให้เราแบบรู้ว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรมาคุยเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือช่วยเหรอ
1: มันไปถึงขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี
0: ้เอาจริงป่ะเนี่ย
1: ใช่แม้กระทั่งในโรงเรียนก็ยังมีแบบ mindfulness based learning ที่เขาสอดแทรกเข้าไปในโรงเรียนด้วย
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะ
1: ใช่มีครั้งนึงที่เคยไปประชุมของทางยูพุทธโลกที่จัดที่ประเทศเกาหลีอะค่ะ
0: อ๋อเราเป็นตัวแทนเหรอครับ
1: ใช่ใช่ค่ะเป็นเหมือนตัวแทนเยาวชนของทางยูพุทธที่กับสมาคมไปก็ทำให้เราได้เจอแบบต่างชาติเยอะมากแล้วได้เห็นความคิดของเขาได้รู้ว่าโอ้จริงๆแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีแค่ในไทยอย่างเดียวก็มีพุทธหลายแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเป็นกรอบให้เราบางทียังติดและยังไม่เข้าใจบางอย่างด้วยซ้ำ
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยอยากจะให้อธิบายได้ไหมครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
1: ค่ะการฝึกสติมันก็คือการที่เรามาอยู่กับปัจจุบันค่ะพี่โดยที่แบบมันเป็นการระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้ร่างกายก็ได้รู้จิตใจก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินมันเหมือนดูอย่างดูด้วยความเมตตาสงสัยแค่รู้มันเฉยๆอย่างเช่นจะดูเป็นความรู้สึกเฮ้ยตอนนี้ร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างคือจะดูที่ร่างกายหรือดูที่ใจได้หมดเลย
0: รู้เสร็จแล้วไงต่อ
1: คือพี่สงสัยว่ารู้เสร็จแล้วมันต้องไปคิดหรือ

0: ไปทำอะไรต่อ
1: ใช่แล้วเราทำอะไรทำอะไรกับมันต่อปล่อยมันไปอย่างนี้เหรอ
0: คือเชื่อไหมว่าถ้ารู้จนเป็นนิสัยอ่ะมันพี่มันต้องลองฝึกต้องลองเห็นได้ด้วยตัวเองอ่ะเออคือมันพูดยากมากว่าแบบคือเราจะเข้าใจจากการเรียนหนังสือนะว่ามันจะเป็นสมองส่วนความคิดว่าเราเหมือนต้องไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้าใจความคิดใช่ไห
1: ม
0: อย่างปกติคือเขาจะบอกว่าปัญญาเนี่ยมันมี3เลเวล3ระดับด้วยกันอย่างเช่นเรามาฟังคนนู้นบรรยายเราก็ได้ความรู้ตรงนี้มาเป็นระดับเบื้องต้นระดับที่2คือเรามาพิจารณาละเอามาจากความคิดของเราเป็นแบบความรู้ที่เกิดจากความคิดของเราก็เป็นระดับที่2ระดับที่3คือเกิดจากการลงมือทำจริงใช่แล้วพอเราพบเห็นด้วยตัวมันเองก็มันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราเลยอะ
1: หมายถึงว่าเราต้องลงมือทำเอง
0: ใช่ลงมือทำลองทำดูแล้วแบบก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอแค่5นาทีได้ไหมแบบแค่กลับมาแล้วก็ให้เวลากับตัวเองอ่ะเหมือนลงทุนกับชีวิตเราบ้างอ่ะตั้งนาฬิกาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจพยายามดูแล้วก็ความคิดจะเกิดขึ้นแต่เราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้อง
1: หมายถึงการนั่งสมาธิหรอ
0: ใช่
1: ประมาณนั้นเลยป่ะ
0: นั่งสมาธิสัก5นาทีอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราแบบไม่รู้วิธีการนั่งสมัยทันสมัยมากมีแอปเยอะแยะมากมาย
1: มีแอปด้วย
0: ใช่ Headspace Calm Insight Timer ที่เขาจะแบบเป็นเหมือนนำเราแล้วทำให้เราสามารถทำตามที่เขาบอกได้แล้วก็ทำเป็นใช่ไหม
1: อ๋อพอน้ำหมาดบอกว่า5นาทีเนี่ยเอาจริงนะบอกเลยว่า5นาทีไม่ได้ง่าย
0: ใช่
1: สำหรับทุกคน
0: คนเริ่มต้นดี
1: ใช่ใช่แล้วต้องทำทุกวันด้วย
2: นอกจากเธอจะสนใจธรรมะเป็นพิเศษแล้วเท่าที่ผมได้ยินมาน้องน้ำหวานยังเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนด้วยนะครับแต่น้องก็ได้ตัดสินใจลาออกจากวงเพราะอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมมากกว่า
1: พี่รู้ว่าเราเคยอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยใช่หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะพี
1: ่วงอะไรครับ
0: ชื่อวงว่า Seven Sense
1: อ๋อวงชื่อ Seven Sense
0: เป็นเหมือน Idol Girl Group ค
1: ่
0: ะ
1: Idol Girl Group ก็คือร้องเต้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือตอนนั้นอ่ะที่เข้าไปเพราะว่าเราคิดว่าเราสนใจเรื่องของการแสดงเพราะว่ามันเป็นการแสดงมันได้กลับมาเข้าใจตัวเองเวิร์คภายในใช่ม
1: ั้ยใช่ใช่
0: ชอบด้านนี
1: ้ก็เลยทดลองไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปดู
0: จริงๆเนี่ยเราก็มีความไม่แน่ใจว่าแบบแอบไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพี่คนนึงก็บอกว่าเนี่ยลองทำไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาดูผลว่าเป็นยังไงไม่งั้นมันก็จะขาดใจใช่ไหม
1: อ๋อก็คือหมายถึงการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนี่ใช่ไหมเราก็เลยลองไปเป็นดูถูกป่ะ
0: ใช่เพราะว่าเหมือนถ้าอยู่ในสายของธรรมะการฝึกสติคนก็จะมองว่ามันแตกต่างกัน
1: ใช่เพราะมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วโหแทบไปอยู่คนละคนละขั้วเลยนะมันค่อนข้างต่างกันมากๆเลย
0: ค่ะซึ่งหวานรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมันจริงๆทุกอาชีพสามารถฝึกสติได
1: ้
0: จริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ทำได้การแสดงยิ่งต้องใช้เลยใช่ไหมคะ
1: จริงๆก็ต้องใช้ครับต้องคุมให้ดี
0: จริงค่ะแต่คือตอนนั้นที่หวานไปอยู่เนี่ยไปอยู่มาได้ไม่เกินปีนึงก็ได้ออกมา
1: อ๋อเหตุผลที่ออกเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามาทบทวนชีวิตเราแหละว่าเป้าหมายในชีวิตเราอยากทำอะไรมีเราเกิดมาทำไมก็คือคำถามเดิมแหละแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะพัฒนาฝึกฝนทางด้านจิตใจด้านสติของเราให้มันดีขึ้นสำหรับตัวหวันเองหวันอยากที่จะพัฒนาตรงเนี้ยพัฒนาจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆไปพร้อมกัน
1: อ๋อนี่คือเป้าหมายของเรา
0: ใช่อยากที่จะเผยแพร่เรื่องของ mindfulness ให้กับคนอื่นๆได้รู้แล้วได้
1: ประโยชน์กับมัน

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโอยครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องวัยรุ่นกับธรรมะครับคุณหมอเพราะว่าเรื่องธรรมะเนี่ยพอเลยวัยรุ่นได้ยินแล้วเนี่ยวัยรุ่นจะสายหน้าทุกคนเลย
2: ทำไมจะไม่ทุกคน
0: ส่วนใหญ่นะคุณหมอ
2: จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งไม่เข้ากันนะเพียงแต่วัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าแบบไตตัวธรรมะคือเรื่องของคนแก่ธรรมะคือเรื่องของคนที่กำลังปลงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคือพอพูดว่าธรรมะมันก็เลยถูกสร้างภาพเป็นแบบวัดเป็นแบบการสงบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: มันคืออันนั้นแหละที่คนส่วนใหญ่คิด
2: แต่คือเหมือนกับมันถูกสร้างภาพมาว่าธรรมะมันดูเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแบบตลอดเวลาในชีวิตประจำวันมันถ้าวัยรุ่นเข้าใจคำว่าธรรมะว่ามันไม่ใช่แค่การเข้าวัดทำบุญสวดมนต์การศึกษาแบบพระธรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ้อจริงๆเนี่ยธรรมะก็เป็นสิ่งที่เราใช้มันในชีวิตประจำวันได้แบบปกติแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นคือธรรมะมันไม่ใช่แค่แบบบาปบุญเนาะมันมีอะไรที่แบบสอนเรามากกว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องของเมตตากรุณาอย่างเงี้ยจริงๆมันคือธรรมะนะการวางอุเบกขาอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมะเนาะเป็นการเรียนรู้โลกแบบนึงการเข้าใจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนี่จริงๆคือการหาต้นเหตุแห่งทุกข์การจัดการที่ปัญหาการหาทางออกคือแบบอันนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้อะมันก็ใช้ชีวิตได้แบบดีขึ้นจริงๆอย่างสมมติธรรมะบางอย่างที่ง่ายๆอย่างไตรลักษณ์เนี่ยเข้าใจว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาตินี่โอ้โหมันช่วยเยอะอ่ะมีแฟนเลิกกับแฟนเนี่ยถ้าเข้าใจว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นตามธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันก็ทุกข์น้อยลงนั่นจริงการเข้าใจธรรมะคือการเข้าใจธรรมชาติงั้นมันเลยมันสิ่งที่อยู่กับเราเป็นปกติ
0: อยากให้น้ำหวานลองแชร์หน่อยว่าถ้าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอ้ยมันจะดีมีผลดีอะไรต่อเขาบ้าง
3: ในชีวิตเราวันหนึ่งมันต้องมีที่เราเจอความทุกข์มีความเครียดความกดดันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ยิ่งสังคมสมัยนี้มันก็อยู่กับมือถืออยู่กับความคิดตลอดเวลา
0: ครับ
3: มันก็มีเรื่องที่ทำให้เราต้องมาคิดนู่นคิดนี่ไหนจะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องการเรียนแล้วก็การที่มีธรรมะการที่เรามาหันมาฝึกสติวันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เมื่อเราเจอความทุกข์เรามีหลักเราตั้งหลักได้ทำให้จากที่เราจะคิดมากกังวลก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ว่าความสุขก็สามารถหาได้จากปัจจุบัน
0: แปลว่าก็เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตที่ดี
3: ใช่ค่ะ
0: ผมเคยได้ยินคำว่า IQ EQ ครับแต่ MQ เนี่ยมันคืออะไรครับ
2: ก็มีคนก็ใช้คำว่า moral quotient ก็คือเรื่องของเรื่องของเขาเรียกศีลธรรมความฉลาดทางศีลธรรมจะมีความฉลาดในการยับยั้งตัวเองทำความดีไม่ทำสิ่งที่ละความชั่วคล้ายๆอย่างนั้นอันนึงที่หมอคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นมากๆคือเรื่อง mindfulness ก็คือเรื่องของการที่อยู่กับปัจจุบันได
0: ้อ๋อที่น้ำหวานพูดบ่อยๆ
2: อันนี้เป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พุทธศาสนาสอนจริงๆตอนนี้อย่างศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยทางจิตวิทยาทางสมาคมใดๆที่เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเนี่ยตอนนี้เรื่อง mindfulness เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องพูดถึงเพราะว่ามันเริ่มมีงานวิจัยออกมารองรับว่าการที่คนเราฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจเป็นเนี่ยเขาพบว่ามันหนึ่งคือเรื่องของความฉลาดเนี่ยกลายเป็นเยอะขึ้นลดความทุกข์เด็กสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ดีขึ้นลดเรื่องของความวิตกกังวลวิตกกังวลก็สามารถใช้ mindfulness รักษาได้ซึมเศร้าดีขึ้นด้วย mindfulness คือมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันเหมือนกับยารักษาโรคอันหนึ่งที่แบบเราใช้กับการดูแลคนไข้งั้นต่างประเทศก็จะมี mindfulness course มีการทำเทอราปีโดยใช้วิธี mindfulnessซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่แบบกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ที่พุทธเจ้าก็ค้นพบมายาวนานมันเป็นนับ 2,000 กว่าปีละแต่จริงๆมันก็กลับมาอยู่กับหลักสำคัญก็คือการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเกิดความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอย่างเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็จะเครียดแหละเครียดเรื่องเรียน คิดเรื่องการเรียนก็จะคิดว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะได้คณะนี้หรือเปล่าคือใจมันก็ไปอยู่กับอนาคต
0: แต่เรายังไม่ไปเห็นเลย
2: ทำไมที่ผ่านมาเราน่าจะอ่านหนังสือให้ดีกว่านี้รู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยที่ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ขยันตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่นิดเดียวคือใจก็ไปอยู่กับอดีตโดยที่มันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ในทั้งสองอย่างมันที่สำคัญมันก็ทำลายปัจจุบันที่จะทำให้ตัวเองมีสติหรือมีสมาธิพอที่อ่านหนังสือนะตรงหน้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันกลายไปอยู่แต่กับอดีตและอนาคตสลับไปสลับมาสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันก็ไม่มีสุดท้ายแย่ไปหมดเลย
0: แล้วเด็กที่มีกับเด็กที่ไม่มีแตกต่างกันยังไง

0: ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง mindfulness เนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าเด็กที่มีสติเนี่ยก็จะทุกข์น้อยกว่าก็จะเท่าทันตัวเองมากกว่าจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่มีสติเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนนี้กำลังโกรธคนไม่มีสติโกรธปั๊บก็ด่าออกไปเลยต่อยเพื่อนเลยแต่คนที่แบบมีสติอยู่กับตัวก็รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธละเราอาจจะเริ่มเลี่ยงออกมาเราอาจจะเริ่มใช้วิธีการอื่นที่จะแสดงถึงความโกรธของเราไม่ใช่ใช้ความรุนแรงใช้กำลังเพราะฉะนั้นจริงๆการมีสตินี่มันโหแบบมันครอบคลุมอันนี้มันคือหลักสำคัญเลยถ้ามีอยู่กับตัวเนี่ยความทุกข์ก็น้อยกว่าการใช้ชีวิตด้วยความไม่เสี่ยงก็น้อยกว่าเด็กวัยรุ่นที่แบบซิ่งแว้นมันบางทีก็ขาดสตินะเพราะแบบไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังอันตรายก็บิดเข้าไปด้วยความสนุกนี่คือขาดสติแล้วพอขาดสติมันก็เกิดความเสี่ยงเพราะตัวสติเนี่ยจริงๆมันกำกับเราทั้งการกระทำคำพูดการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจบริหารความเสี่ยงต่างๆมันก็คือแทบจะอยู่กับเราแบบที่ตอนแรกหมอบอกว่ามันคือสิ่งที่อยู่กับมนุษย์ตลอดเวลามันไม่ใช่ธรรมะแบบที่เราต้องไปนั่งท่องพระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกเลยจริงๆมันเป็นการเข้าใจธรรมชาติ
1: ถ้าอยากจะสอนลูกให้ปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยควรเริ่มยังไงครับคุณหมอ
0: ก็ทำให้เขาเข้าใจว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการท่องธรรมะศีล5อะไรเงี้ยคือธรรมะมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาหลักๆก็คืออยู่กับลมหายใจนี่แหละมันก็เริ่มจากการทำให้เขารู้ว่าลมหายใจเนี่ยคือธรรมะ
1: ครับ
0: การมีสติอยู่เนี่ยคือธรรมะแบบหนึ่งการที่เขาไม่ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีนี่คือธรรมะ
1: ไม่ต้องไปเข้าวัดอะไร
0: ทำให้เขาอยู่ใกล้ตัวทำให้เขารู้สึกว่าธรรมะคือเรื่องใกล้ตัวแล้วก็อย่างอื่นก็สอนตามศาสนาเลยหลายศาสนาคริสต์อาจจะสอนการเข้าโบสถ์สวดมนต์เป็นอะไรได้ยังไงเขาพุทธการเราเข้าวัดเราได้อะไรเราทำบุญได้อะไร ก็สอนตามศาสนาของตัวเองทีนี้มันไม่ได้สอนผ่านการพูดมันสอนผ่านการพาทำ
1: อ๋อคือก็ต้องไปทำด้วย
2: จริงค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นตัวอย่างถ้าพ่อแม่ทำก่อนจริงๆลูกเห็นตัวอย่างแล
0: ้
2: วอุ้ยเขาปฏิบัติแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาดีขึ้นในทางที่ดีมันก็มีแต่คนอยากจะทำตาม
1: แปลว่า
0: จริงๆแค่เวลาเราโกรธอย่างเงี้ยหรือว่าเราโมโหแล้วเราหยุดแล้วเราหายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็ไม่ตวาดลูกออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรือบางทีเราบอกเลยว่าเดี๋ยวขอแม่สงบก่อนหัวนี้คือการสอนธรรมะเข้าใจมั้ยคือการสอนให้รู้ว่าอ๋อการอยู่กับลมหายใจเนี่ยช่วยเราที่ทําให้เราตัดสินใจทําสิ่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นอย่างงั้นนี่คือการสอนธรรมะลูกแล้วลูกก็จะเห็นผ่านตัวอย่างใกล้ตัวค่ะ
1: โอ้ธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับเด็กวัยรุ่นเลยนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างน้องหวานก็เป็น1คนที่ได้ปฏิบัติธรรมะต่างๆแล้วก็มีผลดีต่อตัวเองครับวันนี้รายการจังหวะขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ขอบค
1: ุณพ่อน้องหวานด้วยนะคะขอบคุณมากครับจังหวะของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสามคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: เวทที

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

0: อะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาเร็วแบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชอะไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานซืนชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: ต้องอย่างนั้นสิที่ใจดีสมกับที่เป็นคุณพระอาทิตย์ยายนี่เดี๋ยวสิเมื่อกี้น่ะยังไม่ใช่เสียงของฉันนะเ
1: ดี๋ยวอรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็กๆ
2: แบบนี้แขกหวานก็ต้องเป็นคนหานะ

0: ส่วนพวกเราก็รีบไปซ่อนกันเถอะ
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าแอดกันหรือยัง
0: เด็กๆจ้าหืมช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ้า
2: ฮ
3: ะ
2: คุณโป
0: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้ไม่เจอเด็กๆ
1: ได
0: ้
1: เลยค่ะ
2: เราไปเล่นกันต่อค่ะ
4: ฟักทองแล้วจะไปไหนของฟักทอง
2: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยอะครับ
4: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
0: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวเหรอคะเด็กตั้งหลายคน
4: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานๆรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานๆให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
1: เย้ใ
5: จเย็น
4: เอาล่ะเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานๆรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันเลยทีเดียว
5: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บโอ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินน่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะ
4: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
5: ้น่ารักมาก
4: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลน่ะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานๆจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะ
1: ครับ
4: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลย

0: เอาละหลานๆปู่จะให้ยืมกล้องสองทางควายไปส่องดูทิวทัศน์กันนะแต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานๆต้องทำยังไงรู้ใช่ไหม
1: เขา
0: ดีมากเอาไป
2: ทำไมหัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอ่ะ
3: มีหน้าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
4: เย้ย
2: ผิดด้านแล้ว
0: ฉลาด
5: นั่นคุณหวานใช่ไหมครับปู่
0: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
2: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณหวานมากกว่านะครับ
0: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
6: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
7: แต่ว่าดูยังไงยังไงก็เป็นคุณหวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
0: ่เห็นไหมล่ะ
2: งงเลย
3: ฮะนู่นๆมีปลาบินด้วย
7: ไหนๆๆขอดูด้วยสิ
5: บินได้ไปไม่ได้ไง
2: นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
0: เห็นไหมล่ะปูบอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็ดออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินพวกนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
1: เลย
2: โอ้

0: เอ๊ะแล้วนี่พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับผลโพ
1: จริงสินะกูยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนต์คลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: โอ้โหแล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำ
4: โอ้โหขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำ
1: พวกหลานๆคงจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: นั่นตัวอะไรครับคุณปู
1: ่ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมเจ้าพลักเห็ดตามมาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่มาแผนที่นี้ปู่ใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปู่ก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปู่ก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของพระเข็นแล้วตั้งแต่นั้นพระเข็นก็ตามปู่กับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกัปตันพับกินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคลาร์กเคน
4: กัปตันพับกิน
1: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปู่ใช้ในการเดินทางผจญ

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่หลายแห่งบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะนี้

0: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาธรรมที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
2: เย
3: ้โอ้ยงงงงงง
4: เดี๋ยวครับคุณปู
0: ่มีอะไรเหรอ
4: ข้าพ่อก็สงสัยว่าธรรมที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ธรรมนี้หรือเปล่าครับ
0: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
5: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณโป๋เฮ้ย
0: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะฮะ
5: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
0: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบชะ
4: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหร
0: อจริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก่อนได้อันนี้นะ
1: พี่ผึ้ง
6: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
1: คร
0: ับปันโถจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
4: อ๋อคุณผึ้งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
0: ่ยังงั้นหรอกเหรอ
4: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับปุ๊บ
0: พวกเราก็ลองเข้าไปดูกันเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
5: เฮ้ยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
0: ไอ้เดี๋ยวขอไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ
2: กับดักเหรอ
0: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
2: ครับ
0: ตามมาเข้ม
2: ข้างหน้าคือทำสมบัติแล้วล่ะดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
5: ใช่ย่อ
4: เบาๆสิ
0: เบาหน่อย
5: โอ้โห
1: เงินเงิน
0: เงินเงิน
1: เงินเงินเงินเงินเงินเงินเงิน
0: นั่นไงล่ะเจอแล้วอยู่นี่เองเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
4: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
0: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลานหลานพวกหลานทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะ
5: อาเท
0: ไม่ต้องตกใจไปนะพว

0: Lăn lăn. Ra khen hỡi, ฉันขอโทษเจ้าด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แตะต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะอย่าพูดกันเลยดีกันนะ
1: คุณขาแข็งใจดีที่สุดเลย
0: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าเล่นแรงฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขะอันตราย
2: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
0: กาลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกอกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นเป็นกุ้นสีทอง
3: ลัคกี้เหรอ
0: ถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
2: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
0: ใช่การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
4: คุณปู่ครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณปู่นะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
0: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
1: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกครับ
0: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
4: คนปู
0: ่เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหม
3: ครับคุณป
0: ู่จะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมล่ะ
2: อะไรล่ะครับคุณปู่
0: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
3: ได้แล้ว

0: สุดจันทร์มีเป้าหมายจะไปดวงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกเพื่อสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะบายบายไปแล้วนะโชคดีนะไม่นานก็ออกจากป่าอีกครั้งโอ้โอที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมดูเศร้าซ้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
1: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
2: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
0: ดีดีไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
3: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนนี้เป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำ
0: พ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะ
3: ถ้าไม่มีพวกเราผึ้งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมด
1: พวกเราจะยอมให้ดอกทานตะวันตายไม่ได้นะ
3: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
2: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: ัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: หากและชาย
1: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นหัวรดน้ำไปใส่น้ำมาให้ดอกทานตะวัน

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
1: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะYeah!

0: ที่มีแต่ความสนุกแล้วยังมีสาระเหมาะกับครอบครัวในยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ในยุคนี้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับในโลกไซเบอร์นะครับเพื่อเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปเพราะฉะนั้นรายการนี้นะครับเหมาะมากกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆในยุคดิจิตอลไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมการแข่งขันทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกนะครับเป็นหนูน้อยน้องๆ1คนแล้วก็พ่อแม่หรือผู้ปกครองนะฮะอีก1คนนะครับเป็นผู้หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราให้ได้เพื่อสะสมเหรียญนะครับให้มากที่สุดถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับซึ่งจะเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคครับ
1: wow.
0: เอาล่ะครับวันนี้บอกได้เลยว่าคู่หูไซเบอร์ของเราน่ารักทั้ง2ทีมเลยนะครับไปพบกับคู่หูแรกเลยนะครับคู่หูไซเบอร์มาในทีมสเกลเวนเจอร์แม่สาและน้องสเกล
2: สวัสดีค่ะ
3: จ้าจ๋าไอ้ที่ที่น่ารักดีน่ารักดีไอ้ตรงนี้เอาออกชอบเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสเกลเวนเจอร์รักเธอที่สุด
0: นี่นะสเกลเวนเจอร์เชิญเข้าที่เลยนะครับและไปพบทีมที่2น่ารักไม่แพ้กันนะครับทีมดราก้อนบอทคุณพ่อบอยและน้องเดชครับ
5: ครับโอ้โหสวัสดีครับ
0: ครับ
5: เราไม่ใช่คนดี
6: แต่หน้าตาดีที่สุด
1: ว้าว
0: น่ารักมากๆครับเชิญเข้าที่นะครับและนี่คือ2ทีมนะครับทีม Scale Venture แล้วก็ Dragon Bot นะครับถามคุณแม่หน่อยคุณแม่สาครับน้องสเกลเป็นยังไงเลี้ยงยากไหมฮะ
7: ก็ไม่ยากเท่าไหร
0: ่ไม่ยาก
7: ค
0: ่
7: ะ
0: แล้วน้องสเกลเลี้ยงคุณแม่ยากไหมครับไม่รู้ไม่ได้เคยเลี้ยงคุณแม
6: ่ไม่ได้เคยเลี้ยง
0: คุณแม่เลี้ยงเรา
6: ครับ
0: ดื้อไหมลูกดื้อไหม
6: ไม่ดื้อคร
0: ับแล้วคุณแม่สาทำกิจกรรมอะไรร่วมกับน้องสเกลบ้างครับ
7: ก็มีไปเที่ยวไปอะไรบ้างค่ะแบบ
0: ครับ
7: แล้วมีเล่นเกมกับเขาที่แบบกับแม่ลูกเนี่ยค่ะ
0: หรอเล่นเกมอะไรอ่ะน้องสเกลเล่นกับแม่เล่นเกมอะไรครับ
6: เล่นเกม
0: ชื่อว่า
6: ชื่อว่า
0: เอาละครับมีเวลานะครับ

0: โลโก้
1: Big and Bit
2: อะไรนะ
1: Big and Bit
2: Big and Bit นะสนุกไหมคุณแม่เคยเล่นกับน้องแล้วน้องก็เล่นแบบไม่ยอมเลิกอะไรอย่างนี้มีไหม
0: มีค่ะ
2: แล้วมีวิธียังไง
0: ก็ต้องไม้แข็งค่ะ
2: มาแข็ง
0: ไม้แข็งค
2: ่
0: ะ
2: ไม้แข็ง
0: ใช้ไม้แข็งเลยค่ะ
2: ตีเลยเหรอ
0: ไม่ค่ะต้องดุค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อต้องดุนิดนึงแล้วดุอย่างนี้แล้วเขากลัวไหมหรือว่าเขาจะเชื่อเราไหมอ่ะใช้วิธีนั้น
0: ถ้าติดพันมากๆก็ต้องเสียงดังก่อนค่ะแล้วก็แบบ
2: ดังประมาณไหนสมมติอ่ะผมเป็นน้องสเกลแม่ครับ
0: สเกลหยุดได้แล้วลูก
2: โอ้โหนะครับวิ่งเข้าห้องนอนเลย
0: ก็ยังนะคะต้องมีครั้งที่3ค่ะ
2: อ่ะครั้งเอาไปครั้งที่3อ่ะน้องสเกลแม
0: ่สเกลหยุดหรือยัง
2: ดีผมว่าไม่ใช่แค่น้องสเกลกลัวละคุณพ่อ คุณพ่อน่าจะกลัวด้วย นะครับคุณแม่ดุไหมลูกน้องสเกล
3: ดุครับ
2: ดุครับ เราเคยแบบกลัวมากไหมกลัวไหม
3: กลัว
0: ระดับไหนลูก
2: ก็กลัวระดับไหน1 2หรือ3ลูก
3: บางวันก็1บางวันก็3
2: อารมณ์แปรปรวนนะลูกเนาะไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องมาร่วมกันนะครับเล่นเกมผ่านด่านสะสมเหรียญให้ได้เยอะๆนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มาถึงทีมนี้นะฮะดราก้อนบอทนะฮะคุณพ่อบอยน้องเดชผมชอบทุกอย่างยกเว้นหูกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ครอบครัวเหรอคุณพ
4: ่อใช่ๆครับจะได้มาแบบเหมือนคู่แฝด
2: อ๋อคู่แฝดเอ้ยแต่หน้าเหมือนกันนะไว้ทรงคุณพ่อด้วยมั้ยเดี๋ยวตั้งแบบคุณพ่อมั้ยน้องเดชเอามั้ย
3: ก็ได้ครับ
2: ก็ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปตัดเลยนะลูกนะแล้วคุณพ่อบอยฮะน้องเดชเป็นไงฮะ
4: ก็ซนครับเป็นธรรมดาของเด็กวัยนี้ฮะ
2: เด็กผู้ชาย
4: ใช่ฮะแต่ชอบให้ลูกซนเพราะว่าเขาชอบถาม
2: อืม
4: ไอ้อะไรอ่ะนั่นมันอะไรอ่ะ
2: เด็กน้องเด็กครับ
3: ครับ
2: เออคุณพ่อดุไหมฮะ
3: ไม่คร
2: ับ เหรออุ๊ยนี่แสดงว่านี่เมื่อกี้มี3ข้อเลยนะเมื่อกี้ก็3ข้อเลยนะเราเคยโดนคุณพ่อดุไหม
3: บางครั้งครับ
2: บางครั้งเหรอฮะส่วนใหญ่คุณพ่อบอยกับน้องเด็กนี่ได้ทำอะไรด้วยกันไหมฮะ
4: ชอบตีแบดด้วยกัน
2: ตีแบด
4: ที่หน้าบ้านครับ
2: ครับ
4: หน้าบ้านแล้วก็มีเล่นเกมกับลูกบ้างเพราะว่าน้องเขาชอบเล่นเกมคือเล่นไปเรื่อยเลยอ่ะหลดไม่รู้เกมอะไรบ้างแต่ว่าชอบบอกว่าทำได้คะแนนได้ดีป้าอยากโชว์คะแนนเยอะจังเลยขับรถเกมนี้ขับรถหนูได้ที่1ด้วยมาดูหนูหน่อยมาเล่นด้วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างนี้ถือว่าดีเคยเล่นแบบเล่นไม่ยอมเลิกไหมน้องเดช
3: ไม
2: ่มีเหรอ
3: ไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: คร
2: ับ จริงครับป้า
3: จริงครับ
2: ไม่จริงอ่ะจริงไหมคุณพ
4: ่อไม่ก็คือน้องอ่ะจะมีลิมิตในการเล่นแต่ให้เล่นชั่วโมงนึงก็เลิกละพอละเอออย่างนี้ครับ
2: ครับผมเอาละน้องเดชวันนี้ต้องช่วยคุณพ่อหรือคุณพ่อช่วยน้องเดชไม่รู้นะที่ต้องเล่นเกมแล้วสะสมเหรียญไปได้เยอะๆนะครับเรามีทุนการศึกษามอบให้ด้วยนะครับวันนี้จะสนุกสนานแน่เลยนะครับเอาละครับพบไปแล้วนะครับคู่หูไซเบอร์2ทีมนะครับเคยอย่างนี้ไหมฮะคุณพ่อคุณแม่เคยที่บ้านน่าจะเป็นไปได้นะที่พ่อแม่เนี่ยให้ลูกๆเนี่ยใช้อุปกรณ์ไอทีนะครับแล้วคุณลูกก็เอาไปเล่นเกมดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยหลายครอบครัวเจอปัญหามากลูกเมื่อกี้ที่ผมบอกลูกเล่นไม่เลิกทำยังไงหนักใจขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมเล่นเกมนี้กันครับกับเกมพักเถอะลูก
5: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือ No หรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
2: นั่นก็คือกฎกติกานะครับของเกมพักเถอะลูกนะครับเราจะมาแข่งขันกันในรอบที่1นะครับเหตุการณ์เราจะมีเหตุการณ์ให้ดูนะครับเป็นเหตุการณ์ของไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งจำลองมาจากเรื่องราวของครอบครัวทีมงานที่เราสำรวจมาแล้วน่าจะเกิดกับทุกๆหลายๆครอบครัวเลยนะครับไปชมเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ

0: น้องสันสันหมดเวลาเล่นเกมของวันนี้แล้วนะครับรีบมาดื่มนมก่อนเร็วจะได้ไปแปรงฟันก่อนเข้านอนกันลูกสันสันปิดเสียงนาฬิกาปลุกลูกเสียงดังหนกหูแล้วก็หมดเวลาเล่นเกมของวันนี้นานแล้วนะครับ
1: แป๊บนึงครับขอเวลาอีกแป๊บนึงนะแม
0: ่แป๊บนึงของสันสันอีกกี่นาทีนะลูก
1: สามตรงแล้วก็สองกับหลังหันโอ๊ยจะหมดเวลาแล้ว
0: ไม่ใช่จะหมดเวลานะครับแต่วันนี้หมดเวลามาตั้งนานแล้วเอาล่ะแม่จะจับเวลาที่สันสันเล่นเกมเกินไปวันนี้ถ้าสันสันเล่นเกมเกินไป5นาทีพรุ่งนี้สันสันก็จะเล่นเกมลดน้อยลงไป5นาที
2: อ้าวแบบนี้ถ้าเล่นเกินเวลาไป30นาทีพรุ่งนี้น้องก็จะได้เล่นน้อยลงไป30นาทีสิครับ
0: แม่จะจับเวลาแล้วนะครับ3 2 1
3: ชอนครับลูกต้องทำการบ้านตอนนี้แล้วนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่เสร็จ
4: ถ้าเสร็จก็ไม่เสร็จเดี๋ยวผมไปเล่าให้พ่อดูก็ได้
3: ไม่ได้นะครับลูกขนาดชอนเล่นเกมชอนยังอยากเล่นตัวเองเลยแล้วทำไมทำการบ้านไม่อยากทำด้วยตัวเองบ้างนะ
4: น้าพ่อให้ผมเล่นเกมเสร็จก่อนเดี๋ยวผมไปทำการบ้านเลย
3: เอางี้ถ้าชอนทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวพ่อให้เล่นเกมที่ชอบ
4: พ่อให้ผมเล่นเกมเสร็จก่อนเดี๋ยวไปทำการบ้านที่ชอบครับ
3: โอเคตกลง
5: คือ Cyber Story นะฮะเรื่องราวของทั้ง2ครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ทีมนะครับต้องดูดีๆนะฮะเรามาเป็นคำถามกันดีกว่านะครับว่าคำถามคือครอบครัวใดทำให้เด็กพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จระหว่างครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือโน่นะครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับทั้ง2ทีมเลือกแล้วว่าอย่าเพิ่งให้ใครเห็นนะฮะ A B หรือโน่นะครับเลือกคำตอบกันมาได้เลยนะครับหลังจากดูCyber Story ทั้ง2เรื่องแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไม่รู้ว่าทีมเดียวกันระหว่าง Scavenger กับDragon Board เนี่ยใจจะตรงกันในทีมหรือเปล่านะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เชิญครับเปิดมาเอาละครับเอาละครับครอบครัวของดราก้อนบอร์ดนะฮะเลือก A น้องเดชเลือก A คุณพ่อเลือกโมเลยส่วนทีมนี้นะฮะทีมสเกลเวนเจอร์นะฮะสเกลเวนเจอร์นะฮะคุณแม่สานะครับกับน้องสเกลคุณแม่สาเลือก B แล้วก็น้องสเกลเลือก B นะครับตรงกันมาถามความคิดเห็นก่อนทำไมถึงเลือก B ฮะ
6: เพราะน้องชอบการต่อรองค่ะถ้าแบบโอเคถ้าให้หยุดแล้วถึงไปทำกิจกรรมที่แม่บอกก่อนแล้วคือโอเคเขาก็จะหยุดตามอย่างนั้นก็คือเขาจะได้เล่นค่ะแม่จะให้เล่นตามที่เขาบอกค่ะ
5: อ
6: ๋
5: อเราก็ต้องมีเหตุผลหน่อย
6: ใช่ค่ะ
5: นะครับส่วนน้องสเกลครับทำไมถึงตอบข้อ B ครับ
7: เพราะว่าถ้าท่านแม่ดุจะยอมไปทำกันบ้าน
5: ถ้าแม่ดุจะยอมไปทำการบ้าน
7: หรือตอนที่แม่พูดเสียงดังเดี๋ยวก็จะไปทำการบ้านเหมือนกัน
5: เอาตั้งแต่แรกใหม่ลูก คืออะไรนะคืออะไรนะคือไม่ชอบให้แม่ดุอย่างนี้ป่ะไม่ชอบให้แม่แบบดุใช่ไหม
6: พอแม่สั่งก็จะทำ
5: ถ้าแบบสั่งเราไม่ค่อยนั่นนะใช่ไหม
7: ใช่ครับ
5: ใช่ครับนะฮะสเกลเลือก B คุณแม่เลือก B ใจตรงกันนะครับเอาละครับมาถึงทีมนี้นะฮะมาที่ทีมดราก้อนบอร์ดกันบ้างนะฮะคุณพ่อบอยและน้องเดชนะฮะคุณพ่อบอยฮะทำไมถึงเลือกข้อโนฮะ
8: เพราะโจทย์บอกว่าทำให้ลูกหยุดใช่ไหมฮะ
5: พักเล่นเกม
8: พักเล่นเกมอันแรกลูกไม่ยอม
5: อ
8: ันหลังลูกบอกว่าเดี๋ยวเล่นเกมจบก่อนยังไม่หยุดไงก็ยังไม่หยุดไง
5: ทั้งสองก็เหมือนจะใช้วิธีแบบนี้อาจจะล
8: ู
5: กอาจจะไม่หยุดก็ได
8: ้
5: ถ้าเป็น

0: ถ้าเป็นเราอ่ะเราจะใช้วิธีไหน
1: ให้หยุดเลยครับ
0: ให้หยุดเลย
1: หยุดเลย
0: ทำยังไงให้หยุดเลยให้หยุดนะอะไรเงี้ยเหรออ
1: าจจะแบบมีข้ออ้างว่าเดี๋ยวป้าต้องใช้คอมต่ออ
0: ่
1: าหรือเดี๋ยวใช้มือถือต่ออะไรอย่างเงี้ยอ้างเองก็ได้
0: อ้างไปอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าแบบไปบังคับมากๆอาจจะไม่มีผลก็ได้
1: ครับผม
0: ส่วนน้องเดชครับทำไมถึงเลือกข้อ A ครับครอบครัว A
2: บอกว่าจะนับเวลา
0: อ๋อเอาเวลามาที่กำหนด
2: แล้วคุณนี้ก็ลดเวลา
0: คือมีข้อเขาเรียกว่ามีข้อต่อรองในการที่แบบถ้าเล่นเดี๋ยวมีต่อให้ด้วยคิดว่าจะหยุดใช่ป่ะถ้าเป็นเราหยุดไหม
2: หยุดคร
0: ับ เอ้ยเป็นเด็กดีจังเลยถ้าเป็นเราหยุดไหม
2: หยุดครับ
0: หยุดกี่วัน
2: หยุด
0: เสาร์อาทิตย์หยุดไหมแล้วถ้าจะเลิกหยุดไหมลูก
2: หยุด
0: ครับผมชอบน้องสเกลมากเลยนะครับเอาละครับข้อนี้ตอบมานะครับก็คือแม่สากับน้องสเกลเนี่ยตอบข้อเดียวกันนะครับแล้วก็พ่อบอยกับน้องเด่นพ่อบอยโนและเอนะฮะเรามาเฉลยกันนะครับใครจะได้กี่เหรียญนะครับไปชมกันเลยครับ
3: ก็ได้ครับแม่สั่งเรื่องเล่นเกมแล้วก็ได้แต่แม่ห้ามหักเวลาเล่นเกมของสันสันพรุ่งนี้เลยนะครับ
4: โอเคได้ครับแต่ต่อไปสันต้องรักษาเวลานะครับเสียงนาฬิกาดังปุ๊บ
3: สันจะอยู่เล่นเกมปั๊บเลยครับ
4: โอเคดีมากจ้างั้นรีบดื่มนมก่อนนะจะได้เข้านอนกันลูก
3: ครับแม
5: ่ yes มาเริ่มนี้สิอ้อละละละละ
6: ชอนครับยังเล่นเกมไม่เสร็จอีกเหรอครับลูก
5: ยังครับผมเพิ่งเจอตัวบอลเมชาดีสีสำเร็จ
6: มันมีทั้งหมดกี่ด่านนะครับเนี่ย
5: 10ด่านครับแต่พอผมได้จบ10ด่านเดี๋ยวไปทำการบ้านเลย
6: 10ด่านไม่ได้ทำการบ้านกันแล้วคืนนี
7: ้พ่อแม่ควรทำข้อตกลงและเวลาล่วงหน้าเช่นให้ลูกทำการบ้านก่อนจึงจะได้มือถือหรืออุปกรณ์เล่นเกมถ้าทำเสร็จแล้วจะได้เล่นตามที่ตกลงเวลากัน1ชั่วโมงทุกวันโดยอาจจะมีเทคนิครางวัลเพิ่มเติมถ้ารู้หน้าที่ทำการบ้านโดยพ่อแม่ไม่ต้องเตือนให้ชื่นชมและอาจจะให้รางวัลความตั้งใจในรูปแบบอื่นๆเช่นสะสมแต้มแรกของหรือให้เป็นเวลาสะสมได้เล่นหรือใช้มือถือได้เพิ่มสำหรับวันหยุด15นาทีนอกจากนี้เมื่อเด็กพยายามหยุดได้ตามเวลาให้ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือกอดชื่นชมก็ได้ที่ลูกได้พยายามทำตามกติกาและควบคุมเวลาตามที่ตกลงกันและชวนทำกิจกรรมอื่นร่วมกัน
0: นั่นแหละครับเฉลยของเรานะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาสรุปเหรียญกันนะครับทีม Scale Venture นะครับต่อไปตรงกันนะครับได้100เหรียญนะครับและผิดทั้งคู่เลยนะครับคนหนึ่งตอบ B คนหนึ่งตอบ B ตรงกันได้100เหรียญนะครับแต่ไม่ถูกทั้งคู่เพราะฉะนั้นรวมทีม Scale Venture นะครับได้เหรียญจากข้อนี้ไป100เหรียญครับและมาทีมดราก้อนบอร์ดนะฮะนี่ตอบไม่ตรงกันนะครับคุณพ่อตอบโนคุณน้องเดชนะฮะตอบ A นะฮะเพราะฉะนั้นตอบไม่ตรงไม่ได้เหรียญไปนะครับแต่มีถูก1คนคุณน้องเดชนะฮะตอบข้อ A ได้ไป100เหรียญครับแอคเลยแอคเลยตอบถูกแอคเลยนี่รูปหล่อขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับ Scale Venture กับ Dragon Board นะฮะตอนนี้มีเหรียญนะฮะ100เหรียญเท่ากันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจยังมีอีกหนึ่งภารกิจโอเคนะสู้ไหมสู้ไหม
2: สู
0: ้นะครับแหมเอ้ยถามจริงคุณพ่อบอยน้องเดชน้องเดชชื่อจริงว่าอะไรฮะ
1: ชานนท์ครับชานนท์
0: ชานนท
1: ์ครับ
0: แล้วชื่อเล่น
1: น้องเดชครับ
0: มาจากไหนครับพ่อมันคือไม่เกี่ยวอะไรกับชากับนนเลยนะ
1: มันเป็นแบบว่าแบบเหมือนหมอดูให้ว่าคาราตัวเนี้ยเหมาะกับวันเดือนปีเกิดของเขา
0: ครับ
1: ก็เลยต้องชื่อชานน
0: ชานนแต่ชื่อเล่นชื่อเดช
1: น้องเดชครับ
0: แล้วสเกลนี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับลูก
2: ชื่อจริงสเกล
0: ชื่อเล่นน่ะ
8: ื่อเล่นชื่อสเกล
0: ชื่อเดียวกับชื่อจริงเลยฮะอันนี้เรื่องจริงแน่นะ
9: ใช่ค
0: ่
9: ะ
0: อ๋อชื่อสเกลคุณพ่อเป็นนักดนตรีป่ะฮะ
9: เป็นสถาปนิก
0: เป็นสถาปนิกอ๋อสเกลอ
9: ๋
0: อนึกว่าสเกลแบบโดเรมีไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มข้อที่2กันภารกิจที่2กันนะครับอยากจะบอกว่าในยุคนี้นะฮะเด็กๆนะฮะในยุคนี้บอกได้เลยว่าคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟนนี่ถือว่าเป็นอาหารหลักเขาเรียกว่าทุกคนต้องมีเลยนะครับผู้ปกครองเนี่ยอาจจะน้องเอาไปแล้วอาจจะบางทีเอาของคุณพ่อบ้างเอาของคุณแม่ไปบ้างเนี่ยเอาไปเล่นเกมเอาไปดูวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่น่าสังเกตแล้วก็น่ากลัวมากอย่างนึงคือเวลาเอาไปดูพวกนี้แล้วเนี่ยโฆษณาบางทีโฆษณามันเข้ามาโดยที่แบบมันไม่ได้กันกรองว่าเอ้ยโฆษณาเหมาะกับเด็กอายุเท่านี้ไม่ได้กันกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประสบปัญหามากๆบางทีเคยไหมฮะคุณพ่อ
1: เคยครับ
0: น้องเดชเขาดูพวกวิดีโออะไรฮะ
1: มันแบบบางทีมันมีแบบวิดีโอแบบว่า18บวกมันหลุดเข้ามาอะไรอย่างนี
0: ้คุณพ่อดู
1: ไม่
0: หรอกคือน้องไม่หลุดมา
1: น้องไม่รู้ไงเขายังเล็กไงแต่เขาก็ดูแบบว่าบางทีดูคนท้องแต่ว่าก็ดูอยู่นั่นน่ะคนท้องอะไร
0: มา
1: ปึ๊บเลยก็ไม่อยากจะให้ดูเพราะบางทีมันภาพมันไม่โอเค
0: แล้วคุณพ่อทำอย่างนี้แก้ปัญหาไงอ่ะ
1: ก็ต้องคอยดูครับ
0: คอยดูเขาเคยแบบแอบไปเล่นคนเดียวไหม
1: มีครับไม่เคยอยากดูอีกแกอยากดูอีก
0: น้องทั้งแดกเคยแบบขอโทษนะเคยเจอแบบ18บวกงี้เลยหรอแล้วเราทำไงเราเรียกพ่อไหมดูท้องด้วยนะฮะนี่แหละเราต้องมาหาวิธีการแบบว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงว่าเฮ้ยบางทีแบบเอ้ามันหลุดจริงเพราะว่าบางทีมันมาโดยเราไม่ได้ตั้งใจถูกไหมฮะแล้วคุณแม่สานะฮะน้องสเกลเขาได้ดูวิดีโอแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมฮะ
9: มีเหมือนกันค่ะก็ต้องคอยแบบคอยดูอยู่คอยอยู่อยู่ใกล้คอย
0: บอก
9: คอยเตือนนะค่ะ
0: ครับ
9: บางครั้งก็เล่นเกมอยู่มีเกมอื่นแทรกขึ้นมาคือเกมที่มันรุนแรงเนี่ยเขาก็คิดโหลดเต็มเครื่องเลยค่ะบางครั้ง
0: โหลดเลยสเกลโหลดเองเลยเหรอลูกโหลดเองไหมเวลาโหลดเกมเราโหลดเองไหมครับน้องสเกลครับ
10: โหลดเอง
0: โหลดเองแล้วไง
10: แล้วถ้าคุณแม่ลบทุกอันไหมคุณแม่ถ้าโหลดอันนึงขึ้นมา
0: เคยคุณแม่เคยลบเกมเราไหมเราโหลดมาแล้วคุณแม่ลบไหม
10: ลบ
0: แล้วทำไง
10: ลบแล้วมีเกมหนึ่งขึ้นมา
0: ครับ
10: มัน
9: โหลด
10: มันเกมมีประโยชน
0: ์อ๋อถ้าเราจะหาเกมที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับ
10: ใช่ถ้ามีดาวขึ้น
0: ครับดาวขึ้นแล้วไง
10: มีดาวขึ้นจะซื้อ
0: เคยซื้อเองไหมเคยซื้อดาวไหม
10: จะแต่งมี
0: ครับลูก
10: มีการแต่งโรบอทด้วย
0: อ๋อก็คือเขามีซื้อแบบซื้อเองได้ไหมจริงๆผมไม่ทราบ
9: เกมฟรีก็จะ
0: อ๋อโหลดส่วนใหญ่จะเป็นโหลดเกมฟรี
9: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนะฮะแต่เราสามารถลบได้ป่ะ
9: ใช่ค่ะแม่ก็ไปอันไหนที่ไม่เหมาะสมก็คือก็เป็นเกมของเด็กๆนี่ค่ะแต่เลือกแม่ก็ต้องคอยเลือกค่ะว่าอันไหนไม่เหมาะสมก็ต้องลบค่ะ
0: เอาละครับนะคราวนี้นะฮะเกมนี้แหละที่จะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาและการภารกิจที่2ของเรากับเกมอย่างนี้ต้องแบน
11: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: และนั่นคือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับนะฮะตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วคุณลูกนะฮะเป็นการถอดรหัสนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนแบนนะครับเอาละครับเมื่อกี้นะฮะ

0: เหรียญของเรา2ทีมเสมอกันอยู่นะครับอันนี้ทำให้ได้เยอะๆแล้วกันนะจ๊ะอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วมาเชิญเข้าประจำที่ครับประจำที่เลยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งจำฮะเอามืออย่างนี้ก่อนเอามือชูขึ้นแตะไปที่หัวแล้วก็หมุนตัวก่อนเป็นการวอร์มการเล่นเกมก่อนนะโอเคไหมโอเคนี่มาพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับได้ลูกช้าๆใจเย็นๆไปแล้วอีกขั้นไปแล้วได้ไหมลูกไม่ต้องรีบนะลูกนะไป
1: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทั้งน้องสเกลและน้องเดียดกันแล้วตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโค้ดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องสเกลกับน้องเดชในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ

0: Safety Kids ตอนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำ
1: เอาละครับเด็กๆตอนนี้เราก็มาถึงที่สระว่ายน้ำกันแล้วเนอะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นน้ำหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ต่อมาเดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเวลาถ้าเราเกิดเจอเหตุคนตกน้ำจมน้ำมาเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนาะมีใครพอจะรู้ไหมว่าถ้าเราเจอคนตกน้ำกำลังเรียกขอความช่วยเหลือเราเลยเนี่ยเราจะช่วยยังไงดีครับ
3: โดดลงไปนะครับเพราะหนูเป็นแชมป์โรงเรียนไม่เป็นไรหรอ
1: โอ้ยเอย่าอันตรายมากเลยครับถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือเป็นแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำก็แล้วแต่เมื่อเราเจอคนที่กำลังขอความช่วยเหลือเขากำลังจะจมน้ำลงไปเนี่ยท่านกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเลยครับให้ช่วยด้วยวิธีการอะไรได้อีกนะ
4: ตะโกนให้คนอื่นมาช่วยค
1: ่
4: ะ
1: นั่นหมายถึงว่าน้องถูกใจจะไม่กระโดดลงไปแต่จะตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับพี่อดัมจะมี3คำแนะนำเวลาช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำสั้นๆก็คือตะโกนโยนยื่นครับจำได้ไหมครับ
4: จำได้ค่ะ
1: ตะโกนนั่นให้เราตะโกนดังๆเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำแล้วก็บอกคนที่กำลังตะเกียกตะกายว่าไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวให้น้องๆตะโกนพร้อมๆกันให้ฟังหน่อยสิ1 2 3
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำ
1: แล้วบอกคนที่ตกน้ำว่าม
3: ีคนมาช่วยแล
1: ้
3: ว
1: ไม่ต้องตกใจใช่หลังจากนั้นตะโกนแล้วก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำนะครับอะไรที่ลอยได้บ้างเอ่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
4: มีขวดมีเชือกมีไม้พาย
1: อ๋อมีขวดมีเชือก
4: มีแกล
1: อนมีเท้าแตะแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันพี่แอมจะมาสาธิตให้ดูนะครับพอตะโกนเสร็จระหว่างรอคนกำลังวิ่งมาช่วยแล้วก็โยนอุปกรณ์พวกนี้ไปให้คนที่ตกน้ำจับไว้ก่อนหลังจากนั้นยื่นเชือกหรือท่อนไม้ท่อของเราหรือว่าเป็นกิ่งไม้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงไม่หักง่ายเนาะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งสามารถหยิบอุปกรณ์ยาวๆแข็งแรงยื่นให้เขาจับแล้วดึงเขาขึ้นมาได้นะครับตะโกนเสร็จแล้วเราก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำไปให้เขาจับเลยครับกอดไว้กอดไว้กอดไว้กอดลอยไว้หลังจากนั้นก็หาอุปกรณ์ยื่นมายื่นไปด้านข้างวาดไว้จับไว้จับไว้จับไว้ดึงเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยครับขึ้นเองไหวไหมขึ้นไหวขึ้นได้เลยครับเอาละครับเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่อดัมจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันระหว่างนี้ห้ามลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะพี่อดัมเคยบอกว่าถ้าเราจะเล่นน้ำทุกครั้งต้องมี
4: ผู้ปกครอง
1: โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่อดัมไปก่อนนะครับผม
4: ไม่ถูกใจพี่อยากเล่นแล้วว่าอะไรพี่อดัมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองว่าห้ามเล่นเล่นแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีผู้ปกครองเดี๋ยวพี่เขาก็มารอหน่อยนะเดี๋ยวพี่เขาไปเรียนจะพี่เขาแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเองรอหน่อย

0: ครับน้องถูกใจ
1: พี่จะจมน้ำค่ะ
0: มาเดี๋ยวพี่ช่วยเองครับจะไว้จะ
2: ห่อที่เราเอาไว้เช็ดแผลนะคะแอลกอฮอล์สีฟ้าแทนได้นะอันนี้เป็นน้ำเกลือเช็ดตานะเปิดแล้วอยู่ได้1เดือนนะคะแต่ว่าถ้าหมดแล้วคุณแม่จะใช้เป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วก็ได้นะคะรอให้เย็นแล้วเอาไว้เช็ดตาลูกน้ำที่สระผมแล้วก็อาบลูกเนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นนะคะลองใช้หลังมือแตะดูนะคะแต่พออุ่นๆหรือไม่ก็ใช้ศอกก็ได้ไม่ต้องเป็นน้ำที่อุ่นจัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวลูกพองนะเวลาอาบแล้วนะคะระยะเวลาในการอาบน้ำก็คือเอาสักช่วงเวลาสายๆหน่อยก็ได้นะคะ8โมง9โมงถ้าช่วงเย็นก็ไม่ต้องเย็นมากแต่ถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นไข้ตัวร้อนไม่สบายนะคะเช็ดตัวเอาไม่ต้องอาบนะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยมีหน้าต่างนะคะมีพัดลมให้ปิดให้เรียบร้อยก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเวลาลูกโดนน้ำตัวเขาเปียกแล้วมีลมผ่านมาเดี๋ยวตัวเขาจะเย็นเริ่มแรกเลยก่อนจะเอาลูกมาอาบน้ำก็ดูก่อนว่าลูกมีฉี่มีอึไหมนะถ้ามีฉี่มีอึต้องเช็ดให้เรียบร้อยถึงจะเอาลูกมาอาบนะคะ

วางลูกนะคะวางไปผ้าข้างไม่ต้องเอากลางผ้านะก็เอาไปริมผ้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะให้เหลือผ้าอีกข้างหนึ่งยาวกว่าอีกข้างหนึ่งนะเพราะว่าเราจะได้พันตัวลูกได้นะคะเอาหัวลูกออกมาจากผ้านะคะเพราะเดี๋ยวเราจะสระผมลูกนะคะจับมือลูกลงแล้วก็เอาผ้าด้านสั้นเนี่ยพันก่อนพันแน่นๆเลยนะคะใช้ก้นลูกทับไว้นะแล้วก็จับมือลูกลงข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งเช็ดตานะคะเวลาจับสำลีนะคะให้จับประกบกัน2ก้อนอย่างนี้ขึ้นมาทีเดียวนะพยายามอย่าเอามือเราอะไปถูกข้างในที่เราจะใช้เช็ดตาลูกนะคะเพราะว่าเผื่อมือเราเปื้อนนะคะแล้วเราไปจับด้านในที่จะเช็ดตาลูกเนี่ยเดี๋ยวตาลูกติดเชื้อนะคะค่ะแค่หมาดๆนะไม่ต้องชุ่มนะคะแล้วก็จับออกมานะคะจับหัวลูกตรงๆเลยนะแล้วก็แตะอย่างเนี้ยน้องลืมตานะคะต้องแตะหัวตานิดนึงเผื่อบางทีเด็กลืมตานะให้เขาหลับตาแล้วก็เช็ดจากหัวตานะคะไปท้ายตาลูก1ก้อนเช็ด1ครั้งนะคะเราจะสระผมลูกนะคะจับก้นลูกขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ใช้มือนะคะพยุงคอลูกไว้นะจับเข้าเอวข้างไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะข้างนึงนะแล้วก็ใช้มือปิดหูลูกนะคะกันน้ำเข้าหูถ้าเกิดว่านิ้วเราปิดไม่ถึงนะคะให้ใช้วิธีตะแคงศีรษะลูกเอานะสระผมลูกแล้วก็ดูไปด้วยก็ได้นะคะว่าหัวลูกเรามีตุ่มมีก้อนขึ้นที่มันผิดปกติไปหรือเปล่านะถ้ามีก็เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรลองไปหาคุณหมอได้แล้วเอาลูกวางนะคะต้องเช็ดให้แห้งก่อนที่เราจะอาบน้ำให้ลูกนะคะจับขาลูกขึ้นมาก่อนนะจับให้แน่นนะคะใช้มือสอดเนี่ยจับให้แน่นนะแล้วก็ยกก้นขึ้นมานะคะค่อยๆช้อนหัวช้อนคอลูกขึ้นนะให้จับพยุงคอห้ามบีบนะคะบริเวณนี้เพราะว่ามีหลอดเลือดอยู่นะแต่ถ้าเราบีบแน่นไปเดี๋ยวลูกไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองนะคะเวลาจะพลิกอาบด้านหลังนะกลางมือแบบนี้นะคะสอดเนี่ยไปที่แขนลูกนะมือสอดแขนลูกเราก็พลิกนะคะลูกมาอาบด้านหลังลูกเขาจะนอนบริเวณเนี่ยข้อมือเรานะคะหัวเขาจะพิงนี้แล้วเราก็อาบด้านหลังได้ที่สำคัญต้องประคองหัวลูกไว้ด้วยนะคะเวลาเราพลิกนะเพราะว่าหัวลูกเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยหัวเขายังไม่แข็งนะคะห้ามเอาครีมอาบน้ำใส่ตัวลูกเลยนะเอาใส่มือเราก่อนเดี๋ยวเราเผลอไม่ทันระวังแล้วเข้าตาเข้าจมูกนะคะ

ที่สำคัญอีกอันนึงก็คืออย่าเพิ่งถูบริเวณมือลูกนะคะเผื่อลูกเอามือเข้าปากระวังน้ำเข้าหูลูกด้วยนะคะเนี่ยเอามือดูไว้นิดนึงนะล้างให้เอี่ยมนะผ่านมาล้างข้างหน้าอีกครั้งนึงนะคะขึ้นจากน้ำนะจับลูกแน่นๆนะคะระวังเวลาใส่เสื้อลูกเนี่ยเราเปิดผ้าเฉพาะช่วงที่เราจะใส่นะคะช่วงไหนที่เรายังไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยใช้ผ้าเช็ดตัวห่อลูกไว้ก่อน

่อไปก็เป็นผ้าอ้อมผืนเล็กนะคะเดี๋ยวจะห่อก้นลูกนะวิธีก็คือพับผ้าลงมานิดนึงนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็กลับไปพับด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พับเนี่ยเอาไว้สอดเวลาเราพันผ้าให้ลูกนะคะยกก้นลูกขึ้นนะคะแล้วสอดผ้าเข้าไปนะแรกเอาตรงกลางขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เอาผ้าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะพันทับอันกลางไปนะคะแล้วก็ใช้ก้นลูกทับไว้แล้วก็จะเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้สอดผ้าไปตรงบริเวณที่เราพับลงมาค่ะส่วนอันบนสุดเนี่ยดึงลงมานะถ้าแม่ไม่ถนัดก็จะใช้ผูกเอาก็ได้นะคะจะเช็ดสะดือนะคะเอาคัตเติ้ลบัดแห้งอันเช็ดก่อนนะคะที่ใช้คัตเติ้ลบัดแห้งเช็ดก่อนเพราะว่ามันจะได้ซับน้ำนะคะที่อาบเมื่อกี้นะให้สะดือแห้งแล้วเวลาเราเช็ดเอาน้ำยาเช็ดสะดือเช็ดสะดือลูกเนี่ยมันจะได้ติดดีๆนะคะวิธีการเช็ดจับเชือกนะคะที่ผูกสะดือลูกขึ้นมาดึงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าสะดือเด็กบางคนเนี่ยโคนสะดือมันจะลึกดึงขึ้นมาหน่อยให้เราเห็นโคนสะดือนะคะอันนึงจุ่มไปน้ำยานะยาจะเป็นสีม่วงๆนี้นะคะวิธีการเช็ดก็เหมือนการจับเชือกที่ผูกสายสะดือลูกนะคะ

หลังจากที่อบรมเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาค่ะที่แม่หมวยนั้นจะต้องอาบน้ำลูกครั้งแรกค่ะแน่นอนนะคะว่าเด็กอ่อนตัวเล็กๆบอบบางบอบบางและอาบน้ำครั้งแรกด้วยก็จะต้องเต็มไปด้วยทั้งความกังวลปนความตื่นเต้นเล็กๆนะคะแต่ว่าแม่หมวยของเรานะคะก็มีสัญชาตญาณความเป็นแม่ค่ะเรียกได้ว่าทำได้อย่างทะมัดทะแมงแล้วก็คล่องแคล่วมากทีเดียวค่ะ

0: กลัวอย่างแรกกลัวแล้วก็กังวลอันนี้จะเกรงแบบเกรงมากเลยเพราะกลัวกลัวหลายอย่างกลัวลูกจะแบบโดนขอบกระมังอย่างเงี้ยกลัวลูกแบบโดนแบบโดนอะไรสักอย่างอ่ะคือกลัวเขาแบบหลุดมือเราอ่ะเขาตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิรู้อย่างเดียวสงสัยจะอาบลูกไม่สะอาด
1: นะครับก็ผ่านไปด้วยดี
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มาถึงคราวของพ่อตุ่นบ้างนะครับซึ่งพอพ่อตุ่นมาเจอกับลูกที่โรงพยาบาลกับแม่หมวยนะครับโอ้โหจากลักษณะภายนอกที่เราเห็นนะคร
2: ับ เป็นบล็อกเกอร์มาก
1: รอยสักเต็มตัวอย่างนี้เป็นบล็อกเกอร์อย่างนี้นะครับพอได้มาสบตากับลูกชายเท่านั้นแหละครับจากบล็อกเกอร์
2: ใจละลายเลย
1: กลายเป็นบลอสซ่าบลอสซ่าไปแล
2: ้
1: ว
2: อ่อนโยนมาก
1: ตาอ่อนโยนมากเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่แม่หมวยไม่ได้อยู่นะครับก็ปล่อยให้คุณพ่อกับคุณลูกอยู่ด้วยกันตามลำพังปรากฏว่าเหมือนกับน้องกีต้านะครับจะทดสอบความเป็นพ่อของพ่อตุ่นนะครับโอ้ร้องกันจ้าละหวั่นห้องเลยนะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับว่าพ่อตุ่นนั้นจะจัดการยังไงกับลูกกีต้าครับ

0: หลังจากที่พ่อตุ่นนะครับต้องเจอบททดสอบความเป็นพ
1: ่
0: อบทเรียนแรกแล้วเป็นยังไงครับพี่มา
1: ก็เรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วน้องกีตาร์ก็หยุดร้องได้นะคะเพราะว่าเข้ามาอยู่ในอ้อมอกของคุณแม่หมวยนั่นเองค่ะพอได้เติมความรู้นะคะจากเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะคะบวกกับความรักที่ทั้งคู่มีให้กับลูกชายตัวน้อยนะคะรับรองว่าหลังจากนี้กลับไปที่บ้านนะคะทั้งคู่ก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: เอาอยู่ได้ส่วนอีกคู่หนึ่งของเรานะครับก็คือคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณพ่อออฟนั้นนะครับกับภารกิจแรกที่จะต้องมาดูแลชีวิตใหม่ตัวน้อยๆนะครับก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบายๆเลยครับ

0: ก็ไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ส่วนมากก็จะนอนร้องบ้างเวลาหิว
1: หิวถึงร้อง
0: เวลาหิวแล้วก็จะร้องก็จะดูอาการว่าร้องเพราะอะไรอะไรเงี้ยถ้าร้องเพราะหิวนมก็จะอ้าปากเหมือนแบบจะงับจะกินตลอดงับมา
2: ถ้าลองงั้นก็บางครั้งก็จะดูก่อนว่าฉี่ไหมอึไหมถ้าฉี่กับอึก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนผ้าอ้อม
0: เปล
2: ี่
0: ยนให้กันเงียบ

0: เอาละครับได้เห็นบรรยากาศการพาลูกกลับบ้านนะครับของพ่อออฟแล้วก็แม่ก้อยต
1: ้
0: องกลับมาถามพิธีกรหญิงของเราพี่มานะครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนพาลูกกลับบ้านพี่มา
1: ก็ต้องเรียกได้ว่าเอาชีวิตของเราทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกค่ะหมอรุตด
0: ู
1: แลเขาตั้งแต่เรื่องของการกินการนอนนะคะตื่นขึ้นมาการขับถ่ายการอาบน้ำอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญค่ะคุณแม่หลังคลอดลูกบางทีทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกมากจนลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองค่ะ
2: สิ่งที่ควรรู้และควรปฏิบัติสำหรับคุณแม่หลังคลอดคือคุณแม่ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะโปรตีนเพราะจะทำให้แผลหลังคลอดหายเร็วยิ่งขึ้นครับสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกด้วยตัวเองอาหารที่ควรงดเว้นมีดังนี้ครับ 1. งดของหมักดองเพราะจะทำให้ลูกท้องเสียท้องเสียคือการถ่ายมากกว่า10ครั้งต่อวันแต่ละครั้งจะไม่มีเนื้อปนอยู่เลย 2. งดชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพราะจะทำให้ลูกร้องครวญนอนไม่หลับกระสับกระส่าย 3. ห้ามกินยาขับน้ำข้าวปลายาดองเหล้าหรือยาสตรีทุกประเภทโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ตกเลือดหลังคลอดและในระหว่าง6สัปดาห์แรกหลังคลอดอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์กันนะครับเพราะอาจจะทำให้บริเวณแผลผ่าตัดหรือแผลบริเวณนั้นฉีกขาดได้ครับ

0: ะคุณแม่ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อคุณภาพน้ำนมที่จะทำให้ลูกน้อยได้ดื่มกินด้วยค่ะ
1: เอาละครับทีนี้เมื่อกี้นะครับทั้งสองครอบครัวก็ดูเหมือนว่าจะผ่านบททดสอบแรกไปได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้เริ่มเข้าสู่บททดสอบที่2แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าครอบครัวของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟรวมถึงน้องกันนั้นนะครับจะต้องเจอบททดสอบอะไรบ้างไปติดตามชมกันครับ

0: ญาตเอาน้องวางก่อนเนาะต่อไปเป็นขั้นตอนของการตรวจหัวนมนะคะโอเคนะคะเต้านมไม่มีก้อนนะคะปกติดีต่อไปขออนุญาตตรวจหัวนมนิดนึงนะคะเป็นแม่ดูนะคะถ้าสั้นกว่า 0.4 ถือว่าสั้นเลยตอนนี้โอเคเนาะหัวนมไม่สั้นนะคะโอเคค่ะหัวนมด้านขวาปกติดีด้านซ้ายก็ปกติดีนะคะลานนมก็ยืดหยุ่นดีนะคะคุณแม่ทั้งสองข้างเลยเวลาน้องดูดนมคุณแม่น้องดูดอัพอัพอัพตรงนี้หรือดูดได้ถึงลึกถึงลานนม
1: ลึกถึงลานนม
0: ลึกถึงลานนมเลยนะคุณแม่ดูนะถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยถ้าน้องดูดแค่เนี้ยไม่มีน้ำนมเลยเมื่อไม่มีน้ำนมเนี่ยหัวนมคุณแม่ก็จะเป็นแผลเพราะฉะนั้นต้องให้น้องดูดถึงลานนมคุณแม่ดูนะนี่น้ำนมจะมาต่อเนื่องนะคะสม่ำเสมอด้านนี้ก็เช่นกันถ้าดูดแค่ตรงนี้คุณแม่จะเจ็บหัวนมแล้วหัวนมจะแตกต้องให้ดูดลึกถึงลานนมน้ำนมมาดีเลยนะคะคุณแม่เนาะรู้สึกว่าด้านขวาจะดูแดงนิดนึงเนาะเป็นแผลนิดนึงแต่ด้านซ้ายแค่แดงๆยังไม่ถึงกับเป็นแผลโอเคค่ะนะคุณแม่ดูนะขอตรวจนิดนึงนะคะดูว่ามีผังผืดระดับไหนโอ้คุณแม่เห็นไหมนี่เลยเส้นตรงกลางนะคะเรียกว่าผังผืดเนาะเป็นระดับเยอะเลยคุณแม่ติดปลายนิ้วเลยทำให้น้องกระดกลิ้นได้ไม่ดีนะคะวิธีก็คือเดี๋ยวคุณหมอเขาจะวิธีแก้ไขคุณหมอจะป้ายยาชาตรงนี้ค่ะตรงเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการคลิปออกนิดนึงนะคะ
2: เป็นไรนะแม่เพราะว่าแม่ทุกคนพอรู้ว่าลูกเป็นอะไรแม่ก็จะตกใจนะแต่นี่เป็นการแก้ไขที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดในการที่จะช่วยลูก

0: สวัสดีครับ
1: เข้าส่งปรึกษามาจากคลินิกนมแม่ใช่ไหมฮะ
0: คุณแม่รู้สึกว่ามีความผิดปกติไหมตอนที่น้องเขาดูดนมอะครับ
2: เจ็บขวดเลย
0: สองข้างเนี่ยคุณแม่ให้น้องดูดเนี่ยครับมันเหมือนกันไหมข้างไหนที่ดูดง่ายกว่าข้างไหนที่ดูดยากกว่า
2: ข้างขวาจะดูดง่ายกว่า
0: ถ้างั้นลองให้ดูข้างซ้ายสิว่ามันมีปัญหาอย่างไรนะครับเนี่ยตอนที่เขาดูดเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่ามีลิ้นมาเลียที่หัวนมไหมครับเป็นลิ้นทุกครั้งไหมฮะ
2: ช่วงแรกๆกับทุกครั้งช่วงดูด
0: แล้วคุณแม่ลองดันเข้าไปนิดคุณแม่พิงไปแล้วดันไปนิดอย่างเงี้ยมันจะดูดีขึ้นไหม

0: อย่างน้องกันตพงเนี่ยมีปัญหาเรื่องการดูดนมคุณแม่ใช่ไหมฮะดูดนมมารดาเนี่ยนะครับตรวจดูแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยก็มีลักษณะที่หัวนมเนี่ยปกติดีนะครับแต่มีปัญหาที่น้องก็มีพังผืดใต้ลิ้นเนี่ยค่อนข้างยาวครับยาวมาถึงระดับที่เราถือว่าเป็นมากนะครับครับเนี่ยก็ทำให้ปลายลิ้นเขาขยับได้ไม่ค่อยดีนะเวลาการดูดนมเนี่ยต้องเด็กจะต้องแลบลิ้นออกไปนะไปเลียที่ลานหัวนมแล้วดึงกลับเข้ามาไม่ถ้าลิ้นมันติดก็จะออกไปไม่ค่อยได้ดีใช่ไหมครับเขาก็เลยมีปัญหาเขาก็พอดูดได้นะครับแต่ว่าดูดได้ไม่มีประสิทธิภาพ 100% เนี่ยครับคือถ้าพังผืดเนี่ยตัดออกลิ้นมันยื่นออกมาได้มากขึ้นลิ้นน้องยื่นมาก็จะช่วยในการดูดได้นะครับแต่มันต้องทำผ่าตัดนะ
1: ก็ผ่าออกดีกว่า
0: ผ่าออกดีกว่าทีนี้วิธีการรักษาในเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ยาชาเฉพาะที่ในป้ายนะครับไม่ต้องดมยาสลบเนาะแล้วก็ตัดตรงตำแหน่งที่เป็นพังผืดออกไปนะครับ

0: าจจะมีเลือดออกบ้างนิดหน่อยนะครับเหมือนกับเจาะเลือดอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีเลือดออกบ้างนิดหน่อยแล้วก็สักพักนึงก็จะหยุดนะครับคุณแม่ก็เอากลับมาให้คุณแม่ก็จะสามารถดูดนมได้ทันทีโอเคไหมถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับ
1: โอเคค่ะ
0: กังวลมากไหม
1: ไม่ค่อยกังวลแล้ว
0: ไม่ค่อยกังวลแล้วนะครับโอเค
2: เอาละครับเมื่อน้องกันนะครับจำเป็นจะต้องผ่าตัดเอาพังผืดใต้ลิ้นออกซึ่งรับรองว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนแน่นอนครับ

0: เป็นยังไงครับเวลาดูคุณแม่รู้สึกความรู้สึกว่าเป็นยังไงฮะ
1: เริ่มใช้ลิ้นมากขึ้น
0: ใช้ลิ้นมากขึ้นนะรู้สึกว่ามีลิ้นมาดุลมากขึ้นนะครับความเจ็บปวดเป็นยังไงฮะความเจ็บปวด
1: เบาลง
0: เบาลงนะครับ
1: แต่ยังมันเป็นแผลอยู่
0: ยังเป็นแผลอยู่อาจจะเจ็บนิดหน่อยนะครับสักพักนึงก็จะดีขึ้นก็พวกนี้พอแผลหายเนี่ยมันก็จะความเจ็บก็จะดีขึ้นอีกนะครับก็ไม่เป็นไรให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับถึงแม้จะเจ็บนิดหน่อยก็ต้องทนๆเอาเพราะว่าพอดูได้ดีแล้วแผลมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องที่ใต้ลิ้นนะครับอาจจะมีรอยเหมือนเป็นแผลถลอกนิดนึงนะเป็นรอยขาวๆเกิดขึ้นนะฮะคุณแม่ก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปขัดออกนะครับมันเลือดมันจะออกนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: กรณีเด็กที่มีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นนะครับคุณหมอแจ้งมานะครับว่ามีเด็กที่มีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นกว่า 16% เลยทีเด
3: ีย
2: ว
3: ไม่น้อยเลยทีเดียวนะ
2: คุณหมอยังแจ้งมาอีกนะครับว่าปัญหาที่แน่ชัดยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าลองสังเกตดูดีๆเนี่ยทุกคนก็จะมีพังผืดใต้ลิ้นเหมือนกันหมด
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วแต่ว่าใครจะมากจะน้อยแค่นั้นเองครับ
3: ผมก็ลองสังเกตลูกหลานนะคะว่ามีโอกาสที่จะมีพังผืดใต้ลิ้นมากเกินไปหรือเปล่านะคะสังเกตได้ว่าจะมีผลต่อการดื่มนมจากเต้าของเด็กๆนะคะรวมถึงถ้าโตขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการพูดไม่ชัดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากสงสัยนะคะก็มาปรึกษาได้ที่คุณหมอโรงพยาบาลศิริราชค่ะ
2: เอาละครับวันนี้เป็นพ่อเป็นแม่หมดเวลาเรื่องแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: Safety Kit Stone ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
2: จังเลยน้ำไม่ว่า
1: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
2: ซักในนี้เลย

0: อายุไม่เยอะนะครับโดยมากมักจะเจอในคนไข้ที่กินเหล้าเยอะๆนะครับหรือว่ามีโรคประจําตัวบางอย่างที่ทําให้ตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะครับนี่เพื่ออายุ
1: จริงๆแล้วแอสไพรินก็ทานเพื่ออะไรนะคะยา
0: อายุเยอะใช่ไหมครับ
1: แล้ว
0: ม
1: ี
0: โรคประจำตัวเป็นใช่ไหมครับแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับ
1: โรคไม่ได้บอกมาค่ะแต่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ก็เลยจำเป็นต้องอยู่แต่ว่ากลับมาทานแล้วและเดี๋ยวจะต้องอีก2สัปดาห์เนี่ยต้องไปฝังรากเทียมฟันนะคะ
0: คือแอสไพรินนี่เป็นยาเขาเรียกว่าป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับหรือว่าจริงๆเป็นยาต้านเกล็ดเลือดนั่นเองนะครับทำให้การเกาะตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือพูดง่ายคือเราจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัว
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเรามี2ในแง่มุมก็คือ1ในคนไข้ที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรหรือมีความเสี่ยงบางอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีประวัติที่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคเส้นเลือดผิดปกตินะครับเส้นเลือดอุดตันพวกนี้เราก็ให้ยาแอสไพรินเพื่อป้องกันนะครับนี่คือกรณีที่เป็นใครเรียกว่าป้องกันก่อนจะเกิดโรค
1: ครับ
0: อีกอันนึงคือถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วเส้นเลือดหัวใจอุดตันเส้นเลือดสมองอุดตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพวกนี้เราให้เพื่อรักษาโรคนะครับอันนี้2อันนี้ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าอันนึงเป็นโรคอันนึงป้องกันโรค
1: ครับ
0: ถ้าเป็นแบบแรกคือป้องกันโรคก็คืองั้นหยุดได้ไม่เป็นไรนะครับก็คือพวกนี้ไม่ได้เป็นอะไรเราให้เพื่อป้องกันในอนาคตแต่ถ้าจำเป็นต้องไปทำหัตถการต้องผ่าตัดต้องทำฟันอะไรก็แล้วแต่ก็หยุดไปก่อนถ้าผ่าตัดเรียบร้อยดีอะไรดีค่อยกลับมากินใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่สองก็คือกินเพื่อรักษาโรคเช่นมีเส้นเลือดหัวใจอุดตันต้องใส่กดลวดขยายหลอดเลือดพวกนี้จำเป็นต้องหาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะครับว่าสามารถหยุดได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเพราะบางอย่างอ่ะหยุดไปปุ๊บมันทำให้เส้นเลือดอุดตันก็อันตราย
1: หยุดเองไม่ได
0: ้
1: ถ้าเกิดว่าทานเพื่อรักษาโรคอาจารย์บอกดังนั้นไม่แน่ใจว่าคุณหงแดงต้องทานแอสไพรินเพื่ออะไรนะคะรักษาหรือป้องกันนะคะถ้ารักษาปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะ
2: มามีคำถามมาจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณพรชัยอายุ80ปีค่ะน้ำหนัก68ส่วนสูง167ซมบอกว่าโรคประจำตัวคือเบาหวานแล้วก็ความดันสูงอยากทราบว่าอายุ80จำเป็นไหมอาจารย์ที่ต้องไปฉีดยาป้องกันหรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่งูสวัดและปอดบวมถ้าจำเป็นหรือควรจะฉีดต้องฉีดที่ไหนและค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ
0: อันนี้มี3คำถามนะครับเพราะว่าวัคซีนแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับจริงๆอายุเยอะเป็นความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นอันดับแรกก่อนไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดใหญ่จริงๆแล้วเราก็ฟุ้งกันก็เป็นไข้หวัดใหญ่กันอยู่ครับเป็นได้เพราะฉะนั้นแต่ในคนสูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมันลงปอดทำให้เกิดปอดอักเสบปอดบวมที่รุนแรงขึ้นได้ฉะนั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้จำเป็น
1: และ
0: เหมือนกับสนับสนุนให้ฉีดนะครับจริงๆถามว่าฉีดทุกปีไหมเฉพาะ1ปีเนี่ยเขาจะพยากรณ์ว่าสายพันธุ์อะไรมันจะระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเราฉีดทุกปีเพื่อเพราะว่าสายพันธุ์แต่ละปีมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราฉีดไปปุ๊บถามว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอฉีดยังเป็นไข้อยู่ก็มันไม่ได้ป้องกัน
1: 100%
0: แต่มันทำให้ความรุนแรงของโรคน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นไข้หวัดนะครับแต่ว่าทำให้ไข้หวัดใหญ่ที่เป็นเนี่ยมันเป็นรุนแรงน้อยลงและไม่กระจายลงปอด
1: โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
0: ใช่ครับและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับงูสวัดเนี่ยจริงๆแล้วงูสวัดเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในปมประสาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ติดเชื้อตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่หลายๆคนอยู่แต่วันที่ร่างกายอ่อนแอนะครับทำให้ไวรัสนี้มันก็ออกมามันออกมาแล้วเป็นไงก็คือตามเส้นประสาทที่นั้นๆนะครับก็จะเห็นว่ามีผื่นขึ้นเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นตามเส้นประสาทต่างๆขึ้นที่หน้าเราก็จะเห็นที่หน้าขึ้นที
1: ่ลำ
0: ตัวเราก็เห็นที่ลำตัวพวกนี้ก็คือทำให้มีอาการปวดปวดแสบปวดร้อนเพราะเป็นเส้นประสาทอักเสบนะครับ
1: ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับคนวัยอื่นเป็นหนักกว่า
0: เป็นมากขึ้นครับเป็นบ่อยมากขึ้นงั้นถามว่ามีความจำเป็นไหมเราฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นรุนแรงนะครับปอดบวมจริงๆนะคนสูงอายุก็มีโรคประจำตัวก็จะปอดบวมได้ง่ายนั่นเพราะว่าปอดบวมส่วนใหญ่ใช้คำว่าเป็นนิวโมคอคอลวัคซีนซึ่งเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับอันนี้ฉีด2ครั้งเท่านั้นเองปีนี้ฉีด1ครั้งกระตุ้นปีหน้าอีก1ครั้งสามารถป้องกันได้ตลอด
1: ชีวิต
0: เพราะนั้นคุ้มไหมคุ้มที่จะฉีดนะแต่ราคาแต่ละตัวนี่ก็หลักพันนะครับอ
1: ย่างไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐอาจจะไม่ถึงพันอาจจะเป็นหลักร้อยปลายๆไหมจ๊ะ
0: ขึ้นกับสายพันธุ์แต่ละปี
1: สายพันธุ์แต่ละปีด้วยแล้วงูสวัดประมาณเท่าไหร่คะจัน
0: จำไม่ได้
3: น่าจะ หมูสวรรค์นี่น่าแพงสุดแล้วใช่ไหมแต่เป็นหลักพันนะครับไม่ถึงพัน
2: ที่ทราบคือปอดอักเสบหรือปอดบวมเนี่ยแพง

0: ประมาณ 2,000 กว่าบาท
1: 2,000 กว่าบาทแต่ต้อง2เข็มถูกไหมอาจารย์ค่ะแต่นะอาจารย์แนะนำว่าถ้ามีกำลังที่จะฉีด
0: คือพวกนี้เป็นคือพวกนี้เป็นคล้ายๆกับออปชันเน
1: า
0: ะ
1: วัคซีนทางเลือก
0: ใช่เป็นออปชันนะเพราะนั้นฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้แต่ถ้ามีสตังค์ถามว่าฉีดไหมฉีดก็ดี
1: ดีกว่า
2: ฉีดแล้วคุ้มนะคะ
3: สวัสดิ์ถึงแม้เคยเป็นก็แนะนำจะ
0: แนะนำให้ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นแบบกระจาย
1: นะคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมถามคำถามได้ในทุกเรื่องทุกโรคนะคะอาจารย์หมอปูอาจารย์หมอเต้พร้อมตอบเมื่อสักครู่คุณหงแดงให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วบอกว่ารับประทานแอสไพรินนะคะเพื่อเป็นการป้องกันขอบคุณอาจารย์หมอเต้มากๆเลยนะคะ
4: ป้องกัน
1: แล้วก็คุณรัชนีฝากทักทายอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะคุณอรุณีบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ48ปีชอบทานผักทุกวันเลยเวลาถ่ายจะพบว่ามีกากผักที่ทานไปกับอุจจาระแทบทุกครั้งถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ผิดปกติไหมคะ
0: จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า
1: เคี้ยวไม่ละเอียดไหมคะอาจารย์
0: ไม่เชิงเคี้ยวละเอียดจริงๆต้องถามว่าร่างกายเราร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะครับไม่มีน้ำย่อยสำหรับย่อยกากใหญ
3: ่ค่ะ
0: เราไม่เหมือนบัวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินยาแล้วก็
0: ที่กินยาเราสามารถย่อยพวกพืชได้เราของเราไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่เรากินผักเข้าไปแล้วไม
1: ่
0: สามารถย่อยกากใยพวกนี้ได้แล้วก็จะเห็นผักออกมาบางคนเป็นใบๆเลยนะครับก็เป็นไปได้งั้นโดยส่วนมากเราไม่สามารถย่อยเซลลูโลสที่อยู่ในผักได้นะฮะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับ
1: ถ้าไม่ออกมาสิไม่ปกติใช่ไหม
0: บางคนก็แต่บางคนมันผสมกับอุจจาระเราก็จะไม่ได้
1: เห็นแต่คือเป็นใบๆเป็นกากออกมาแต่ว่าการทานอาหารกากใหญ่ก็เป็นเรื่องดีต่อระบบ
0: จริงๆเป็นเรื่องดีครับเพราะแนะนำให้ก็กินประจำก็ดีแล้วทำให้ลดโอกาสการเป็นลำไอ้น้ำพุ
1: ท
0: ้องผูกเรื้อรัง เพราะฉะนั้นการกินผักกินผลไม้ทุกวันเพิ่มกากใยในลำไส้ก็ทำให้ถ่ายง่ายขึ้น
1: ดีค่ะพูดถึงฤทธิ์ดวงก็มานะคะคำถามจากคุณประสิทธิ์นะคะอายุ46ปีน้ำหนัก70สูง169นะคะบอกว่าเป็นฤทธิ์ดวงเหมือนมีติ่งเนื้ออยู่ตรงก้นเลยแต่สามารถขับถ่ายได้เป็นปกตินะคะไม่มีอาการเลือดออกและไม่รู้สึกเจ็บอยากทราบว่าถ้าปล่อยเอาไว้แล้วไม่ผ่าออกมันจะเป็นอันตรายไหมเป็นติ่งเนื้อตรงก้นค่ะ
3: จริงจริงถ้าเป็นติ่งเนื้ออาจจะเป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอกนะครับถ้าเจออยู่ตลอดเวลาม
1: ันจะมีทั้งข้างนอกและข้างในใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยฤทธิ์สีดวงเนี่ยไม่กลายเป็นเนื้อร้ายนะครับนี่คนละเรื่องกันนะครับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายได้แล้วก็ถ้าอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าออกน
1: ะ
3: แต่วันดีคืนดีอาจจะเกิดการอักเสบได้การอักเสบก็คือมีเลือดมาขังอยู
1: ่
3: คนไข้ก็อาจจะมีการปวดนะอยู่สัก 3-4 วันแล้วก็อาการจะดีขึ้นนะครับการรักษาเนี่ยจริงๆอย่างเงี้ยการรักษามีวิธีเดียวคือต้องอิงก็คือผ่าตัดทิ้งแต่เราไม่ค่อยแนะนำให้ผ่านะเพราะมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรไม่ได้มีเลือดออกอะไรหรือเป็นคนที่ช่วงที่อักเสบปวดเยอะๆหรือว่ามีการอักเสบบ่อยๆอ
1: ัน
3: นี้ถึงพิจารณาที่จะผ่าตัดนะครับจริงๆอยู่กับมันได้นะครับ
1: อยู่กันอย่างมีความสุข
3: ใช่ครับ
1: แต่คนที่อาศัยกันไปไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
3: แต่ถ้าระวังอย่าให้ท้องผูกเยอะๆหรือท้องเสียเยอะๆที่จะอักเสบขึ้นมาได้
1: ถ้าเบ่งเยอะๆมีเลือดมาข้างจากเส
3: บ
1: อ
3: ัน
1: น
3: ี้
1: คือฤทธิ์สีดวงภายนอก
3: ฤทธิ์สีดวงภายนอกอักเสบ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะมีอีกอันนึงเรื่องไส้ติ่งขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ปูเลยเพราะว่ามีความสงสัยเรื่องไส้ติ่งเหมือนกันคุณสมพงศ์บอกว่าลูกชายอายุ10ขวบผ่าตัดไส้ติ่งแตกหมายถึงแตกแล้วนะคะผ่ามา10วันยังต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะมีไข้และน้ำที่ปอดที่เป็นอยู่คืออาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดหรือเปล่าอาจารย์คะหรือต้องใช้เวลานานแค่ไหนอาการถึงดีขึ้น
3: ปกติไส้ติ่งแตกเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อนะครับภายในช่องท้องนะครับการรักษาเนี่ยถ้าไส้ติ่งแตกต้องโดยส่วนใหญ่นะครับเกือบ 90% กว่าต้องผ่าแล้วก็ไส้ติ่งออกนะครับหลังจากออกเนี่ยจะดีขึ้นแต่บางกลุ่มเนี่ยพอมีการติดเชื้อแล้วก็จะมีการมีน้ำนะครับน้ำต่างๆอาจจะมีการขัง
1: นี่ที่เขาบอก
3: มีการอักเสบขังตามจุดต่างๆถ้าขังอยู่ใกล้ๆไดอะแฟมก็คือกระบังลมนะครับบางทีทำให้น้ำเนี่ยไปที
1: ่ปอด
3: ได้ก็คือมีรีแอคชั่นไปที่ปอดได
1: ้
3: นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยร่างกายจะจัดการน้ำพวกนี้ได
1: ้ให้กับเขาออกเดรนออกมา
3: คือเราจะดูดซึมกลับไปได้เองยกเว้นบางกรณีที่น้ำที่ขังอยู่มันเยอะมากๆอาจจะต้องมีการเจาะระบาย
1: เป็
3: นการช่วยนะครับแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อไปเรื่อยๆครับโดยส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดี
1: แต่อันนี้ถือว่าปกติแต่ต้องรอให้อาการค่อยๆดีขึ้น
3: ใช่ครับ
1: แต่ไม่ควรปล่อยไส้ติ่งแตก
3: ไม่ควรครับ
1: ค่ะ
3: ถูกไหมอาจารย์ไส้ติ่งแตกนี่อันตราย
1: เสียชีวิตจากไส้ติ่งแตกเนี่ยที่เสียชีวิตเพราะอะไร
3: ก็คือมีการติดเชื้อนะครับในช่องท้องพอไส้ติ่งแตกออกมาก็จะมีเรื่องของอุจจาระหรือว่าสิ่งอย่างต่างๆเน
1: ี่
3: ยสกปรกนะครับปนมาในช่องท้องปกติช่องท้องเราเป็นสิ่งที่สะอาดนะครับไม่มีอะไรปนเปื้อนออกมาพอมีเชื้อโรคปนเปื้อนมันก็จะดูดซึม เชื้อโรคเนี่ยจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ติดเชื้อกระแสเลือดเสียชีวิตได้อาจารย์ป
1: ูครับเรา
0: อาการของไส้ติ่งก่อนจะแตกนี่มีอาการยังไงบ้างครับ
3: เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือจะมีอาการปวดท้อง
1: ข้างไหนคะอาจารย์หลายคนชอบคำเอ้ยอะไรนะข้างขวาขาขวาซ้ายอะไรก็คำกันใหญ่เปิดกันใหญ่
3: ตอนแรกๆไปเริ่มปุ๊บเนี่ยจะปวดแบบไม่ชัดเจน
1: มวนๆ
3: ปวดทั่วๆมันก็ปวดแถวๆคล้ายๆโรคกระเพาะก็มีนะครับสักพักนึงผ่านไปสักระยะนึงจะเริ่มมีการปวดชัดเจนที่ด้านขวาแล้ว
1: ขวานะคะ
3: หลายคนที่มีไส้ติ่งอยู่ข้างขวาคนส่วนใหญ่จะมีไส้ติ่งอยู่ข้างขวาม
1: ีบางคนอยู่ข้างซ้ายเหรอคะ
3: มีเหมือนกันก็คือเป็นการลักษณะทางกายภาพของร่างกายที่ผิดปกติ
1: สลับข้าง
3: สลับข้างกันนะครับนะแต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ด้านขวาล่างนะครับใต้สะดือลงมาประมาณนิดนึงแล้วก็อยู่ด้านขวาแล้วก็จะปวดตรงนี้มากเลยแล้วก็อาจจะมีไข้ร่วมด้วยแล้วมีขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยอาจจะมีบางคนจะมีถ่ายเหลวร่วมด้วยนะครับนะจริงๆถ้ามีอาการปวดข้างขวาเนี่ยลองให้ใครกดดูสักนิดดูหน่อย
1: ถ้ากดแล้ว
3: นิดเดียวโอ้โหสะดุ้งโยงเลยครับเจ็บมาก
1: เคยมีอาการสงสัยที่บอกเราไปห้องฉุกเฉินแล้วคุณหมอบอกว่าคุณดาขอกดหน่อยถ้ากดเรากระเด้งตัวขึ้นมาคือไส้ติ่งเขาก็จะกดตรงที่อาจารย์ปูบอกเลยถ้าเป็นกลางค่ำกลางคืนอาจารย์ปูทำไงดี
3: ก็ต้องไปครับ
1: ฉุกเฉินเลย
3: ฉุกเฉินห้องฉุกเฉินเลยครับ
1: ด่วนเลย
3: ด่วนเลยครับก็คืออย่างที่บอกคือเรากลัวที่จะแตกนะครับซึ่งบอกไม่ได้หรอกแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเยอะเนี่ยถ้าไม่เกิน24ชั่วโมงโอกาสแตกก็จะน้อยแต่ว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ
0: ยกเว้นที่ปวดมานานแล้วไม่รู
3: ้ใช่ใช่
1: มันทนได้แล้วไม่รู้ว่าคือไส้ติ่งโอ้อันนี้อันตรายนะคุณผู้ชมถ้ารู้สึกปวดปวดแล้วแบบไม่หายสักทีแล้วกดที่บริเวณท้องขวาแล้วแบบโอ้โหกระเด้งตัว
3: ไม่แน่ใจที่ไปโรงพยาบาล
1: ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจนะคะของรามาชาแนลที่เราไลฟ์สดในตอนนี้นะคะคุณอทิตยาบอกว่าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดนแมวกัดแขนแล้วไปฉีดยาคุณหมอให้ฉีดยาพิษสุนัขบ้า2และบาดทะยัก1เข็มโดยวันที่23เนี่ยฉีดพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักพร้อมกันวันที่26กุมภาฉีดพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้ายแต่ทุกวันนี้เนี่ยยังมีอาการปวดตึ๊บๆนะคะบริเวณที่โดนฉีดยาอยู่อยากทราบว่าอันตรายไหมคะวันนี้เพิ่ง11มีนาคม
3: ก็
1: แต่ฉีดตั้งแต่ล่าสุดก็คือ26
3: ถ้าปวดบริเวณที่ฉีดนี่อาจจะต้องมาดูนะครับแต่ถ้านานขนาดนี้นี่โอกาสมีปัญหาที่ค่อนข้างน้อยน
1: ะ
3: แต่บางคนก็มีเหมือนเช่นมีการติดเชื้อนะครับแต่น้อยมากหรือว่ามีเลือดที่ฉีดปกติพวกนี้อาจจะฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อน
1: ะ
3: ครับก็ทำให้มีเลือดออกอยู่บริเวณ
1: กล
3: ้ามเนื้อได้ก็จะมีการปวดบวมอะไรได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ถึงขนาดว่ามีไข้บวมแดงร้อนอะไรรอบๆผิวหนังบริเวณที่ฉีดเนี่ยค่อนข้างจะรอดูอาการไปก่อนได
1: ้
3: นะครับ
1: เพราะว่าผ่านมาพอสมควรแล้วอาจารย์บอกถ้ามีเอฟเฟกต์อะไรน่าจะก่อนหน้านี
3: ้
1: แล้วนะคะเอาต้องเอาอะไรประคบดีอาจารย์เต้ถ้าสมมติการแพ้วัคซีนสมมติว่าคนทั่วไปเวลาฉีดแล้วบวมแดงอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ก็จะถ้าแพ้ก็คือพวกวัคซีนเป็นโปรตีนนะครับถ้าฉีดเข้าไปแล้วมีอาการแพ้ก็จะบวมแดงมีผื่นขึ้นนะครับโดยทั่วไปอย่างที่อาจารย์ปูว่าส่วนใหญ่วัคซีนผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยนะครับยกเว้นบางคนจริงๆอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยบางคนจะมีอาการ
1: แพ้ไข่
0: นะครับเพราะฉะน
1: ั้น
0: ก็ขึ้นกับโปรตีนของเรานะครับดังนั้นแต่โดยส่วนมากมักจะปลอดภัยอะครับถ้ามีอาการแพ้ก็คือมีบวมบ้างใช่ครับ
1: มาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณพิมพ์อายุ79ปีนะคะน้ำหนัก70ส่วนสูง156เซนติเมตรค่ะให้ข้อมูลบอกว่าโรคประจำตัวของคุณพิมพ์คือความดันสูงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตกเก้าอี้อาจารย์ก้นกระแทกตอนนี้เจ็บเอวมากควรไปพบแพทย์หรือไม่ 3-4 วันผ่านมาแล้วอาจารย์ปู
3: คืออายุประมาณขนาดนี้นะครับ
1: เกือบ80
3: ใช่แนะนำว่าน่าจะไปพบแพทย์
1: สักหน่อย
3: ใช่เพราะว่ามันมีโอกาสที่กระดูกเนี่ยจะบางนะครับบางคนเนี่ยมีการเจ็บสะโพกเจ็บเอวและมีเหมือนกันที่กระดูกต้นขานะครับกระดูกต้นขาหักมีการทรุดลงนะครับบางทีอาจจะพอที่จะเดินได้แต่ว่าพอไปเอ็กซเรย์ดูเนี่ยจะเห็นว่ามีการหัก
1: ต้องเอ็กซเรย
3: ์
1: บางคนคิดว่าแบบแค่ฟกช้ำแต
3: ่
1: จริงกระดูกอาจจะร้าวนิดหน่อย
3: ครับอีกอันนึงก็คือกระดูกก้นกบบางทีกระแทกไปก็มีการหักมีอะไรได้แต่กระดูกก้นกบเนี่ยเราไม่ค่อยวิตกมากนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ทำอะไรเราก็จะสมานเองแต่ถ้ากระดูกต้นขาเนี่ยนะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการผิดรูปนะครับการเดินผิดปกติได้ในระยะยาวคิดว่าน่าจะต้องไปเอ็กซเรย์ดูอายุขนาดนี
1: ้ไปดีกว่าถ้าผู้สูงอายุพัดตกหกล้มควรจะไปพบแพทย์เช็คให้แน่ใจนะคะ
2: ค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามเลยก็ได้ค่ะ
1: อีกหนึ่งคำถามนะคะไม่ได้บอกชื่อมาแต่บอกว่าอายุ64ปีค่ะน้ำหนัก102นะคะบอกว่าพี่สาวความดันต่ำ90 57
4: อันนี้ถามให้พี่สาวนะคะการเต้นของหัวใจ64ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าจันดูแล้ว90 57แต่ไม่ได้บอกอายุพี่สาว
0: จริงๆความดันสูงความดันต่ำไม่เกี่ยวกับห้องกับอายุนะคะ
4: ไม่เกี่ยวนะ

0: อาจารย์นะ
1: ถามว่าอยู่ค่อนต่ำ
0: ค่ะเอาอายุ64
1: ใช่วันต่ำปกติ90 60ถึง120 80นะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสูงเกินไปกว่านั้นเช่น140 90นี่เราถือว่าความดันสูง
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าความดันต่ำโดยที่ไม่มีอาการอะไรนะครับโดยทั่วไปเราไม่เรียกว่ามีโรคความดันโลหิตต่ำนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถือว่าปกตินะครับนะครับแล้วก็หายอัตราการเต้นหัวใจ64ก็ค่อนต่ำนิดนึงอัตราการเต้นหัวใจประมาณ60ถึง100นะครับนี้64ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อนต่ำเท่านั้นเองนั้นโดยทั่วไปถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็อันนี้ถือว่าปกติ
0: ติดตามไปเรื่อยๆ
2: ต้องทานยาเพิ่มความดันอะไร
1: ไม่ต้องกินยาเพิ่มความดันนะครับไม่มีนะครับ
0: ค่ะความดันต่ำแต่ว่ายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์เต้ชอบมีคนถามว่าความดันเนี่ยเราควรวัดทุกวันไหมหรืออาทิตย์นึงวัดทีหรือว่าจริงๆแล้วควรจะต้องยังไงดีคะ
1: ถ้าสมมติไม่มีโรคความดันโลหิตสูงก็ไปตรวจโรงพยาบาลครั้งนึงตรวจวัดสักครั้งนึงนะครับนี่ความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรเกิดจากเส้นเลือดเราเริ่มแข็งตัวนะครับพอเริ่มแข็งตัวความยืดหยุ่นมันเสียไปเพราะฉะนั้น อายุเยอะขึ้นเราก็จะมีความดันโลหิตสูงได้เพราะเส้นเลือดมันเริ่มแข็งใช่นะครับเพราะฉะนั้นในคนอายุน้อยไม่ควรจะมีความดันสูงนั้นก็คนอายุเยอะความดันสูงก็จะไปตามนั้นน
0: ะคร
1: ับเพราะฉะนั้นแล้วความดันโลหิตสูงก็ถ้ามีคนไม่มีก็ยังไม่มีไม่เป็นไรตัวไปเรื่อยๆมันไม่ได้ชูดขึ้นมาทันทีทันใดนั้นโดยทั่วไปถ้าไปตรวจสุขภาพไปโรงพยาบาลสักครั้งวัดสักครั้งก็โอเคนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็จริงๆแล้วต้องกินยาความดันเนาะเพราะฉะนั้นปฏิบัติตัวเช่นลดเค็มลดอาหารพวกมันๆลดน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นออกกำลังกายก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยเรา
0: เ
1: พราะฉะนั้นสิ่งที่วัดความดันมีเครื่องวัดที่บ้านดีไหมวัดก็ดีวัดตอนไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราพักแล้วสบายดีไม่ได้มี
0: ไม่เครียด
1: ไม่ได้เครียดไม่ใช่ดูหนังเคร
0: ีย
1: ดเดินขึ้นบันไดเหนื่อยๆอันนี้ความดันขึ้นได้งั้นเราก็จะไม่เชื่อถือในกรณีแบบนั้นนั่งพักสบายๆนานๆวัดสักทีก็ได้วัดตอนไหนก็ได
0: ้
1: วัดเช้าบ้างก็ได้วัดเย็นบ้างก็ได้จะได้ดูว่าแวรี่ในแต่ละวันในแต่ละเวลามันมีความเปลี่ยนแปลงไหม
0: แล้วจดสถิติไว้ก็ดี
1: ก็ถ้าจดไว้ให้คุณหมอมาดูสักหน่อยก็
0: ด
1: ี
0: เลย
2: นะคะจดเวลาด้วยนะ
1: ใช่
0: จดเวลาว่าเช้า8โมงเท่านี้อีกวันนึงวัดตอนเย็นเท่านี้
1: เพราะคนส่วนมากคนส่วนมากที่เป็นความดันโลหิตสูงความดันสูงจะสูงตอนเช้าเพราะเรากินยาความดันปุ๊บยาความดันอยู่ได้เกือบ24ชั่วโมงพอมาตอนเช้าปุ๊บ
0: เริ่มหมด
1: ก็มันจะเริ่มหมดฤทธิ์แล้วก็เลยต้องกินยาไปงั้นบางคนจะบอกว่าคุณหมอไม่เห็นต้องกินยาเลยกินยาแล้วก็ความดันดีความดันไม่หายนะครับมันเป็นความเสื่อมของเส้นเลือดตามอายุงั้นกินยาไปปุ๊บความดันลงแต่จำเป็นต้องกินต่อเนื่อง
0: ไม่หาย
1: นะคร
0: ับ ค่ะไปที่คำถามจากคุณสมชายนะคะคุณสมชายบอกว่า25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดสโตรกทำ CT สแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนะคะยาแก้แพ้แล้วก็นอนโรงพยาบาลไป4 คืน 4 วันก่อนออกโรงพยาบาลเนี่ยนะคะมีค่าอยู่ที่ 38.8 กินยาละลายลิ่มเลือดวันที่11มีนาคมคือวันนี้จำไม่ได้ว่ากินยาตอนเช้าหรือยังจะเป็นอะไรไหมถ้าลืมกิน1วันและกลางคืนเนี่ยเหงื่อชอบออกจนเสื้อเปียกต้องเปลี่ยนเสื้อถึง2ครั้งเลยนะคะ
3: กินตอนไหนดีอาจารย์ถ้าลืม
1: ยาละลายริ่มเลือดมีหลายชนิดนะครับนั้นแอสไพรินนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของยาละลายริ่มเลือดที่ทำให้เลือดออกง่ายนั่นอีกอันนึงนะครับเพราะขึ้นกับว่าเพราะแต่แล้วชนิดมันกินต่างกันนะครับนี้เดาว่าน่าจะเป็นลักษณะของสโตรกที่เป็นให้ยาละลายริ่มเลือดไปด้วยเหมือนว่าให้ตอนนอนโรงพยาบาลนั่นคือลักษณะของการที่ไปทันเวลาเหมือนมีอาการอ่อนแรงจริงๆนิดหน่อยหรือไม่ก็ขึ้นกับค
0: ุ
1: ณหมอก็ต้องคำนวณเรื่องของเวลา
0: ะ
1: นะครับงั้นถ้ามีอาการอ่อนแรงผิดปกติหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวอันนี้รีบไปโรงพยาบาลเร็วที่สุดนะครับเพราะบางทีมันขึ้นกับช่วงเวลาที่เรียกว่าโกลเด้นพีเรียด
3: เวลาทอง
1: ใช่งั้นถ้าไปทันสกอร์ได้ลักษณะอาการเข้าได้ประโยชน์ที่ได้จากการให้ยาละลายเลือดจะดีแล้วกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยทำให้เราเสียอ่อนแรงนี่ครับเป็นถาวรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับนี่ปัญหาคือยาละลายเลือดมีหลายชนิดนะครับถ้าไม่แน่ใจต้องดูนิดนึงครับว่าวันนี้ไม่ได้กินไม่เป็นไรหรอกกินมันรุ่งขึ้นเพราะกลัวว่าจะเกินขนาดเพราะบางชนิดเกินขนาดได้มันจะทำให้มีเลือดออกแทนนะคร
0: ับ
1: ส่วนเรื่องเลือดออกเรื่องไข้ขึ้นนะครับ
0: เรื่องเหงื่อออกด้วย
1: ต้องวัดอุณหภูมินิดนึงถ้ามีไข้จริงเกิน38เป็นอยู่เรื่อยๆอันนี้ต้องกลับไปตรวจแล้วล่ะครับเพราะมีสาเหตุต้องหาสาเหตุว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะส่วนเหงื่อที่ออกนะคะอาจารย์บอกว่าโอ้เหงื่อออกจนแบบกลางคืนนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อถึง2ครั้ง

0: ก็เหงื่อออกนี่เกิดจากอาการไข้สูงน
1: ะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีไข้กลางคืนเหงื่อออกลองวัดไข้ดูซะหน่อยถ้ามันสูงจริงเกิน38ขึ้นไปอันนี้แปลว่ามีไข้จริงต้องหาสาเหตุ
2: กลับไปพบคุณหมอ
0: ใช่ครับ
2: นะคะเรื่องของการมีไข้แต่อากาศช่วงนี้ก็ร้อน
1: ร้อนมาก
0: วางไว้เฉยๆก็มีไข้
2: เราจะมีวิธียังไงดีค่ะถามแทนคุณผู้ชมเลยเพราะว่าใส่เสื้อบางทีตอนกลางวันเดินจากบ้านไปปากซอยแค่นี้ก็คือเหงื่อโทรมกายแล้วจะมีวิธีป้องกันฮีทสโตรกหรือว่าโรคที่มากับแดดยังไง
0: ต้องทำให้ร่างกายเย็น
3: ใช่
0: ครับต้องอยู่ที่
3: ก็อย่าไปตากแดด
0: อย่าไปตากแดด
1: กางร่ม
0: ใช
1: ่เนาะถ้ามีร่มกางร่มไป
0: ออกแดดเท่าที่จำเป็น
2: ให้น้อยที่สุด
0: ใช่คร
1: ับนะแล้วอย่าพยายามไปเดินเขาเรียกเดินออกแดดแล้วก็เดินเข้าที่เย็นๆจัดๆเร็วๆอันนี้อันตราย
3: ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนเร็วๆก็จะมี
0: ใช่ครับ
2: บางทีเหมือนกับเราอยากจะหายร้อนอาจารย์แล้วก็เข้าห้างไปเลยแล้วมันจะหนาวมันเกิดจากอะไรฮะอาจารย์
3: อุณหภูมิมันเปลี่ยนเร็ว
2: ไม่ทันใช่
0: คร
2: ับ
1: นะคะ
2: ซึ่งไม่ควรทำ
3: ไม่ควรก็ต้องระวังคืออย่าไปออกตากแดดนานๆออกกำลังกายกลางแดดในช่วงนี้ที่แดดแรง
2: ๆดื่มน้ำช่วยได
3: ้ไหมดื่มน้ำช่วยได้ครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณสริญญาบ้างนะคะคุณสริญญาบอกว่าอายุ62ปีค่ะสูง155หนัก65เป็นไขมันสูงนิดหน่อยนะคะคำถามคือท้องผูกบ่อยค่ะทำดีท็อกกาแฟสัปดาห์ละ3ครั้งทำแบบนี้อันตรายไหมคะ
2: ดีท็อกซ์กาแฟอาจารย์
1: คือตอนนี้มีดีท็อกซ์ในท้องตลาดเยอะมาก
2: แล้ว
1: ม
2: ี
1: หลากหลายแบบให้เลือกเน
2: า
1: ะ
2: แล้ว
1: อันนี้เป็นดีท็อกซ์กาแฟอ
2: ันตรายไหมอาจารย์คะ
0: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าโรคอันนี้น่าจะเข้าข่ายน่าจะเข้าข่ายนะครับคืออาการของท้องผูกเรื้อรังนะครับท้องผูกเรื้อรังคืออะไรคือลำไส้มันบีบตัวน้อยการบีบตัวน้อยก็ทำให้อุจจาระยิ่งแข็งก็ยิ่งถ่ายยากโดยส่วนมากปฏิบัติตัวเช่นเราเพิ่มกากยายกินผักผลไม้แล้วบางทีไม่ออกก็ต้องพึ่งยาระบายนะครับทั้งนั้นต้องมาซักประวัติดูเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะมีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นถ้ามีเบาหวานมีไทรอยมีอะไรก็แล้วตามถ้ารักษาพวกนั้นท้องผัวจะดีขึ้นเหลือต้องไปดูลิสต์ของยาว่าเรากินยาประจำอะไรอยู่บ้างวิตามินเสริมอะไรบ้างนี้พวกนี้ก็ทำให้บางส่วนทำให้มีโรคท้องผูกเรื้อรังได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูก่อนว่าสาเหตุอื่นๆที่เป็นโรคท้องผูกเรื้อรังนั้นมีแก้ไขได้ไหมนะครับถ้ามันไม่มีอะไรอื่นก็ตกในกรณีที่เป็นท้องผูกเรื้อรังแบบไม่ได้มีสาเหตุอันนี้จะต้องใช้ยาระบายเป็นช่วยในการถ่ายนะครับอันนี้เธอถ้าสมมติว่าต้องดีท็อกซ์ดีท็อกซ์คืออะไรดีท็อกซ์ก็คือการใส่สารอะไรก็ตามเข้าไปในลำไส้ใหญ่ตรงปากทวารและทำให้เกิดการถ่ายนะครับถามว่าพวกนี้มันดีไหมจริงแล้วมันก็รบกวนหนึ่งทำไม่ถูกต้องทำให้เกิดแผลอัดแรงเกินไปก็มีไส้ลำไส้เป็นแผลลำไส้ทะลุได้เพราะฉะนั้นเป็นอันตรายนะครับสองมันดีท็อกจริงก็ป่ะมันก็คืออุจจาระนั่นแหละที่ออกมาเพราะฉะนั้นความรู้สึกคนไข้จะรู้สึกว่าดีจังอุจจาระออกง่ายแต่จริงๆก็คือท้องผูกสิ่งที่ส่วนเข้าไปออกมาก็คืออุจจาระปกติไม่ได้เป็นการช่วยดีท็อกซิฟาย
2: เพราะว่าเขาชอบมีรูปประมาณว่าในลำไส้เราจะมีสิ่งสกปรกจะเป็นตะกรันเกาะอยู่แล้วพอเอานี่ออกไป
1: ลำไส้เหมือนกวาดล้างลำไส้
2: ม
1: ี
2: ภาพอยู่ลำไส้ขาวอย่างอาจารย์ปูเคยเจอเคสแบบนี้ไหมคะ
3: ผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอตอนที่มันทะลุแล้วครับ
1: โอ้ลำไส้ทะลุเลย
2: ค
1: ือ
2: การดีท็อกซ์เน
3: ี่
2: ยหรอ
3: ก็มีการสวนอะไรไปมีโอกาสที่จะทะลุได
0: ้เพราะใช้แรงดัน
3: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประโยชน์ที่ได้แทบไม่มีนะครับคือการรักษาคนที่ชอบพวกนี้คือคนที่ท้องผูกก็ถ่ายไม่ออกก็สวนปุ๊บมันก็โล่งดีนะครับแต่ว่าถามว่ามีสารพิษอะไรหรอมันก็ไม่ได้มีอะไรอุจจาระที่เรากินเข้าไปก็คืออุจจาระที่มีอยู่ก็คืออาหารที่เรากินนั่นแหละนะครับนี่ปัญหาว่ามันทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมก็ไม่ได้ช่วยลดนะเพราะฉะนั้นโดยส่วนมากก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับกรณีที่สวนที่มีประโยชน์คืออุจจาระเยอะมากๆถ้าไม่ถ่ายไม่ออกหลายๆวันการสวนอาจจะช่วยบ้างเพราะฉะนั้นไม่ได้ช่วยให้ต้องทำเป็นประจำนะครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้สวนทางทวารแต่ใช้วิธีการดื่มบางทีเป็นกาแฟดีท็อกหรือว่าเป็นไฟเบอร์ที่บอกว่าทานแล้วดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยน้ำผลไม้ที่ดีท็อกอย่างนั้นอันตรายไหมคะ
0: จริงๆคำว่าดีท็อกคืออะไรครับจริ
1: งๆทานแล้วไปช่วยทำให้ขับถ่ายได้แบบ
2: กา
1: เออไล่ไม่ถูกอะไรอย่าง
0: เงี้ยมันก็คือยาระบายครับประเด็นก็คือคนพวกนี้คือเขาถ่ายไม่ค่อยดีซึ่งจริงๆแล้วท้องผูกเรื้อรังนี่มันเจอเยอะมากตัวทั่วไปเขาบอกประมาณ 10-20% แต่ผมว่ามันมากกว่านั้นน
1: ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นตัวทั่วไปยิ่งอาหารการกินเราเปลี่ยนแปลงเรากินผักผลไม้น้อยลงท้องผูกก็ยิ่งเป็นมากข
2: ึ้
0: น
2: จังฟู้ดเรากินเยอะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นตัวส่วนมากคนที่ความรู้สึกแบบนั้นคือรู้สึกว่ามันถ่ายได้ดีขึ้นนะเหมือนจะเราทำ
2: แต่อาจารย์บอกว่าอย่างดีท็อกซ์

0: ซิกก็คือสารพิษแต่เราบอกว่าจริงๆอุจจาระไม่ใช่สารพิษก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปนั่นแหละถูกไหมแค่มันไม่ออกมันค้างอยู
1: ่มันค้างอยู่เพราะต้องถ่ายยาครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะมีคุณสมชายเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องของไข้ขึ้นนะคะหลังจากที่ให้ยาละลายลิ่มเลือดไปแล้วไปนอนโรงพยาบาลเพราะว่าสโตรกเนี่ยนะคะล่าสุดบอกว่าไม่มีไข้ครับแต่ว่าผมนอนในห้องแอร์นะแล้วแต่ว่าเหงื่อก็ออกมากจนเสื้อเปียกเลยปัญหานี้มันเกิดจากอะไรได้บ้าง
1: อันนี้ต้องมาดูแล้วนะครับมีไทรอยมีอะไรผิดปกติหรือถ้าสุดท้ายไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วเป็นหลังสโตรกนะครับจะต้องไปดูว่าส่วนของที่มันเกิดสโตรกเกิดอะไรขึ้นเพราะบางทีมันมีเกิดการที่เป็นเรียกว่ารีเซ็ตของอุณหภูมินี่ที่อยู่ในสมองมันผิด
0: ปั่นป่วนนิดหน่อย
1: ไปตอนที่เกิดสโตรกขึ้นมาน
0: ะคร
1: ับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูจริงๆแต่ก่อนจะบอกโทษอันนั้นเป็นนั้นเราต้องตรวจหาว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่านะครับ
0: เพราะฉะนั้นควรจะกลับไป
2: ใช่
0: พบคุณหมอ
1: ที่วัดไข้ได้จริงๆก็ต้องควรจะต้องกลับไปตรวจ
2: ค่ะไปที่คุณอิมเอมนะคะคุณอิมเอมอายุ33ปีหนัก50 0 105 165บอกว่าเป็นแผลในกระเพาะบ่อยมากปวดใต้ลิ้นปี่มากๆค่ะล่าสุดคือปวดท้องบริเวณสะดือฝั่งซ้ายปวดท้องด้วยอาการแบบนี้เสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
1: นี่หมูไหมครับ
3: น่าจะเป็นลักษณะ
2: สะดือฝั่งซ้ายอาจารย
3: ์ก
2: ระ
3: เพาะจริงๆตรงนั้นก็ไม่มีอะไรก็มีกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ลำไส้ใหญ
2: ่
3: นะครับซึ่งจากประวัติเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะอาหาร
2: อาจารย์แผลในกระเพาะอาหารถ้าสมมติว่าถ้าเราผ่านกระบวนการรักษาจริงๆแล้วมันหายได้ไหมคะ
3: หายครับหายแต่ว่าต้องติดตามการรักษานะครับแผลในกระเพาะเนี่ยหลักการคือต้องดูจนหายน
2: ะ
3: ครับแต่อาจจะต้องไปเช็คเพราะว่ามีโอกาสแผลในกระเพาะนี่มีโอกาสที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายได
2: ้
3: นะครับ
2: ไม่ถึงต้องปล่อยไว้เหรอคะอาจารย
3: ์คือถ้าบางคนเนี่ยคือเราต้องติดตามว่ามันหายจริงนะครับนะถ้าไม่หายเนี่ยเราไม่สบายใจนะครับนะการรักษาก็คือต้องเกิดสาเหตุก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะครับก็ต้องควบคุมการกรดการหลั่งกรดนะครับเช่นกินยานะครับควบคุมพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมบำบัดอย่างหนึ่ง
1: ยาแก้ปวด
3: ใช่ยาแก้ปวดนะครับนะที่กินบางคนปวดมีการปวดเรื้อรังก็ทานยาแก้ปวดบางกลุ่ม
0: ต่อเนื่อง
3: นะครับต่อเนื่องที่ทำให้กรดมันหลั่งเยอะ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องกรดนะคะคุณดาถามมาทางแฟนเพจนะคะบอกว่าอายุ62ปีนะคะหนัก59สูง159เป็นกรดไหลย้อนใช้ยาอื่นไม่ได้ผลนะคะคุณหมอเนี่ยจึงให้ยาที่ชื่อว่าตัวนี้ค่ะจันปู
3: โวเซนตี
2: นะคะ
3: กับโมทิเลียม
2: ค่ะสองตัวนี้นะคะบอกว่าก่อนอาหารเช้านะคะคือให้ทานวันละครั้งก่อนอาหารเช้าทานมาเป็นเวลา8เดือนแล้วบางครั้งเนี่ยก็มีอาการรู้สึกแสบท้องตอนกลางคืนอยากทราบว่าการใช้ยาตัวนี้ไปนานๆนะคะจะมีผลกระทบอะไรไหมแล้วกรดไหลย้อนเนี่ยที่เป็นอยู่จะสามารถหายขาดได้ไหมคะ
1: ต้องบอกว่าจริงแล้วกรดไหลย้อนคือมีอาการแสบหน้าอกนะคะโรคมันคืออะไรคือหูรูดของหลอดอาหารที่ต่อลงกระเพาะอาหารมันเกิดความหย่อนนะครับแต่ยาโวเซนติที่ให้นี่คือเป็นยาที่ลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารนะทำให้มันใหญ่ร้อนขึ้นมาถ้ามันกดน้อยหน่อยมันจะทำให้อาการน้อยลงหรือว่าการที่มันเป็นแผลก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมันถือว่ามันรักษาไม่ได้ตรงจุดสักทีเดียวแต่ว่าถือว่าเป็นมาตรฐานการรักษาในปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นยาหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ได้ดีนะครับและเป็นตัวที่แรงสุดนะตอนนี้แหละนะครับงั้นกลับไปที่นิดนึงงั้นกดระย้อนเกิดจากอะไรเกิดจากหูรูดมันหย่อนมันมีวิธีการทำให้หูรูดมันแข็งแรงมากขึ้นไหมเช่นการปรับตัวพฤติกรรมการกินน
2: ะ
1: กินชากาแฟกินคาเฟอีนอะไรพวกนี้มันก็ทำให้กดระย้อนเป็นมากขึ้นนะครับการที่กินบุฟเฟ่บ่อย
0: ๆมันกระเพาะขยาย
1: ความดันมันเพิ่มขึ้นหูรูดมันเอาไม่อยู
2: ่
1: งั้นก็ต้องลดลงใช่ไหมครับถ้ามีอาการกลางคืนเยอะพวกนี้ก็แนะนำให้นอนหัวสูงนิดนึงงดการกินก่อนที่จะไปนอน 2-3 ชั่วโมงนะครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือการลดน้ำหนักนะครับถ้าลดน้ำหนักแล้วทั่วไปไม่มีตัวเลขว่าต้องลดเท่าไหร่นะครับแต่ว่า 2-3 โลถ้าดีขึ้นกรดไหลย้อนอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับงั้นกลับมาที่การปรับพฤติกรรมนะครับที่มีความเสี่ยงยานี่เป็นตัวช่วยส่วนนึงนะครับยาเนี่ยเวลาลดกรดก็จริงกรดไหลย้อนไม่หายก็จริงแต่การที่ถ้ากรณีที่ไม่มีอาการอะไรกดไหลย้อนเราให้ยาเฉพาะตอนที่มีอาการได้ถ้าอาการไม่ได้เป็นบ่อยกินยาปุ๊บหายดีพอเลิกนะครับนอกจากคนที่มันเป็นบ่อยๆจำเป็นต้องกินยาต่อเนื่องหรือกรณีที่ส่องกล้องแล้วมีแผลที่เป็นเยอะๆนะครับงั้นกรณีแบบนั้นอาจจะต้องใช้ยาระยะยาวนะครับถามว่าเป็นมียากินยาระยะยาวมีผลอะไรไหมจริงๆถือว่าเป็นยาตัวใหม่นะครับยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่ถ้าเทียบกับยาลดกรดตัวเก่าๆนะครับก็พบว่าเป็นยาค่อนข้างปลอดภัยนะครับใช้ในระยะยาวไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ต้องกังวลความเครียดความกังวลก็ทำให้กรด
1: ก็ใช่ครับ
0: มากขึ้น

0: ด้วยเหมือนกันนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณอัศวีนะคะคุณอัศวีอายุ65ปีน้ำหนัก75ส่วนสูง170ซมค่ะบอกว่าโรคประจำตัวที่เป็นอยู่คือความดันโลหิตสูงแล้วก็ทานยาช่วยอยู่ก็คือยาเรดโซแทน100มิลลิกรัม1เม็ดนะคะแต่ความดันวัดแล้วยังอยู่ที่140อาจารย์อยากทราบว่าทำไมทานยาแล้วความดันยังไม่ลดคะ
1: ถือว่าจริงๆแล้วเม็ดเดียวนะครับก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่เป็นลักษณะของความดันที่ลดยากนะครับเพราะฉะนั้นบางคนที่ต้องกินยาความดันหลายเม็ดนะครับมีเม็ดเดียวนี่ถือว่าจิ๊บๆนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปที่ทำไมยังไม่ลดนะครับน้ำหนักยังเยอะอยู
0: ่
1: นะครับเพราะถ้ายังน้ำหนักเยอะพฤติกรรมเรื่องการกินเค็มเยอะๆไม่ค่อยออกกำลังกายพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นนะครับงั้นถ้ายาความดันหนึ่งเม็ดไม่ลงกลับไปตรวจคุณหมอเห็นว่าความดันไม่ลงพักแล้วเรียบร้อยว่าความดันยังสูงอยู่ก็อาจจะต้องให้ยาชุดที่2นะครับเม็ดที่2เม็ดที่3ขึ้นไปแต่ว่ามันมีสาเหตุบางอย่างที่ถ้าสมมติกรณีที่กินหลายๆตัวแล้วไม่ลงสักทีก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมครับเช่นมีภาวะฮอร์โมนอะไรผิดปกติไหมมีภาวะเส้นเลือดที่ตายตีบหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้จะต้องกินยาหลายๆตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแค่เม็ดเดียวยังไม่ต้องกลัวมากแต่ปรับพฤติกรรมนิดนึงครับ
0: นะลดน้ำหนักไม่ทันเค็ม
2: ออกกำลังกาย
0: นะคะคุณอัศวีลองดูนะคะอาจารย์บอกยังจิ๊บๆยังเบสิกอยู
2: ่
0: ย
2: ัง
0: เป็นเบบี้อยู่สำหรับ คนใด
2: ใช
3: ่ค่ะไปที่คำถามจากคุณเวทกาบ้างนะคะอยู่32ปีนะคะ15สูง160ถามถึงเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะในเด็กที่มีอายุ15ปีถามว่าถ้าผ่าตัดเย็บแผลแล้วมีโอกาสที่แผลจะไม่ติดกันได้ไหมคะ
2: อันนี้ต้องดูสาเหตุก่อน
3: ไม่ได้บอกมานะคะว่าเพราะอะไรอย่างไร
2: ครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีสาเหตุอะไรที่ยากมากเช่นบางคนเป็นมะเร็งแล้วก็ตัดไปแล้วก็ทำให้ตัวเนื้อมะเร็งเนี่ยยังไม่หมดเลยก็มีโอกาสที่จะแผลไม่ติดได้แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าอายุขนาดนี้นะครับนะโอกาสที่จะแผลไม่ติดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือต้องดูสาเหตุว่าผ่าจากอะไร
3: ค่ะสาเหตุด้วยนะคะคุณเวทกาส่วนคุณนวพลนะคะบอกว่าอายุ26ปีหนัก60นะคะสูง178มีอาการปวดหัวข้างเดียวบ่อยมากครับเวลาเครียดหรือร้อนมากๆอย่างช่วงนี้หลายคนบ่นปวดหัวแล้วบอกว่าเป็นประจำเลยประมาณเดือนละ 5-6 ครั้งไม่ทราบว่าอาการนี้เนี่ยมันเป็นโรคอะไรได้บ้างปวดหัวข้างเดียวไมเกรนไหมคะหรือว่ามันมีอื่นใดบ้าง
1: ต้องต้องคืออาการปวดหัวที่ไม่ได้มีอาการที่ผิดปกติหรือนะครับนี้จริงๆต้องตรวจดูก่อนว่ามีอาการผิดปกติอื่นไหมเช่นตาผ้ามัวมีแขนขาอ่อนแรงมีหน้าเบี้ยวมีอะไรเงี้ยนะครับจริงๆพวกนั้นนี่คือปวดหัวที่มีสาเหตุนะครับนี้ตกตัวขาที่ถ้าตรวจแล้วไม่มีอะไรปกติตรวจร่างกายทางระบบประสาทปกติแล้วเนี่ยอันนี้ตกในขาที่เรียกว่าปวดหัวที่ไม่มีสาเหตุนะแต่จริงๆแล้วไม่มีสาเหตุแหละนะครับแต่ในทางโดยทั่วไปมีสาเหตุชัดๆไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะจริงๆมันมีหลายโรคครับเช่นไมเกรนมีปวดหัวจากการที่กล้ามเนื้อบีบรัดหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า tension headache นะครับ cluster headache คือมีชื่อที่มีภาษาไทยเยอะนะครับมันแต่ละชนิดเนี่ยต้องอาศัยการซักประวัตินะครับเพราะฉะนั้นแบบละเอียดเพราะฉะนั้นยาที่ให้มันอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้ามีภาวะที่เป็นตัวกระตุ้นชัดเจนเช่นเครียด
3: อากาศร้อน
1: อากาศร้อนหรือว่ากรณีที่ทำงานหนักมักเป็นตอนค่ำๆเย็นๆพวกนี้นอนพักแล้วหายพวกนี้ส่วนใหญ่เป็น tension headache นะครับพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะครับ
0: ค่ะเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
3: ค่ะ
1: ถ้าตัวเองบอกว่าเครียดก็ต้องหลีกเลี่ยง
0: ถ้ารู้ว่าเครียดแล้วปวดหัวก็ต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าทำยากอ่ะอาจารย
1: ์นี่พูดง่าย
3: ทำเครียดไม่ได้
0: คือเครียดเพราะว่าอยากจะไม่เครียดเนี่ยอาจารย
3: ์อันนี้เครียด
0: เครียด
2: น
0: ั่นเ
2: องเล่นเปลี่ยนที่เรื่องออกกำลังกาย
0: พักจากงานตรงนั้นสักนิดหนึ่งไปฟังเพลงออกกำลังหรือว่าไปทำอะไรที่สนุกสนานบ้าง
3: ค่ะแล้วก็กลับมาที่เรื่องกรดไหลย้อนกันต่อนะคะคุณอติมาบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนมานานมากนะคะแล้วก็ช่วงระยะนี้เนี่ยมีลมในท้องบ่อยมากนะคะถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลมในท้องหายไปได้บ้างคะ
1: จริงๆกรดไหลย้อนกับลมนี่ไม่เหมือนไม่คนละเร
3: ื่
1: อง
3: ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะอาจารย
1: ์กรดไหลย้อนอย่างที่บอกมีอาการแสบกลางหน้าอกนะครับหรือว่ามีน้ำไหลขึ้นมานะครับแต่ลมในท้องที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยขึ้นกับอาหารที่กินและการบีบตัวของกระเพาะของลำไส้ที่ผิดปกติไปนะครับอันถ้าลองสังเกตดูครับว่ามันขึ้นกับอาหารหรือเปล่าเพราะอาหารบางอย่างก็จะกระตุ้นให้มีอาการท้องอืดคำว่าลมนี่คือเหมือนกับรู้สึกกินเข้าไปแล้วมันแน่นท้อง
0: อืดแน่น
1: หรือมีอาการอืดเยอะนะครับถ้ามันไปตามมื้ออาหารนะครับอาหารมื้อใหญ่ๆ อาหารมันๆ นะครับอันนี้ต้องพึ่งอาจารย์ปูแล้วครับต้องนิ่วในถุงน้ำดีนะครับแต่ถ้าไม่มีนิ่วในถุงน้ำดีอันนี้โรคกระเพาะแบบที่การบีบตัวผิดปกติอันนี้ก็ต้องมาซักประวัติดูและตรวจเพิ่มเติมนะครับ
0: อยู่ที่อาหารการกินพฤติกรรมด้วยเหมือนกัน
3: ค่ะส่วนคุณป๊อปปี้นะคะอายุ39ปีบอกว่ากรณีที่เคยผ่าตัดช่องท้องมีโอกาสทำให้เกิดผังผืดหรือว่าทำให้การบีบตัวของลำไส้ไม่ดีได้ไหมเพราะจะมีอาการถ่ายไม่สุดทุกวันเลยค่ะ
2: จริงเรื่องถ่ายไม่สุดก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าคำถามคือมีโอกาสให้เกิดผังผืดได้หรือเปล่านี้ได้ทุกรายนะครับไม่ขึ้นกับระยะเวลาด้วยบางคนผ่าไป 20-30 ปีก็ทำให้เกิดผังผืดได้
0: ผังผืดแล้วมันจะทำให้เป็นยังไงคะอาจารย์
2: ผังผืดพวกนี้จะไปรัดลำไส้ก็คือเกิดลำไส้อุดตันได
0: ้การผ่าตัดเปิดหน้าท้องในทุกกรณีเหรออาจารย
2: ์เป็นขนาดถ้าในการผ่าตัดเปิดหน้าท้องโอกาสจะเป็นเยอะกว่าการผ่าตัดแบบ2กล้องนะครับนะแต่การผ่าตัดเปิดหน้าท้องที่เข้าไปในช่องท้องแล้วเนี่ยมีการไปกวนลำไส้นะครับนะก็ทุกกรณีครับทำให้เกิดผังผืดได
0: ้
2: ได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันอาจจะมีผังผืดเกิดขึ้น
2: ใช่อาการของการเกิดผังผืดและลำไส้เนี่ยที่เรากลัวคือเกิดลำไส้อุดตันนะครับคนไข้ก็จะมีอาการไม่ถ่ายไม่ผายลมนะครับอาจจะมีอาเจียนนะครับอาเจียนเยอะนะอาเจียนตลอดกินไม่ได้กินแล้วก็อาเจียนตลอด
0: อันนี้คือข้อสังเกตว่ามันไม่โฟลว์ออกไม่ถ่ายออกก
2: ็
0: คือมีผังผืดไปรัดลำไส
2: ้บางทีมันมีผังผืดบางตัวหนึ่งก็เวลาลำไส้มันบีบทำให้เกิดการหมุน
0: ยึด
2: อยู่แล้วก็หมุนรอบเลยก็ทำให้เกิดการลำไส้อุดตันได
0: ้ค่ะ
2: นะการรักษาเบื้องต้นเนี่ยถ้าเคยมีประวัติผ่าตัดมาก่อนเราก็จะรักษาแบบประคับประคองก็คือใส่สายจมูกระบายอาหารหรือว่าระบายพวกน้ำย่อยในกระเพาะออกมานะครับบางทีเนี่ยการรัดมันจะคลายไปได้เองก็โอเคก็สบายไปนะครับแต่ถ้าไม่คลายจริงๆแล้วก็มีปัญหาเช่นลำไส้ขัดเลือดนะครับมีอาการปวดท้องมากไข้สูงอันนี้ต้องผ่าตัดนะแล้วก็เป็นเนี่ยถึงมันคลายไปได้เองโอกาสครั้งหน้าก็มีโอกาสที่จะ
0: เป็นใหม
2: ่รัดมาได้ใหม
0: ่เปอร์เซ็นต์ในการที่จะเป็น100คน
2: โอ้อันนี้บอกไม่ได้ไม่มีตัวเลขชัดเจนนะครับน
0: ะ
2: แต่ว
0: ่
2: าไม่เยอะครับไม่เยอะ
0: ไม่เยอะ
3: ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างกรณีนี้เนี่ยจะรู้ได้ไงว่าที่ถ่ายไม่รู้สึกถ่ายไม่สุดเนี่ยนะคะมันเป็นมาจากผังผืดควรต้องกลับไปพบคุณหมอตรวจหรือว่ายังไงคะอาจารย
2: ์จริงๆอาการถ่ายไม่สุดเนี่ยกับผังผืดเนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะครับเนาะอาจจะเป็นสาเหตุอื่นน่าจะไปคุณหมอเขาตรวจดูว่ามีสาเหตุอื่นอะไรอีกหรือเปล่า
3: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามเรื่องบอกว่าคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเรอบ่อยห้ามทานของทอดของผัดของมันเลยถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราบังเอิญได้ต้องกินพวกของทอดของมันเข้าไปมันจะมีผลร้ายแค่ไหนยังไง
2: จริงๆการกินอาหารพวกนี้มันจะทำให้มีการปวดนะนิ่วในถุงน้ำดีนะครับนะก็คือว่ามันมีนิ่วมีทางไปอุดตันนิ่วอุดตันตรงถุงน้ำดี
0: พอ
2: ก
0: ิน อาหารมันออกไม่ได
2: ้พอกินอาหารมันๆเข้าไปเนี่ยน้ำดีเนี่ยก็จะบีบไอ้ถุงน้ำดีจะ
0: พยายามจะออก
2: บีบน้ำดีไปย่อยอาหารมันนะครับนะก็จะติดตรงนิ้วก็จะปวดท้องขึ้นมานะครับจริงๆถ้าไม่ได้มีอาการปวดท้องอะไรเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยน่ากังวลมากนะแต่ถ้ามีอาการปวดท้องมาเกาะมาด้วยเนี่ยแล้วก็มีนิ่วด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอที่จะไปผ่า
0: คือนิ่วมันก็ยังคงอยู่ถ้าเราไม่ได้ผ่าออก
2: ใช่
0: ดังนั้นคนที่เป็นแล้วอาจารย์ไม่ได้ผ่าออกก็คือแนะนำว่าไม่ควรกินไขมัน
2: หล
0: ี
2: กเล
0: ี่
2: ยงก่อนครับแต่ถ้ามีอาการเนี่ยนิ่วในถุงน้ำดีถ้าไม่มีอาการเนี่ยเราอาจจะไม่ทำอะไรรอไปก่อนได้แต่ถ้ามีอาการมีการปวดท้องร่วมด้วยแล้วอาการปวดท้องที่ชัดเจนว่าเป็นจากนิ่วเนี่ยแนะนำให้ไปผ่าตัด
0: อาการเป็นยังไงอาจารย
2: ์ก็จะมีอาการปวดชายโครงตรงชายโครงด้านขวา
0: ชายโครงคือสูงกว่าไส้ติ่ง
2: ใช่ครับใต้ชายโครง
0: ใต้ชายโครงเลย
2: ครับก็จะปวดบีบเป็นพักๆนะครับสัมพันธ์กับอาหารที่ทานพอกินอาหารมันก็จะ
3: รู้สึกมีอาการเลย
0: อันนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเผื่อที่จะสังเกตตัวเองนะคะ
2: แต่ว่าจะมีบางส่วนเหมือนกันไม่ถึง 5% จะมีการปวดแบบจุกๆแน่นๆเหมือนโรคกระเพาะได
3: ้ครับถ้ารู้ว่ามีหลีกเลี่ยงอาหารมันอาหารทอดดีกว่านะคะ
2: ไปคุยแพทย์นะครับ
3: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณบุษบาบอกว่ากินยาแก้แพ้นะคะอาจารย์ปูชื่อยาตัวนี้นะคะ
2: ดิสลอราทาดีน
3: 5มิลลิกรัมวันละครั้งนะบอกว่าหลังทานอาหารเช้านะคะพอตอนเที่ยงๆบ่ายๆจะรู้สึกเย็นแล้วก็ซาเหมือนเวลาอมลูกอมที่มันเย็นๆนะคะแต่เป็นจากในตัวนะคะโดยเริ่มจากท้องไล่มาที่หลังที่คอแขนข้อพับแล้วก็จะรู้สึกเคลิ้มๆง่วงนอนรู้สึกไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆเป็นทุกวันที่กินเลยค่ะอันนี้เป็นปกติของกินยาตัวคนที่กินยาตัวนี้ไหมหรือว่ายาแรงไปหรือเปล่ากินนานๆได้ไหมไม่ได้เป็นภูมิแพ้นะคะแต่หูอื้อคุณหมอสงสัยว่าเป็นภูมิแพ้เลยให้ยาตัวนี้มาลองกินดู
1: จริงๆแล้วยาตัวนี้เป็นยาภูมิแพ้ที่ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์คนที่ง่วงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่า ถ้ากินแล้วมีอาการผิดปกติอย่างที่บอกก็จะต้องหยุดยาไปก่อนนะครับเผื่อว่าเป็นไซด์เอฟเฟคของยาตัวหนึ่งตัวที่ก่อนหน้าที่ไม่ได้กินยาแล้วไม่มีอาการนะครับถ้ากินปุ๊บมีอาการแบบนี้ก็อาจจะเป็นไซด์เอฟเฟคที่เกิดขึ้นได
3: ้
1: งั้นก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับอาจจะต้องเล่าให้คุณหมอฟังว่าจริงแล้วกินยาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคร
0: ับ อาจจะต้องเปลี่ยนยาถูกไหม
3: ค่ะอันนี้ดูมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ธรรมดาเนาะเย็นๆซาซาสู้ๆด้วยนะคะ
0: คนลุกสู้อย่างนี้เน
3: าะแล้วก็มีคนคะคุณสมศรีบอกว่าเป็นมะเร็งไทรอยเนี่ยมีโอกาสหายไหมคะตอนนี้กินฮอร์โมนอยู่เป็นประจำค่ะ
0: เหมือนเมื่อวานถามอาจารย์ปีตอบว่ามีโอกาสใช่ไหมคะอาจารย์ป
2: ีครับมีครับก็ต้องดูระยะด้วยครับว่าเป็นระยะไหนครับอันนี้สำคัญต้องบอกว่ามันมีการกระจายออกไปนอกตัวของไทรอยหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีการกระจายเนี่ยการผ่าตัดแล้วก็เมื่อกี้ก็กินฮอร์โมนเสริมเข้าไปก็ม
3: ี
2: โอกาสครับ
3: ค่ะแล้วก็คุณสุภัทรานะคะอายุ64หนัก 55.5 นะคะบอกว่าท้องเสียทุกวันเลยค่ะช่วงนี้นะคะบอกว่าอาเจียนนะคะมีไข้ควรจะไปหาหมอไหมคะหรือว่าควรจะซื้อยาอะไรมาทานรักษาอาการได้บ้าง
1: ควรเสียทุกวัน
0: ควร
3: ไม่ถือว่าในช่วงนี้สัปเนี่ยค่ะสัปดาห์นี้เสียท้องเสียทุกวันเลย
0: แล้วอาเจียนมีไข
1: ้อ่ะอ๋อถ้าเกิดสมมุติอันนี้ถ้าเป็นภายใน1สัปดาห์นะถือว่าเป็นแบบเฉียบพลันนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นอาการของโรคติดเชื้อเช
3: ่
1: นเป็นพิษอะไรก็ตามนะก็ถ้ามีไข้มีท้องเสียถ่ายไม่หายจริงๆมีเลือดปนนะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะครับไปพบคุณหมอได้แล้วครับแต่ถ้ามันเป็นนานกว่านั้นเช่นเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้เรียกว่าเป็นเริ่มจะเป็นแบบเรื้อรังแล้วอันนี้สาเหตุมันจะอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แตกต่างกันนิดนึงต้องอาศัยการซักประวัตินะครับตรวจร่างกายเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นในช่วงสัปดาห์แรกๆนี่สงสัยยังเป็นการติดเชื้ออยู่นะครับถ้ามีประวัติเป็นไข้ด้วยนะครับอาจจะต้องยันทันยาฆ่าเชื้อเพิ่มครับนะคร
3: ับ ไปที่คำถามจากคุณดารินนะคะถามให้พี่เขยอายุ72ปีน้ำหนัก70บอกว่าป่วยเป็นเนื้องอกที่ต่อมไทมัสเพิ่งรับการผ่าตัดชิ้นเนื้อไปอยากขอความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของต่อมไทมัสเพิ่มต่อมนี้มันคืออะไรมีความสำคัญยังไงคะ
0: ตอนเรียนไม่เคยเรียนต่อมนี้เลยอาจารย์
3: ต่อมนี้มันคืออะไรคะ
0: ไทมัสคือต่อมอะไรอาจารย
1: ์ไทมัสเป็นต่อมน้ำเหลืองขนาดใหญ่ที่อยู่ในทรวงอก
3: หั
1: วใจ
0: หน้าที่ของเขาคือ
1: ก็คือต่อมน้ำเหลืองครับ
0: ต่อม
1: น้ำเหลืองเท่านั้นครับนี่ปัญหาคือต่อมไทมัสก็คือต่อมน้ำเหลืองชนิดหนึ่งตัวอันหนึ่งที่มีขนาดใหญ่หน่อยนี่มันก็เป็นคล้ายๆแหล่งรวมของน้ำเหลืองทั่วเหมือนน้ำเหลืองทั่วไปนะครับงั้นแต่ถ้าเกิดเนื้องอกเกิดขึ้นนี่ต้องไปดูครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นชนิดไหนนะครับนี่ปัญหาถามว่าตัดออกไปได้ไหมตัดได้ครับก
3: ็
1: คือเหมือนตัดต่อมน้ำเหลืองเป็นหนึ่งอันนะคร
3: ับ
1: นี่ปัญหาคือว่ามันก็มีอาการที่เจอได้บ่อยที่ร่วมกับอาการของต่อมไทมัสผิดปกติเช่นอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งเป็นโรคของภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหรือกรณีที่เป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้องอกมะเร็งต่อมมะเร็งเลือดขาวบางชนิดนะครับงั้นถ้าตัดไปแล้วเดี๋ยวรอผลชิ้นเนื้อดูสักหน่อยละกันครับว่าเป็นลักษณะแบบไหน
3: แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีไอ้ต่อมเนี้ยมันจะส่งผลอะไรยังไง
1: ก็ไม่มีอะไรครับเป็นปกติ
3: ต้องระวังในการใช้ชีวิตอะไรมากกว่าคนปกติ
1: ค่ะต่อมเหลืองไปด้วยครับ
0: อาการเป็นยังไงคะอาจารย์
3: ความ
0: ผิดปกติของต่อมอันเนี้ย
1: ส่วนมากมักจะมาด้วยอาการที่ก้อนถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นนะครับก็อาจจะเบียดอวัยวะอื่นๆตรงที่อยู่ในทรวงอกนะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าส่วนหนึ่งที่เราเจอคือมีอาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นมีตามองไม่ชัดกล้ามเนื้อหัวไหล่ยกแล้วใช้งานไปต่างแต่ละวันมันจะเริ่มอ่อนแรงมากขึ้นนะก
3: ็
1: อันนี้เรียกว่าโรคที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงmyasthenia gravis นะครับก็เจอได้เรื่อยๆแต่ว่าในก็ตามก็ต้องวินิจฉัยก่อนนี่จะไปบอกว่าเป็นอันนี้นะครับ
3: ค่ะนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้รับคำตอบไปเรียบร้อยนะคะหลายคำถามที่ถามมาวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเต้และอาจารย์หมอปูด้วยนะคะขอบคุณ
0: มากนะคะวันนี้ได้ความรู้ใหม่เยอะได้ความรู้ในการสังเกตอาการตัวเองเยอะเลย
3: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการและคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณใบตองโครเซตและดิวาเดวานะคะกับเสื้อผ้าสวยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนค่ะ

0: เขียนจำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
3: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
0: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
3: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
0: สองมีกระรอกสองตัว
3: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับหนึ่งกับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
0: ห้ามีนกห้าตัว
3: เก่งมากทุกคน
0: ดอกไม้สวยจังเลย
4: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับหนึ่งกับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
0: สิบหกมีดอกไม้สีชมพู16ดอก
4: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลัก10โดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
0: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
4: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
0: 24มีเรือเป็ด24ลำ
4: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
5: แล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
0: ร้อยสี่สิบห้าส่วนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
5: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
0: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
3: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ3002อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
0: อ่านว่า 8,329
3: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: คำถามชวนคิด
3: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้าน ดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดเพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ด็กๆมานี่แล้วมานี่แล้วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วน้องแกเจนมานี่แล้วครับมานี่แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองเล่ตอนนี้นะครับเด็กๆต้องรีบไปเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมนะครับเพื่อมาสนุกกับเราในการวาดภาพต่อเติมจากเส้นสายที่เรามีให้นะครับว่าจากเส้นที่เห็นเส้นเดียวกันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างเออและวันนี้ภาพปริศนาของเราเป็นแบบนี้ครับมีเส้นเฉียง2เส้นนะครับเอียงประมาณ45องศาภาพวันนี้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วมาดูซิว่าเด็กๆทั้งบ้านจะคิดเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับเอาเด็กๆทั้งนี้เด็กๆอนุบาลชาญสมองทั้งหลายหันมาดูซิเห็นไหมจากลายเส้นวันนี้นะครับคิดกันไว้เลยนะว่าจะเป็นเส้นอะไรบ้างนะครับเด็กๆชาญสมองพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: เด็กๆทั้งบ้านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเล

0: เดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3จะหมดเวลาแล้วนะ2 1หมดเวลาแล้วครับเอาวางอุปกรณ
1: ์น้องๆทางบ้านเป็นไงบ้างครับวาดเสร็จกันหรือยังเอ่ย
2: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ทางนี้เสร็จแล้วทางบ้านเสร็จหรือยังเออแต่ถ้าทางบ้านยังไม่เสร็จนะครับวาดต่ออีกนิดหน่อยนะฮะพอให้กันได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าน้องยินดีวาดเป็นรูปอะไรน้องยินดีครับตั้งชื่อรูปนี้ว่าร
2: ูปสนามเด็กเล่นมีผีอยู่ใต้ดิน
1: โอ้โหไหนชี้หน่อยครับอะไรที่บอกว่าเป็นสนามเด็กเล่นบ้างครับ
2: เนี่ย
1: คืออะไรครับ
2: ลื่นขนานที่ดื้นมีของเล่นอย่างเดียวเด็กๆน่าเบื่อก็เลยไม่อยากเล่นแล้วอ
1: ่
2: ะและทีนี้ก็มีผีมาผีก็เราจะขึ้นมาแล้ว
1: ผีมาทำอะไรอ่ะ
2: ก็มาปลุกคุณที่นี่ไง
1: อ๋อเหรอครับที่เห็นนี้ที่บอกว่าสนามเด็กเล่นคือกระดานหรือที่เด็กๆสไลด์ลงมาเคยเล่นไหมครับน้องชอนเคยเล่นไหม
2: ยังไม่เคยเล่น
1: เคยเล่นนะครับลงมาฟื้ดลงมาเลย
2: แต่ไม่ใช่กระดานแต่ไม่ใช่กระดานร้อนๆอย่างเดียวนะยินดีเคยไปเล่นกระดานอีกอันนึงก็คือกระดานน้ำในกระดานน้ำมันจะลื่นและทีนี้จะมีเด็กๆลื่นแล้วมันจะมีสระน้ำ

0: อะไรครับ
1: สับปะหลาด
0: ไหน
1: ชื่อภาพว่าสับปะหลาด
0: สับปะหลาดเหรอสับปะหลาดจากเส้นเฉียงเฉียงไหนเส้นเฉียงเมื่อกี้คือเส้นนี้กับเส้นนี
1: ้ใช
0: ่อ้าวจากเส้นนี้เส้นเฉียงกลายเป็นรูปอะไรครับ
1: ดาบอยู่กับยางแมงมุมติดไว้อยู
0: ่ดาบอยู่กับใยแมงมุมติดไว้อยู
1: ่
0: แล้วเส้นเฉียงอีกเส้นนึงเป็นอะไรครับ
1: แมงมุม
0: เป็นขาของแมงมุมแล้วมีสัตว์ประหลาดตัวไหนอีกครับ
1: นี่สัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุด
0: ตัวสีอะไรครับ
1: สีแดง
0: สีแดงเหรอ
1: หน้าเป็นสีม่วง
0: หน้าสีม่วงด้วย
1: ตรงฟันแหลมๆเป็นสีน้ำตาลก็จะมีตา
0: โอ้ครับในทั้งหมดนี้คือสัตว์ประหลาดหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่อันนี้เป็นมือฉลาม
0: ฮะมือเป็นมือของฉลามอีกผสมกันหลายชนิดเลยเนาะน่ากลัวมากเลยใช่ไหมครับ
1: ผสมกล
0: ั
1: วด้วยแล้วก็ผสมผ
0: ีโอ้เอาละครับน้องชอนสามารถคิดให้เส้นเฉียงนะครับกลายเป็นทั้งดาบกลายเป็นขาของแมงมุมได้เก่งมากเลยปรบมือน้องคนที่3คือน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมภาพนี้นะครับจากเส้นเฉียง2เส้นน้องข้าวหอมต่อเติมแล้วตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: ว่าหิมะตกค่ะ
0: หิมะตกรู้จักหิมะด้วยเหรอครับไหนครับไหนชี้ให้ดูหน่อยหิมะอยู่ตรงไหนนะตรงนี้แล้วมีรูปอะไรอยู่บ้างครับในนี
2: ้บ้าน
0: บ้านแล้วมีอะไรอีก
2: แล้วกับต้นไม้
0: ต้นไม
2: ้ชิงช้า
0: ชิงช้า
2: แล้วก็บ้านหลัง
0: ก็มีบ้านผมมีบ้านสองหลังเลยนะครับทำไมถึงอยากให้มีหิมะตกล่ะครับ
2: เพราะว่าดูหนาวและอยากห่มผ้าห
0: ่
2: ม
0: อยากห่มผ้าห่มถ้าหิมะตกจริงอยากจะทำอะไรเออ
2: เล่นหิมะค่ะ
0: เล่นหิมะทำอะไรครับ
2: ทำให้เป็น
3: รูป
2: อะไรก็ได้
0: รูปอะไรก็ได้ออกมือเก่งมากเอาละมาถึงน้องคนที่4ครับภาพของน้องแกดเจ็ตนี่นะครับน้องแกดเจ็ตตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ม้าก้อนหล่น
0: เอาละตอนนี้พี่เซฟได้ยินคำว่าม้าคำหนึ่งแล้วนะครับคำที่สองคือคำว่าอะไรนะครับ
2: ม้ากลหล่น
0: ม้ากล
2: หล่น
0: น้องแกเจ็ตบอกว่าม้ากลหล่นเออยังไงเนี่ยไหนเป็นม้าอยู่ตรงไหนครับม้าอยู่ตรงนี้นะครับไหนหัวม้าล่ะม้าหัวม้าอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อนี่ดูออกแล้วนี่หัวม้านี่ตัวม้าใช่ไหมครับด้านนี้คือรูปอะไรครับ
2: อัมเบลกุน
0: ฮะคลื่นอ๋อมีคลื่นเฮ้ยเป็นปลานี่มีคลื่นเอาละแล้วม้ายืนอยู่บนพื้นดินหรือว่าบนน้ำครับเนี่ย
2: เดินอยู่ในหญ้า
0: อ๋อม้าก็อยู่บนหญ้าปลาก็อยู่ในน้ำแล้วม้าอะไรหล่นนะลูกม้าอะไรนะ
2: ม้ากลัวหล่นอะไร
0: โอ้เข้าใจแววม้ากลัวหล่นนะม้ากลัวจะหล่นน้ำเออใช่ไหมลูกใช่ไหมโอ้โหม้านี่ยืนอยู่ริมฝั่งใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นน้ำมีปลาอยู่ด้วยม้ากลัวจะหล่นน้ำโอ้พอเข้าใจแล้วน้องๆดูนะม้ากลัวจะหล่นน้ำดูท่าของม้านะครับนี่ขาหน้านี่คือยกขึ้นมาอย่างนี้ม้าร้องยังไงนะกลัวหล่นกลัวหล่นนี่อีแล้วก็มองไปทางน้ำใช่ไหมจะหนีไปทางนี้กลัวว่าจะหล่นลงไปในน้ำ
2: กลัวหล่นน้ำหัวทิ่มเลย
0: กลัวหล่นน้ำหัวทิ่มเลยนะครับเอาล่ะนี่คือรูปม้ากลัวหล่นนะครับเอาปรบมือหน่อยแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับแนะนำตัวหน่อยครับ
4: น้องเบลค่ะ
0: น้องเบลนะครับเรามาดูภาพของน้องเบลกันนี่คือภาพของน้องเบลนะครับน้องเบลครับชื่อภาพว่าอะไรครับ
4: บ้าน
0: ของน้องเบลเนี่ยนะครับบ้านของน้องเบลมีอะไรบ้างครับ
4: ชิงช้าสวรรค์
0: ชิงช้าสวรรค์แล้วอะไรอีก
4: พายุของเล่น
0: พายุของเล่นด้วยเหรอมีพายุของเล่นด้วยแล้วอะไรอีกครับ
4: เป็นไหลลงมาอย่างนี้
0: บ้านไม่ได้ติดพื้นดินเหรอครับไม่เหรอทำไมบ้านถึงลอยได้อ่ะ
4: ลูกโป่งพาหนูไป
0: โอ้โหเด็กๆคนอื่นเห็นเปล่าเห็นลูกโป่งลูกหัวใจนี่ไหม
4: เห็น
0: ไหมแสดงว่าน้องเบลเอาลูกโป่งมาผูกกับบ้านไว้แล้วก็ลูกโป่งก็พาทำให้บ้านลอยขึ้นไปได้ใช่ไหมครับโอ้โหเอาปรบมือให้น้องเบลหน่อยสุดยอดมากเลยนะครับท่านผู้ปกครองครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจากเส้นที่เห็นเหมือนกันนั้นน้องๆสามารถคิดและต่อเติมไปได้อย่างหลากหลายนะครับ เพราะฉะนั้นจินตนาการเป็นสิ่งที่สำคัญไม่มีถูกและไม่มีผิดครับ

ถ้าท่านอยู่ว่างๆนะครับลองลากเส้นให้บุตรหลานของท่านนะครับเป็นโจทย์ไว้เล่นๆให้เขาลองต่อเติมเองก็ได้นะครับแล้วมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมรได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมแบบนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายเย้พายุหมุนพายุหมุนพายุหมุน

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
3: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
4: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
5: โ
4: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
3: อ้าวนายวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
4: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิตตี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
3: ไม่แปลกหรอกที่วิตตี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นเสาเจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซิแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆ อีกเยอะเลย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี
0: red green yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลข0 อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
6: ถูกต้องนับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
0: เซนติเมตร
6: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซอมอจุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตร

0: ขียนด้วยตัวมอมอจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
1: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร่
2: ยางลบยาว4เซนติเมตร
0: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
2: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า Red, Green, Yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
1: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
2: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
0: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับ1สูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
2: เซนติเมตร
0: เก่งมากเลยทุกคน
2: แล้วรอบเอวของนับหนึ่งตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
3: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับหนึ่งดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนโค้งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับหนึ่งกันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับหนึ่งขนาดเท่าไหร่57.5 เซนติเมตรหรือ57เซนติเมตร5มิลลิเมตร
2: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเลือกหน่อยสิจ๊ะตลับเมตรเก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่าเรดช่วยนับหนึ่งจับปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับหนึ่งจะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับหนึ่งวัดสิ่งนะเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
1: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกมจุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
2: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
3: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อัน

0: สำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค่าเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักเรียนรายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ

น้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันนี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนี่นะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์คจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วโบก็จะมาร์กเอาไว้

ตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วนี่เลยจากนั้นนะคะน้องเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตาข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะมาดูการทำลูกวาดกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อนะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: ี้เราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆ อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆ อาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยนะพี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะนี่ที่โบจะเหลือตัวหลักๆ ก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆ อย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนเราก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไป

ที่ด้านในของกล่องทางนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบนเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบก็จะใช้ความหนาประมาณ7เซนติเมตรขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะหยิบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1เซนติเมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะแดนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเราก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะตอนน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเสียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะตอนพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆ อีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆ นี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือก

0: หลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียว

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮ้มส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็มาติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คงลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแฮ
0: เอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นะเครื่องแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะ